ว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินกันได้ก็ไม่ฉลาดเท่าพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันท่านต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็จะไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกลียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันกลางคืนมันหนาวมันไปขี้รถผ้าห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นหน้าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งขึ้นยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโอ้โหมันขี้เนี่ยเหม็นหน้าดูเลยพอสุดเขาก็พระเขาลืมพี่เขาไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็นวิ่งกินอะไรโยมวิ่งกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมผัสดีไปถึงก็ไปกินเจหลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อตะวันว่าไงนะเฮ้ยควายมากินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายมากินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายแล้วเนี่ยลุงขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาดหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงพ่อพูดควายมากินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยก็จริงไหมนะมาก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจนี่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำพนมคิดโดยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่กินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจนี่บริสุทธิ์ทั้งกันควายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเรานี่ไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ควายสู้ควายไม่ได้ล่ะก็กินเลยแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้ควายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรมาเคยกินเพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นตมาชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีเนี่ยกินพอวันแรกเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวหน้าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอพวกมนุษย์ทั้งหลายนี่กินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะนักเกียรติคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวกินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยนี่ขมขื่นหน้าดูนะโยมนะ กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอะแล้วไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสวานมาวันนั้นเรารวยพอหลวงพ่อสวานมานะหลวงพ่อสวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญหมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยอ่ะรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจเจกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตมาเกิดใหม่
แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบันเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้แตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างเงี้ยก็เถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถือเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีคุยกันโดยไม่โกรธกันนะเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมนึกจะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมเพราะว่าถ้าพวกท่านคิดไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ถ้าว่าถ้าใครในค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัลผมไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินซะแล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนบอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามเขาไม่นับถือพระคริสต์ก็ไม่นับถือพระอิสลามเขาทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาแบบเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเรียงเราไปเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้ไหมแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินเลยข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดตมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินพิจารณากินก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรต่ออะไรดีมากนาตถาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ละโมบโลภมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่าครูเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอนนท์อันนี้ขออภัยเล่าข้ามโยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินในใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเงี้ยนิมนต์ฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ติยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานธรรมบัตรบอกว่าการกินเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอาหารนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้อง
แต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีข้าวเขาเจาะจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นนี่อย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลย

0: ก็ยกโทษให้กระดุมผีนั้นฟังแล้วผีก็โอ้คนที่ตีเตียนพระเจ้าก็ฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดโอ้เรานี่หาเรื่องตีเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดถึงว่ากินนั้นมันเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราฉะนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์ถ้าก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพระพุทธเจ้าทั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษตีเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองบอกงั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะทีแรกผมบอกเชื่อไปใจพิโดกแต่ใจพิโดกท่านอ่านหมดแล้วท่านเชื่อไปใจพิโดกพอเราพูดอ้างไปใจพิโดกก็ใจพิโดกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยเลยบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านก็คงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินแล้วเถียงกับข้างกับครูก็เลยไปกับข้างครูกับปั้นทุบดินก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานตอนจะมิผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยในไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทธวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันเขาไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างปราณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็มาให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี่ยก็บอกอานนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่า กินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันนี้นายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังไอ้เนื้อตรงนั้นก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่านามก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพระพุทธเจ้าใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอุตมะก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โดเจนโลหิตมันจะแตกแล้วจะอาเจียนออกเป็นกระโถนกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกเป็นโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวนายจุนทุจันจุนทะมาพระเจ้าบอกอานนท์กลับไปบอกนายจุนทะอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอไปบอกนายจุนทะว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินมันไม่มีโทษก็ให้อานนท์ไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโหอาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดดังนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตายต้องตายตามอายุใครดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองคลักษ์เพียงแค่อานนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองร้ายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงื้อธนูยิงยังยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหลปวดจะตายต้องขอเข้ามาพระเจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหนือทุกอย่างเมื่อเป็นงี้พระเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวายตายแล้วจะทำบงสรวงเราไม่ได้เพ ราะสมัยก่อนตายแล้วจะไปไว้ปากหลุมคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาดังนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขฉะนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์ที่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพุทธเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะที่ที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามวันนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วในจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องขาดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพุทธเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีศีล5ศีล8นี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าโมทนาตรงนี้พุทธเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พุทธเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพุทธเจ้านะถ้ายมถวายข้าวพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพุทธเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่พุทธเจ้ายิ่งกับฉะนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเงี้ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินโยมจะเอาข้าวไปกองตามหัวปวกหัวฝาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์ของพวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาเขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกลิ่นรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินซะเดิมลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวข้อหลังจะเล่าให้ฟังแต่แล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพอนั่งสมาธิไปเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมพรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาผมอนาคาผมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปนิพพานพวกนี้พอเป็นพรหมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุทิตาเบคาฉะนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานฉะนั้นเสวยสุขทางใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวหรือโยมโหนี่ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมะข้าวเตาไฟไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องก็หลงโอ้โหหลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทำบุญกันท่านเถอะจะได้ไปเจอพระเจ้าเราไปไม่ถึงก็ฝากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพุทธเจ้านั้นนิพพานังปรมังทุกข์นิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพุทธเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์นี่จะมาให้ข้อคิด2อย่างนะข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพุทธเจ้านะอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกด่าก็ด่าไปเถอะ มันไม่ได้แต่ก่อนจะมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอ่ะมาถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพวกลูกศิษย์เราก็คอยจ้องเฮ้ยถ้าทิ้งกูเอาเลยพระลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกลุงพ่อโตไม่กินแบ่งตั้งนิดเดียวก็ลุงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาก็โมทนาปกป้องรักษาเป็นคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาก็จะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายตู้เรียนเราเปิดตู้เรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าบุญไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อตะหนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยเราก็แกล้งบอกทำส้วมดีหลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดปัญญาเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินที่ใจก็อิ่มที่ใจบุญมันอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันนะอาจจะมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเขาอยากได้ลาภเยอะอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเพราะก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆอ๋อแต่เขาทำเพื่อรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะๆจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีหลวงพ่อจังหวังบอกยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อยอย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าไอ้พระพุทธเจ้าให้ทำไปแล้วไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์หลังก็ไอ้นี่ก็แอบไปเลยแอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมนี่ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อจะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมาอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกไอ้นั่นดีใจพอหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครนะกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกนะมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยกันนี้เคยถึงไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกเราไม่รู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานไม่กล้าบอกพุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนเอาละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถมาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียนตีโมงเย็นก็เวียนเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามคะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศตีสี่ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้ก็คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี้ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมมีประโยคอีกประโยคหนึ่งที่คุณสามารถนำมาใช้เมื่อจะช่วยหิ้วกระเป๋าหรือช่วยขนของให้ชาวต่างชาติผมกำลังนึกถึงบางสถานการณ์เช่นเวลาพนักงานสัมภาระต้องการพูดกับแขกที่ถือกระเป๋าว่าให้ผมถือให้ไหมครับประโยคนั้นก็คือ let me take that for you let me take that for youLet me ในภาษาอังกฤษหมายถึงให้ผมทำอะไรบางอย่างและ for you หมายถึงสำหรับคุณส่วน take that ก็คือเอาสิ่งนั้นไป Let me take that for you จึงมีความหมายว่าให้ผมถือสิ่งนั้นให้คุณได้ไหมครับถือว่าเป็นภาษาที่สุภาพมากเลยนะครับกริยาอีกคำหนึ่งที่นำมาใช้ได้คือ carry c a r r yแปลว่าถือหรือ bear เราใช้โครงสร้างเดิมนะครับ let me carry that for you let me carry that for you โครงสร้างประโยคนี้ใช้ในกรณีที่แขกมีกระเป๋าใบเดียวนะครับถ้ามีมากกว่า1ใบต้องใช้ those t h o s e those แทน that ครับเพราะว่า those หมายถึงเหล่านั้น let me take those for you หรือ let meCarry those for you. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจพายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ความปรารถนาที่เป็น

0: เด็กๆคะนิทานเรื่องความปรารถนาที่เป็นจริงเริ่มขึ้นที่บ้านช่างไม้เล็กๆแห่งหนึ่งช่างไม้เจ้าของบ้านเป็นชายชราชื่อเยี่ยมหรือที่ใครๆชอบเรียกแกว่าลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมเป็นช่างไม้มีฝีมือแต่ไม่มีเมียไม่มีลูกหลานแกจึงอยู่ตัวคนเดียวเมื่อว่างจากงานที่มีคนว่าจ้างลุงเยี่ยมได้แกะสลักหุ่นไม้อย่างตั้งอกตั้งใจขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นหุ่นไม้ที่แกะได้อย่างมีสัดส่วนรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กชายงดงามสูงราวๆสองศอกทุกๆส่วนของลำตัวแขนขาลุงเยี่ยมตั้งใจแกะสลักอย่างประณีตซึ่งในที่สุดก็เสร็จเป็นตัวหุ่นถ้ามองดูเผินๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าหุ่นตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตดวงตาเหมือนจะบอกว่าหุ่นนี้มีวิญญาณลุงเยี่ยมพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากเพราะไม่เคยมีผลงานไหนประณีตเท่าผลงานชิ้นนี้แกพูดกับหุ่นก่อนจะเข้านอนในคืนนั้นอย่างมีความสุขว่า
1: เอาล่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหนูจะเป็นหุ่นตัวเดียวที่ข้าแกะขึ้นมาอย่างละเอียดละอ้อที่สุดตาหูคอจมูกปากดูแล้วเหมือนเจ้ามีวิญญาณจริงๆไม่มีงานชิ้นไหนอีกแล้วที่ข้าภูมิใจมากเท่ากับการแกะสลักเจ้าจนมองดูเหมือนคนจริงๆเอางี้เจ้าหนูดูแล้วเจ้าก็คล้ายคนเข้าไปทุกทีข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าบุญหลายดีไหมล่ะโอ้เอ็งก็พอใจรู้ว่าเจ้าเหมียวฮะ
0: เจ้าเหมียวคือแมวหนุ่มตัวผู้สีดำที่ลุงเยี่ยมเลี้ยงเอาไว้และรักมันมากเวลานอนลุงเยี่ยมก็จะอุ้มไปนอนด้วยเจ้าเหมียวจึงเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่อยู่ใกล้ชิดแกมากที่สุดหลังจากนั้นลุงเยี่ยมก็เอาหุ่นไม้มาชักขึ้นชักลงอย่างสนุกสนานและมีความสุขยิ่งสัมผัสยิ่งถูกต้องยิ่งทำให้หุ่นไม้กระโดดโลดเต้นได้ทำให้ลุงเยี่ยมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า
1: โอ้บุญหลายถ้าเจ้ากลายเป็นเด็กชายจริงๆมีชีวิตวิญญาณเหมือนคนทั้งหลายก็คงจะดีนะข้าจะได้มีลูกกับเขามั่งดึกแล้วข้าไปนอนแล้วนะเจ้าก็อยู่บนโต๊ะนี่แหละไปเจ้าเหมียวไปนอนแล้วมาเดี๋ยว
0: ในห้องนอนของลุงเยี่ยมมีหน้าต่างอยู่ข้างเตียงซึ่งลุงเยี่ยมชอบนอนตะแคงมองดูดาวบนท้องฟ้าเพราะในยามค่ำคืนของชนบทจะเห็นดวงดาวพล่างพลาวเป็นประกายสุขใสระยิบระยับเต็มท้องฟ้าคืนนั้นก็เหมือนทุกคืนแต่คืนนั้นก่อนที่ลุงเยี่ยมจะหลับแกได้เห็นดาวดวงหนึ่งทอแสงเป็นประกายสดใสยังไม่เคยเห็นมาก่อนแกชี้ไปที่ดวงดาวนั้นแล้วพูดกับเจ้าเหมียวว่า
1: ดูสิเจ้าเหมียวดาวดวงนั้นน่าจะเป็นดาวแห่งความหวังข้าอยากให้ดาวแห่งความหวังโปรดประทานความหวังให้ข้าเหมียวเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าข้าอยากได้อะไรข้าอยากให้เจ้าหุ่นบุญหลายของข้าเป็นเด็กจริงๆมีชีวิตมีจิตใจพูดได้เดินได้วิ่งได้เหมือนเด็กทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าคงจะมีความสุขมากขอให้ความหวังความปรารถนาของข้าจงเป็นจริงเถิด
0: แล้วลุงเยี่ยมก็ม้อยหลับขณะเมื่อลุงเยี่ยมหลับแกไม่รู้หรอกว่าสิ่งมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นในบ้านของแกแสงเรืองรองสดใสปรากฏขึ้นในห้องซึ่งลุงเยี่ยมวางหุ่นไม้ไว้บนโต๊ะแล้วแสงเรืองนั้นก็รวมตัวปรากฏเป็นร่างของนางฟ้าในชุดสีขาวสะอาดร่างงามประหงสวยสง่าดวงตาซึ่งมีประกายความเมตตามองไปที่หุ่นไม้แล้วเอาไม้วิเศษแตะที่ตัวหุ่นพร้อมกับกล่าวว่า
2: เจ้าหนูน้อยตื่นเถอะฉันมาที่นี่เพื่อให้ชีวิตแก่เจ้าตื่นขึ้นเถอะ
0: ท่านใดนั้นหุ่นไม้ซึ่งลุงเยี่ยมแกะสลัก ก็ค่อยๆเคลื่อนไหวได้นางฟ้ายิ้มให้อย่างอ่อนหวานส่วนหุ่นไม้ซึ่งไม่มีชีวิตมาก่อนก็มีเสียงออกมาว่า
3: เอ๊ะนี่ผมเคลื่อนไหวได้ขยับตัวได้ยกแขนได้ขยับขาได้และยังพูดได้อีกด้วยมันเป็นไปได้ยังไง
2: เจ้าอย่าแปลกใจเลยเจ้าหนูน้อยที่เจ้าเป็นอย่างนี้ได้นะก็เพราะคุณลุงเยี่ยม

0: ตั้งใจอธิษฐานไว้ให้เจ้าเป็นเด็กจริง
1: ๆแล้วท่านล่ะ
0: เราคือนางฟ้าคุณลุงเยี่ยมตั้งชื่อให้เจ้าว่าบุญหลาย
1: ข้าชื่อบุญหลาย
0: ใช่เจ้าน่ะชื่อบุญหลายเจ้าจำไว้นะตอนนี้เจ้ายังเป็นเด็กที่ยังไม่มีชีวิตจริงๆยังมีสภาพเป็นหุ่นแต่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองดังนั้นเจ้าจะต้องเป็นเด็กดีกล้าหาญซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วเมื่อทำครบถ้วนแล้วเจ้าก็จะได้กลายเป็นเด็กชายจริงๆจำไว้นะ
1: ฮะแต่เป็นเด็กดีนี่ทำยังไงเหรอฮะ
0: เจ้ายังเป็นเด็กการทำดีคือตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรู้จักเสียสละกล้าหาญกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วเจ้าจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองส่วนการทำความชั่วคือทำในสิ่งตรงกันข้ามกับความดีโดยเฉพาะการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่สำคัญคือการไม่เชื่อฟังพ่อแม่เจ้าต้องไม่ทำเป็นอันขาดจำไว้นะ
1: ฮะผมจะจำไว้ฮะและจะปฏิบัติตามฮะ
0: ดีมากเราจะคอยดูเจ้าตลอดเวลาต่อไปล่ะ
2: แล้วร่างของนางฟ้าก็เลือนหายไปพร้อมกับแสงเรืองสดใสเช้าวันรุ่งขึ้นลุงเยี่ยมต้องพบกับความประหลาดใจเพราะได้เห็นบุญหลายหุ่นไม้สามารถเดินได้พูดได้แกทั้งประหลาดใจและดีใจเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่แกปรารถนาก่อนหลับไปเมื่อคืนมันจะกลายเป็นความจริงมันน่าจะเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ขณะนี้มันคือความจริงลุงเยี่ยมค่อยอุ้มร่างของบุญหลายมาตรกองกอดด้วยความรักเพราะลุงเยี่ยมไม่มีลูกแกจึงคิดว่าบุญหลายหุ่นไม้ที่แกสร้างมากับมือและสามารถเดินได้พูดได้นี่แหละคือลูกของแกแกอุ้มบุญหลายแล้วกระโดดโลดเต้นไปรอบๆห้องอย่างมีความสุขพลอยให้เจ้าเหมียวมีความสุขไปด้วย
3: ไม่น่าเชื่อเลยว่าความปรารถนาฉันจะเป็นจริงไม่น่าเชื่อเลยบุญหลายบุญหลายลูกรักของพ่อพ่อจะเป็นพ่อของเจ้าไหนๆพูดกับพ่อสิว่าเจ้าจะว่ายังไง
1: จ้าพ
3: ่อมันต้องอย่างนั้นสิลูก
2: นับแต่วันนั้นบุญหลายก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านลุงเยี่ยมบุญหลายเริ่มทำความดีด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือด้วยการเดินไปเรียนหนังสือทุกวันโดยมีเจ้าเหมียวแมวสีดำเดินไปเป็นเพื่อนบุญหลายเริ่มมีเพื่อนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเพื่อนใหม่โดยเฉพาะเจ้าสุนัขเกเรวันหนึ่งเจ้าสุนัขเกเรชวนบุญหลายไปเที่ยวโรงละครหุ่นชักกระบอกของนายพายุเมื่อนายพายุเห็นว่าบุญหลายคือหุ่นถึงจะเดินได้พูดได้บุญหลายก็ยังเป็นหุ่นอยู่นั่นเองนายพายุจึงจับบุญหลายขึ้นไปแสดงบนเวทีทั้งวันทำให้ผู้ชมตบมือหัวเราะชอบใจเพราะบุญหลายเป็นหุ่นที่ไม่ต้องใช้เชือกชักนับเป็นของแปลกซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเมื่อผู้ชมชอบอกชอบใจก็โยนเงินขึ้นไปบนเวทีเป็นอันมากเมื่อการแสดงจบลงบุญหลายก็จะกลับบ้านพร้อมทั้งรู้สึกเสียใจที่หนีโรงเรียนแต่ในพายุก็จับบุญหลายใส่กรงขังลั่นกุญแจแน่นหนา
1: โอ้ยปล่อยฉันนะเอาฉันมาขังไว้ทำไมฉันจะกลับบ้านปล่อยฉันนะ
4: ไอ้โง่เรื่องอะไรข้าจะปล่อยเองคือตัวเงินตัวทองของข้าไม่ไม่เองตัวเดียวข้าก็รวยไม่รู้เรื่อง
1: ปล่อยฉัน
2: เมื่อในพายุคล้ายหลังไปแล้วนางฟ้าองค์เดิมก็ปรากฏตัวขึ้นบุญหลายนั้นรู้ตัวว่าผิดจึงพยายามพูดปกปิดความผิดของตัวเองตลอดเวลายิ่งพูดโกหกจมูกของบุญหลายก็ยิ่งยาวออกมาเรื่อย
0: ๆนี่คือผลของการพูดโกหกแต่เอาเถอะเราจะยกโทษให้เจ้าเพราะเป็นความผิดครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะช่วยเจ้าเพียงครั้งนี้เท่านั้นนะจะไม่มีการช่วยครั้งต่อไปได้ยินไหม
1: ฮะผมจะไม่ทำผิดจะไม่พูดโกหกอีก

0: แล้วฮะผมสัญญาฮะ
1: บุญหลายสารภาพผิดเนื้อตัวสั่นเทานางฟ้าจึงเอาไม้วิเศษแตะจมูกบุญหลายจมูกก็ค่อยๆหดสั้นลงสั้นลงจนอยู่ในสภาพเดิมและประตูกรงก็เปิดออกด้วยบุญหลายกราบขอบคุณนางฟ้าพร้อมทั้งให้สัญญาอีกครั้งและนางฟ้าก็หายตัวไปบุญหลายรีบออกจากกรงแล้ววิ่งกลับบ้านบุญหลายทำตัวดีอยู่ไม่นานบุญหลายก็ไปรู้เรื่องเมืองสนุกเข้าเป็นเมืองที่เด็กๆนอนตื่นสายก็ได้ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันก็ได้ไม่เรียนหนังสือหรือนอนดึกก็ได้ทำอะไรได้ตามใจชอบทุกอย่างบุญหลายได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งเข้าก็เริ่มรู้สึกคล้อยตามเด็กๆคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่

0: สนุกเข้าเป็นเมืองที่เด็กๆนอนตื่นสายก็ได้ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันก็ได้ไม่เรียนหนังสือหรือนอนดึกก็ได้ทำอะไรได้ตามใจชอบทุกอย่างบุญหลายได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งเข้าก็เริ่มรู้สึกคล้อยตามเด็กๆคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีเรามักจะคล้อยตามได้ง่ายเพราะสิ่งไม่ดีมันสะดวกสบายไม่ต้องใช้ความอดทนไม่ต้องใช้ความภาคเพียรแต่อะไรที่ง่ายๆนี่แหละค่ะทำให้ผู้ทำตกต่ำในที่สุดบุญหลายเมื่อคล้อยตามเรื่องเมืองสนุกเขาก็กำลังจะเดินไปสู่ความตกต่ำอีกครั้งหนึ่งลืมสัญญาที่ให้ไว้กับนางฟ้าลืมความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีงามเมื่อมีรถบรรทุกเด็กๆไปเมืองสนุกผ่านมาบุญหลายก็ขอโดยสารไปด้วยที่เมืองสนุกทุกอย่างดูมันสนุกไปหมดสำหรับคนไม่รักดีเช่นทำลายโต๊ะทำลายเก้าอี้ปาโคลนเล่นน้ำทำอะไรได้ทุกอย่างตามใจชอบถ้าไม่ทำอะไรให้ข้าวของเสียหายก็นอนเล่นได้อย่างสบายใจซึ่งเป็นนิสัยของคนขี้เกียจเด็กๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำการบ้านอะไรทั้งนั้นผลที่เกิดขึ้นในอนาคตคือเป็นคนโง่แต่ที่เมืองสนุกให้ผลเร็วสัญลักษณ์ของความโง่ก็คือลาที่เรามักเรียกว่าลาโง่ไงคะบุญหลายพลอยสนุกและทำอะไรโง่ๆกับพวกนั้นไปด้วยเขาประพฤติตัวอย่างนี้เป็นเวลานานไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะที่เมืองสนุกสนุกกว่าเรียนหนังสือสนุกกว่าโรงเรียนครั้นไม่นานความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นบุญหลายเห็นเด็กหลายคนกลายเป็นลาตัวบุญหลายเองก็เริ่มสังเกตว่าเขามีหางงอกออกมาหูก็ยาวเหมือนหูลาบุญหลายตกใจรีบวิ่งออกไปจากเมืองสนุกเดี๋ยวไม่สนใจเสียงตะโกนเรียกให้กลับไปอีกเมื่อวิ่งกลับมาถึงบ้านบุญหลายไม่พบลุงเยี่ยมแต่พบจดหมายฉบับหนึ่งในจดหมายมีความว่า
1: บุญหลายพ่อเด็กออกไปตามหาจ้าและถูกปลาวานยักษ์ลือหนุบไปในท้องแล้ว
0: บุญหลายตกใจมากห่วงพ่อยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดตั้งใจว่าจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องช่วยพ่อให้ได้แล้วบุญหลายก็วิ่งออกไปจากบ้านตรงไปหน้าผาริมทะเลเอาก้อนหินผูกไว้กับขาแล้วกระโดดลงไปในน้ำตัวบุญหลายดำดิ่งสู่ก้นทะเลแล้วเขาก็เดินทางออกค้นหาพ่อเดินค้นหาเป็นเวลานานในที่สุดก็พบปลาวาฬยักษ์กำลังกินปลาฝูงหนึ่งบุญหลายตรงเข้าไปรวมกับฝูงปลาเขาจึงถูกปลาวาฬกลืนลงไปในท้องในท้องปลาวาฬยักษ์อันกว้างใหญ่นั่นเองบุญหลายก็ได้พบกับลุงเยี่ยมทั้งสองสวมกอดกันอย่างดีใจบุญหลายบอกว่าจะมาช่วยพ่อเราต้องออกไปจากท้องปลาวาฬให้ได
1: ้โอ้ไม่ได้หรอกลูกเมื่อปลาวาฬยักษ์อ้าปากน้ำทะเลก็จะทะลักเข้ามาเราจะฝ่าน้ำออกไปไม่ได
2: ้งั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นเอาอย่างนี้สิจ๊ะพ่อเราต้องจุดไฟในนี้แหละพอเราจุดไฟแล้วก็มีควันปลาวานจะสำลักควันมันจะพ่นเราออกไปเอง
1: เอาก็ลองดู
0: แล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันจุดไฟทำให้เกิดควันไฟขึ้นปลาวานยักษ์สำลักควันไฟจึงต้องพ่นสองพ่อลูกและปลาอื่นๆออกจากปากทั้งสองดีอกดีใจมากที่รอดออกมาจากท้องปลาวานยักษ์ได้แต่ปลาวานยักษ์โมโหมากมันไล่ตามสองพ่อลูกอย่างไม่ลดละสองพ่อลูกก็หนีสุดชีวิตในที่สุดลุงเยี่ยมก็หมดแรงจึงเร่งให้บุญหลายเอาตัวรอดไม่ต้องห่วงตนแต่บุญหลายก็ไม่ยอมไม่ยอมทิ้งพ่อร้องบอกว่าถ้าจะตายก็ตายด้วยกันแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วบุญหลายรวบรวมกำลังทั้งหมดคว้าขอดเสื้อพ่อแล้วว่ายน้ำพาพ่อเข้าฝั่งจนได้เมื่อถึงฝั่งก็หมดแรงทั้งพ่อทั้งลูกลุงเยี่ยมรู้สึกตัวก่อนจึงเห็นบุญหลายนอนนิ่งไม่ติงกายจึงคิดว่าบุญหลายตายแล้วลุงเยี่ยมอุ้มร่างของบุญหลายกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกวางร่างของบุญหลายลงบนเตียงร้องไห้รำพันด้วยความรักอาลัยครู่เดียวลุงเยี่ยมก็ตกตะลึงตัวแข็งเมื่อร่างของนางฟ้าปรากฏขึ้น
3: บุญหลายเจ้าเป็นเด็กดีกล้าหาญมีความกตัญญูไม่เห็นแก่ตัวตื่นขึ้นตื่นขึ้นเถอะต่อไปนี้เจ้าคือเด็กชายบุญหลายไม่ใช่หุ่นบุญหลาย

0: ตื่นขึ้น
1: ร่างของนางฟ้าหายไปแล้วแต่ร่างหุ่นไม้ของบุญหลายกลายเป็นร่างของมนุษย์มีเนื้อหนังมังสาเหมือนคนทั้งหลายลุงเยี่ยมโผล่เข้ากอดบุญหลายบุญหลายก็กอดลุงเยี่ยมไว้แน่นต่างถ่ายทอดความรักความอบอุ่นให้กันและกันลุงเยี่ยมนั้นร้องไห้ด้วยความดีใจที่บุญหลายฟื้นคืนชีวิตและมีสภาพเหมือนคนทุกอย่างความฝันของลุงเยี่ยมความปรารถนาอันเหลือเชื่อได้เป็นความจริงทุกอย่างเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะความดีของบุญหลายแม้จะพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องควรให้อภัยลุงเยี่ยมและบุญหลายจึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปราณีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิวานิชของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดก็ให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรให้ก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

0: 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาก็มีโอกาสดีได้มาบรรยายทำเรื่องชีวิตใหม่ความจริงอาตมายังไม่รู้จะพูดอะไรในชีวิตใหม่เพราะชีวิตมันก็ล่วงเลยมานานแล้วอ่ะใช่มามันก็เก่าลงมาทุกทีเลยมันยังไม่ขึ้นใหม่สักทีให้จะทำยังไงโยมชีวิตมันเสื่อมไปทุกวันถ้าเกิดวันนี้ก็คงจะใหม่หรอกนะถ้าเด็กๆเกิดวันนี้ก็คงจนชีวิตใหม่วันนี้แต่พวกเรานี่มันใช้มันจะเก่าแล้วนะถ้าเป็นรถก็คงเปลี่ยนหลายคันแล้วรถนี่5ปีมันก็เปลี่ยนคันนึงแล้ว10ปีก็เปลี่ยนคันแต่เรานี่มัน20 30ปี40ปี50ปีมาแล้วถ้าเป็นรถก็คงจะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคงจะไม่มีใหม่ร่างกายนี้คงไม่มีใหม่แต่ว่าธรรมะเป็นของใหม่ซึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราได้ธรรมะเราจะรู้เลยว่าชีวิตนี่มันใหม่มันใหม่เสมอเพราะมันมีความสบายใจยามตื่นนอนยามตื่นนอนมันก็สบายใจยามจะหลับนอนก็สบายใจยามทำงานมันก็สบายใจนั่นเป็นชีวิตใหม่ที่คนกำลังแสวงหาอยู่แต่ก็ชาวธรรมะนครปฐมได้แล้วยังชีวิตใหม่หรือจะไปรอปีหน้ารอชีวิตปีหน้าใช่ไหมจึงค่อยทำใหม่แต่มากคนจะโลภก็หวังอย่างนั้นใช่ไหมหวังว่าปีเนี่ยมันไม่ใหม่มันมีแต่อะไรอะไรก็วุ่นวายไปหมดปัญหาร้อยแปดที่ทำงานก็ดีที่บ้านก็ดีมีแต่ปัญหาสะสมมาตลอดคลี่คลายไม่ตกมันคงจะขึ้นปีใหม่คงจะดีแล้วมั้งคงจะดีขึ้นคงจะโชคดีความหวังทีนี้ก็มีกันทุกคนแต่ก็มีกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ยังไม่ได้สักทีไอ้ปีใหม่เนี่ยในควรจะพาอะไรใหม่ๆมามันก็ยังไม่เบนคือไม่ได้ชำระไอ้ของเก่าออกไปเพราะสภาพจิตใจมันคนเดิมมันจึงเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยนี่พูดกันตรงๆไม่ได้นินทานะเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็หมายถึงว่าพอถึงงวดหนึ่งเขาก็อยากจะรวยกันทีพอถึงงวดแล้วก็อยากรวยกันทีใช่ไหมอยากรวยบอกว่าอะไรนะหวยใต้ดินน่ะใต้ดินบนดินสามตัวเลยเขาชอบกันมากเลยนะแต่ที่จริงของพวกนี้ของพวกนี้เราไม่ต้องไปเล่นหรอกนะเราไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกคนถ้าไม่มีวาสนาเนี่ยนะคนถ้ามันมีบุญมีวาสนาเนี่ยไม่ต้องไปเล่นหรอกโยมมันเกิดขึ้นเองมันเกิดจากการกระทำความดีของเราเองให้เล่นยันตายก็ไม่รวยหรอกหรือจะเล่นไงแต่ก็ถ้าสนุกก็ไม่เป็นไรแต่จะเล่นให้รวยนะไม่รวยหรอกเพราะมันไม่มีบุญวาสนาเคยมีคนบางคนเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปแล้วจะได้จริงๆมันไม่มีบุญวาสนาที่ทำไปก็ไม่ถูกซื้อหวยยังไม่ถูกหวยเลยโยมมีพูดนอกเรื่องก่อนนะเห็นไหมทีคนหนึ่งไปซื้อหวยมาใบหนึ่งเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเดินมาที่ตลาดนั้นขาเอออยากได้แว่นตาตาไม่ดีอยากจะได้แว่นตาตั้งใจที่จริงจะซื้อแว่นตาแต่ไปเจอหวยไปซื้อหวยหมดไปเลยเงินก็เหลือเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็เลยไปซื้อหวยก็มาเจอร้านแว่นตาเอ๊ะอยากได้แว่นตาก็ถามไปคนขายแว่นตาบอกมันราคาเท่านั้นขาดเงินอีก10บาทบอกก็บอกว่านี่ฉันหมดเงินแล้วเนี่ยซื้อหวยไปใบหนึ่งเออเอาหวยนี่ซื้อได้ไหมอย่างนั้นให้คนขายแว่นตามาดีใช้เอา
ฉันไม่คิดอะไรเลยฉันเอาหวยใบเดียวแว่นตานั้นมันไม่คิดราคาแล้วขอหวยใบเดียวถ้าคนขายมันนึกว่ามันจะลาภมหาก็เอาเลยนี่ก็ดีใจนะได้แว่นตาราคาเพียงหวยใบเดียวราคาแว่นตาเป็นร้อยเลยก็หวยใบเดียวคนนึกว่าได้กำไรให้คนขายก็นึกว่าฉันก็ได้กำไรถ้าเกิดมันออกรางวัลที่หนึ่งฉันก็รวยออกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะโหไอ้คนซื้อแว่นตาเป็นลมเลยหวยพอถูกหวยมันก็มาทำบุญที่วัด 5,000 ที่วัดหลวงพ่อจะวัดดีทำบุญ 5,000 บาทคนมันไม่มีบุญยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะซื้อหวยแล้วมันก็ไม่ถูกไม่ได้ทำบุญของมันไว้ก็มีหลายเรื่องที่จะมาเห็นเมื่อคนตรวจที่สำชุกก็ตรวจหวยตรวจตะวันที่หนึ่งก็หางเลขตะวันพวกที่ห้าอะไรเนี่ยไม่ตรวจฉีกก็ฉีกหวยแล้วก็ทิ้งกินกาแฟเสร็จแล้วกลับบ้านแต่คนที่นั่งนั้นไอ้นี่มันเกิดก็กุ๊กกิ๊กเลิกแล้วแสดงว่ามันตรวจหางเลขกำลังวันก็เลยลองเอามาตรวจดูเอาหวยที่มันฉีกจริงก็เอามาตรวจดูถูกรางวัลที่ห้าโยมมันไม่เสียเงินสักบาทเดียวถ้ามันไม่มีบุญเล่นจนตายก็ไม่ถูกหวยแต่มันก็เล่นเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่เคยถูกจะทำไงจะเล่นให้มันถูกมันไม่มีบุญมันมีหลายเรื่องโยมเรื่องนี้เองก็องค์คนเรามันคนหนึ่งนั่นอยู่ที่ราชบุรีเขาขุดอะไรขุดสมัยก่อนขุดไอ้ของเก่าแก่นะที่ขุดทำหม้อไหอะไรที่ราชบุรีก็ปั้นโอ่งแล้วพอขุดแล้วก็ได้ของเก่าก็ได้เงินมั่งทองมั่งอะไรบางคนก็รวยเข้าตลาดราชบุรีเลยบางทีเหมือนอย่างที่สุพรรณอ่างอูทองอ่ะคนจีนมาจากเมืองจีนไม่มีที่ทำกินก็ไปขุดไอ้เมืองล้างๆวัดล้างๆทำกินกันขุดแล้วก็เจอทองคำมั่งพระเก่ามั่งเอาไปขายรวยเลิกไปก็มีอันนั้นก็พอถึงตอนเย็นนะคนมันไม่มีบุญนะโยมมาเกิดก็ยังเป็นคนจนบางคนมาเกิดเป็นคนจนกับร่ำรวยได้เสร็จแล้วก็พอมืดก็กราบพระไหว้พระคุณเอ้ยขอให้ลูกขุดได้เงินหม้อทองหม้อเถอะจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาเหลือนั้นจะทำกินก็บนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางทุกวันเนี่ยเพราะมันจนน่ะคนจนนึงก็มีทุกข์ก็อยากหาทางออกที่ไวๆอ่ะจะเล่นหวยให้มันถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยคือจะขุดเงินหม้อทองหม้อมันพ้นความจนคือไอ้ความทุกข์มันทรมานอยากให้มันพ้นตอนนั้นก็ตกกลางคืนนะเจ้าที่คงจะรำคาญนะมาเข้าฝันเลยโยมไปเดินมานุ่งขาวใส่ขาวผมยาวมาไม้เท้ามานั่งอยู่หัวนอนบอกมึงก็เองไม่ได้ทำบุญไว้บอกว่ามึงไม่ได้ทำบุญวัฏชาติก่อนมึงไม่ได้ทำบุญวัฏชาติก่อนมึงจะมาขอเงินบอก

บอกคนพ่อคนแม่มึงนะไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนแล้วมึงจะมาขอเงินหม้อทองหม้อที่ไหนไอ้คนที่ได้เงินหม้อทองหม้อมันมีบุญต่างหากด่าเลยบอกคนพ่อคนแม่มึงทำบุญมาแต่ครั้งไหนนี่จะมาเอาเงินหม้อทองหม้อที่นี่ข้าเจ้าที่คงจะรำคาญนะบนทุกวันตั้งแต่วันนั้นไม่ขอเลยไม่บนใบบานไม่เอาเด็ดขาดกลัวเจ้าที่มาด่าเอาทำกินดีกว่ายอมรับกรรมยอมรับสภาพตัวเองจนไม่ขอเด็ดขาดแล้วตัวเองก็ไปเล่าคนอื่นฟังก็โดนเจ้าที่มาด่าก็มีบุญบางคนมันเป็นอย่างนั้นนะคนหนึ่งคนจีนเนี่ยบางคนมีบุญนะมาจากเมืองจีนเนี่ยแปลกแสดงทำบุญแล้วจึงไม่หนีจากเมืองจีนมาเมืองไทยคนที่ไม่มีบุญมันอยู่เมืองจีนตายเมืองจีนน่ะจนยันตายเลยเมืองจีนทำนากินกันแต่คนไหนหนีข้ามทะเลมาได้เนี่ยมหาบไรตะไรขายเดี๋ยวเป็นเท่าแก่เพราะอะไรโยมไม่เล่นไม่กินขยันขี้เหนียวแต่ยังไม่รวยไม่สร้างบ้านบ้านอยู่กระตุกกระต๊อบรวยแล้วจึงจะกินดีแล้วจึงจะอยู่บ้านดีเรื่องกินเรื่องเล่นไม่เอาไม่รวยนี่ไม่แตะต้องเลยคนจีนเงี้ยเช่นผีสงสารน่ะเช่นเทวดาสงสารพวกนี้ที่สุพรรณเนี่ยไปพอหาบประตูขายเนี่ยหาบประตูหาบของเก่ามาแลกจากหนองยะไซมาไอ้บ้านไอ้สายยันมาอยู่บ้านป่าจะแค่น่ะมันจะต้องผ่านตรงนั้นผ่านไปตรงนั้นก็มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งวัดสามเมืองเท้าแกก็มากราบพระกราบแล้วก็หาบของไปกลับมาก็แวะวัดแล้วก็กราบแล้วก็หาบของทีก็นอนหลับก็ตกกลางวันพอไปเข้าฝันเองข้าสงสารเองนะมันหาบมาที่นี่ทุกวันข้าสงสารเองจนเองมาเอาสิข้าจะให้ทองเองอยู่ที่นาแข้งกันเนี่ยพระพุทธรูปนะเองมาเอาสิอยู่ที่นาแข้งกันเนี่ยเองจะเห็นรอยร้าวที่นักแข้งเราก็ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อมาเข้าฝันเราจริงแท้แค่ไหนพอไปดูตรงนักแข้งพระมีรอยร้าวอยู่บอกให้ทองคำพอมองไปดูข้างในมันเหมือนมีวัตถุที่ฝังอยู่ข้างในก็เลยมองไม่เห็นมีใครก็งัดออกเลยได้ทองที่เป็นแท่งขวางอยู่ที่ขาพระนะแท่งเบลเลอร์เลยเอาไปขายรวยเลยก็เลยมาทำพุทธรูปมาอะไรก็ดีเลยถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ก็มันได้คนนั้นคนเดียวแล้วพวกกำนันรู้เขานะกำนันมันรู้บอกโอ้โหไอ้วัดสะเมืองท้าเนี่ยมันมีเงินมีทองคำฝังเราไปเอากันเถอะวะกำนันก็จ้างขี้ยาเลยคนนี้ทุบพุทธรูปเอาเลยบุกฟันคอพุทธรูปเลยเอาให้มันมากก็ไปแตะๆคนนั้นอีกกับแปะนั่นแค่รวยธรรมดานั่นเองกำนันก็จ้างนักเลงเข้าไปทุบพระเลยสมัยก่อนนะสมัยนี้คนไม่เยอะไอ้นักเลงก็ถึงก็เอาขวานฟันคอเลยปึ้งเลยพอฟันคอพระร้องโอ้ยเลยพระร้องก็ตกใจกลัวตกใจโดดวิ่งหนีก็เลยออกมานอกโบสถ์มีน้ำเต็มมาเลยว่ายน้ำก็ไม่มีหรอกว่ายน้ำก็มาถึงบางคนสลบเลยก็มีพอมาถึงบ้านแล้วเจ็บไข้หัวโกรนตายก็มีกำนันก็ทำไงกรรมกูแล้วเนี่ยจ้างคนไปที่จริงมันไม่มีน้ำมาโยมมันเห็นเป็นน้ำว่ายกันนะอกปอกมาเลยไอ้พวกขี้ยาพวกนั้นเนี่ยเสร็จแล้วกำนันก็กลัวบาปก็ไม่ทำไงตอนหลังก็เป็นอัมพาตตายไม่ใช่เรื่องอภิธิหารนะโยมเชื่อนะอันนี้ต่อมาแล้วกันสาเหตุว่าไม่มีบุญจะไปเอามาเลยของพวกนี้ไอ้เรื่องการเล่นการพนันการอะไรเนี่ยมันยิ่งสร้างกรรมเป็นอบายมุขมันยิ่งเล่นมันก็ยิ่งจนจะทำให้ตนเองเสียนิสัยสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้ตัวเองด้วยปลูกฝังความรู้สึกตัวเองที่ไม่ดีฉะนั้นเราไม่ควรไปแตะต้องดีกว่าอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ใช่ไหมจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ที่เราจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าชีวิตใหม่นี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าคำสอนพุทธเจ้าหรอก
ถ้าทุกคนใดได้ปฏิบัติธรรมคนนั้นจะรู้ซึ้งว่าชีวิตใหม่นี้ควรจะเดินอย่างไรควรจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอย่างไรอาตมาอยากให้โยมที่ว่าถ้าสงสัยแล้วก็เขียนปัญหามาถามในการสุดท้ายนะสงสัยก็เขียนมาแล้วก็ถามสิ่งที่เราข้องใจที่เราสงสัยก็เขียนมาคนละปัญหาอะไรก็ได้โยมได้ฝึกการปฏิบัติกันทุกคนหรือเปล่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันทำอะไรที่เป็นเรื่องปฏิบัติบ้างได้ภาวนาได้สวดมนต์ได้วิงวอนอะไรไว้หรือเปล่าหรือไม่ทำเลยปล่อยให้ว่างอย่างเดียวหรือปล่อยให้วุ่นอย่างเดียวเนอะทำวุ่นมากกว่าตัวคนเดียวไม่วุ่นหรอกแต่ถ้ามีหลายคนมันวุ่นใช่ไหมไอ้ที่มันวุ่นเพราะมันมีหลายคนแต่ถ้าตัวคนเดียวคงไม่วุ่นแล้วจะทำอะไรที่ในใจของเราให้ไม่ให้มันวุ่นทำได้ไหมถ้าทำให้ใจมันไม่วุ่นให้มันว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งแหละใครทำได้ไหมทำได้ได้หรอถ้าใครทำอะไรได้ทำปลายวางแล้วทำแล้วยังเมื่อคิดว่าจะทำได้ทำกันแล้วยังพยาบาลนั่นนะรักษาแต่คนอื่นให้หายแต่ตนเองกลับป่วยแล้วจะทำยังไงหมอน่ะรักษาคนอื่นตรวจคนอื่นเห็นโรคแต่โรคของหมอไม่เห็นสักทีใช่ไหมไอ้โรคที่มันเป็นภายในนี่คือโรคจิตใช่ไหมที่มันป่วยภายในนี่คือป่วยที่จิตโยมเคยเห็นคนร้องไห้ผิดหวังไหมเคยเห็นบ่อยไหมคนที่กินยาตายเพราะความผิดหวังแล้วมาล้างท้องเห็นบ่อยใช่ไหมนั่นเป็นเพราะกายหรือเพราะจิตใช่ไหมนั่นคนพวกนั้นมีโรคที่จิตก่อนการที่จะตัดสินใจผิดๆมันต้องมาจากจิตที่เป็นทุกข์ทรมานก่อนอิทธิพลของจิตเนี่ยร้ายแรงมากที่สุดโลกจะเจริญได้จะเสื่อมได้เราจะสุขจะทุกข์จะสุขได้ก็อิทธิพลของจิตคนเราจะฆ่ากันให้ตายทั้งโลกได้ก็มาจากจิตจะทำให้โลกเจริญได้ก็มาจากจิตสภาวะจิตนี่สำคัญแต่คนเราไม่เห็นอิทธิพลของจิตตัวเองใช่ไหมจึงผลักดันไปคิดนึกแต่สิ่งที่มันไม่ดีสะสมแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้ในจิตเมื่อเราทนต่อความเก็บกดไม่ได้นั่นแหละมันจะระเบิดออกเพราะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละคลายอารมณ์พวกนั้นถ้าเราสะสมอารมณ์บ่อยๆเช่นเราไม่ชอบใจใครสักคนเนี่ยเราพยายามไปรู้เรื่องเขาทุกวันเราก็ไม่ชอบใจทุกวันเพราะเขาจะพูดว่าอะไรเราบ้างเขาจะมองอะไรเราบ้างเราก็พยายามจะไปรู้ในสิ่งที่ไม่ดีคนนั้นที่คนนั้นให้เราการสะสมบ่อยๆนั้นมันเหมือนกับความเก็บกดพอเต็มจมูกแล้วมันจะระเบิดออกมาคนที่เป็นโรคประสาทก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะสิ่งพวกเนี้ยเก็บกดไปมากนะเข้ากกลายเป็นคนเมิมคนลอยแล้วก็กลายเป็นประสาทเครียดสภาวะพวกนี้ทุกมาจากเรื่องจิตใจทั้งหมดที่ทำใจไม่เป็นคนทำใจไม่เป็นมีเยอะไหมโยมทำใจตัวเองเนี่ยไอ้ตัวเองอยู่กับตัวเองทำไม่เป็นมีเยอะไหมเชื่อไหมว่าตัวเองทำไม่เป็นเยอะนะใช่ไหมโยมใจตัวเองยังทำไม่เป็นมีไหมเวลามีทุกข์เนี่ยปลอบใจตัวเองไม่ได้หรอกแต่คนอื่นนี่มีทุกข์ปลอบคนได้อุบายพูดก็ได้รอบครอบหมดแต่ปัญหาเกิดในใจเองแก้ไม่ตกหรอกใจตัวเองทำไม่ได้นะทำยากนะ
แล้วคนยังรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนไม่คิดจะแก้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราที่แก้ยากที่สุดคือใจตัวเองชนะใจตัวเองควบคุมใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนก็ไม่เคยมองเห็นปัญหานี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ปัญหานี้และท่านแก้ของท่านได้ตกท่านควบคุมหมดท่านได้และท่านสอนหลักธรรมไว้ให้พวกเราหลักธรรมที่แก้ปัญหาชีวิตหลักธรรมที่แก้หัวใจตัวเองได้ตกจริงๆปากเราเข้มแข็งใจไม่เข้มแข็งหรอกใช่ไหมถ้าเจอปัญหาครับปอนปกเปียกมาเลยทีนี้เราอยู่กับเขาทุกวันเราไม่เคยดูเขาเลยไม่เคยพิจารณาเขาเลยไม่เคยใจใจว่าไอ้ปัญหาหัวใจเนี่ยมันตื้นลึกแค่ไหนที่เราจะแก้ใจเราควบคุมเราให้มีสติมีความรู้ความเข้าใจในตัวเองได้ลึกซึ้งแค่ไหนแค่นั้นเองแต่มากก็ชอบปล่อยใจเลื่อนลอยใช่ไหมไปมันตามอารมณ์คิดอะไรได้ก็ไปมันเรื่อยไปนี่คือคนไม่รู้จักการควบคุมใจตัวเองก็มีเยอะเลยพวกนี้พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมเวลามันเสียใจเนี่ยมันก็แรงหน้าดูเลยเวลามันจะร้องไห้ก็เอาไม่อยู่เวลามันโกรธมันก็จะออกมาแต่ที่จริงมันแค่อิทธิพลเพียงความคิดเท่านั้นเนี่ยมันบันดาลโทสะให้มาแรงเหมือนไฟเท่านั้นความโกรธเนี่ยเหมือนไฟมันแสดงออกมาทางกายเลยแล้วพอโกรธนานๆก็มันก็เครียดกลายเป็นพยาบาทได้ยินเสียงก็โกรธเห็นหน้าก็โกรธฝังลึกเกลือเลยตอนนี้แท้ๆมาจะจิตดวงเดียวเท่านั้นที่คิดบ่อยๆแล้วถ้าเราทำลายมันได้เป็นไงถ้าเราทำลายมันได้มันจะไม่สร้างอารมณ์ไม่ก่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าเราทำลายมันได้ในการเมื่อรู้สึกว่ามันจะเกิดความไม่ดีขึ้นมาในใจเนี่ยเราหาวิธีทำลายได้แต่นี่คนธรรมดาเนี่ยทำลายไม่ทันไม่มีอุบายนอกจากพวกนักธรรมที่รู้เรื่องจิตใจตัวเองได้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงจะเข้าหลักพวกนี้พวกนี้ลึกไปหรือเปล่ารู้หรือเปล่าฮะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าพูดเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้เนาะมันก็มีอยู่ไม่ได้คิดอะไรบ้างเลยวันวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรบ้างเลยนี่เดินเป็นหุ่นยนต์ไปเลยทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้เลยรู้จนระงับไม่อยู่เลยนะจริงๆมันรู้มากไปด้วยกันด้วยซ้ำไปจิตมันรู้เลยหน้าที่ก็มีดีไม่ดีไปรู้แต่เรื่องคนอื่นเยอะแยะก็มีใช่ไหมใจของเราไม่ได้สนใจแต่ไปรู้เรื่องคนอื่นหมดโรงพยาบาลไม่ใครจะทำอะไรที่ไหนฉันรู้หมดไปรู้คนอื่นเกินไปอีกกลับมาเป็นทุกข์อีกรู้อย่างนั้นมากก็ไม่ดีใช่ไหมไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาไม่ดีแต่มากคนเราไปรู้เรื่องคนอื่นไม่ดีถ้ารู้เรื่องตัวเองดีกว่าเราจะไปรู้เขาทำไมเรื่องคนโน้นคนนี้ใช่ไหมแต่คนเราก็อยากรู้เนาะชอบจับกลุ่มซุบซิบกันคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ปัญหามันไม่จบแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับใครได้นี่ปัญหาก็จบเราใจแต่ในเรื่องของเราอย่างเดียวเป็นไงทำได้ไหมวันหนึ่งสบายใจไหมสมมติว่าวันนี้ฉันไปเอาเรื่องคนอื่นมาเยอะเลยเนี่ยคนนั้นว่าอย่างนั้นฉันรับมาเยอะเลยกับวันนี้ฉันไม่เอาเลยฉันอุโบสถวันหนึ่งฉันไม่ฟังเรื่องของใครฉันจะรู้เรื่องธรรมะอย่างเดียววันนี้ฉันปฏิเสธเรื่องคนอื่นหมดเลยวันนี้กับเมื่อวานวันไหนดีกันนะโยมนะใครดีกัน
ลองวัดดิ

วันได้ไหมได้ไหมได้ไหมโยมถ้าเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจทั้งวันก็เอาเรื่องตัวเองไม่รับคนอื่นเลยทั้งวันเนี่ยเมื่อไหนสบายกันไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเลยโยมไม่ตอบก็ไม่มีปัญหาเลยเมื่อไหนสบายกันโยมตอบได้ไหมไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจตลอดเลยโอ้ก็เป็นพยาบาลที่ดีมีไหมมีกี่คนสนใจคนอื่นแล้วเป็นทุกข์มากไหมหรือเราไม่สนใจคนอื่นใครจะมานินทาเราก็แล้วกันฉันไม่ยอมก็แล้วกันใช่ไหมใครมาให้เรื่องไม่ดีก็ฉันจะไม่ยอมก็แล้วกันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้สู้ตายอย่างนั้นหรือเปล่ายุ่งคนหนึ่งก็ยุ่งอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันฉันไม่ยอมฟังดูมันจะว่าอะไรกูวันนี้ไม่ได้ยินก็อยากจะได้ยินไม่ได้ยินเองก็ถามคนอื่นก็ยังดีมันว่าอะไรกูบ้างมันพูดอะไรกันห้องโน้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีปัญหาซักฟอกหัวใจถ้าโยมคนหมอมาโยมก็ถามว่าคนไข้มาโยมก็ถามว่าจะไม่มีชิ้นดีเลยนะเป็นอะไรมาสาเหตุจากอะไรอะไรถามก็จนหมดโยมก็ได้ข้อมูลเขาหมดเลยรู้เลยสาเหตุนี้คนไข้มาจากอะไรแต่คนไข้บางคนก็เป็นโรคจิตเยอะจริงๆปวดหัวปวดท้องนี่มาจากสภาวะทำใจไม่ได้เยอะอย่างเช่นลมชักลมกระตุกปวดแน่นประสาทตาเขม่นตาแบบเนี้ยคนนี้มาจากโรคจิตทั้งนั้นแหละมาจากการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกแน่นเป็นโน่นเป็นนี่ก็มาจากจิตทั้งนั้นแหละเป็นไปได้พวกนี้สภาพจิตที่ปรับตัวเองไม่ได้คือคุมไม่ได้คือรับอะไรต่ออะไรมามากเกินไปคนไข้บางคนเนี้ยเครียดรับเรื่องราวต่างๆเยอะปัญหาครอบครัวอย่างนี้มากเลยไหนเลยจะลูกไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาการทำมาหากินก็รับมากไปเครียดแต่ทีนี้พวกพยาบาลพวกหมอก็มีปัญหาเยอะอีกการงานอีกไหนจะทิ้งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงก็ทำให้พยาบาลหมอเป็นโรคจิตได้เหมือนกันเครียดได้เหมือนกันแต่พอถึงวาระที่เราได้สนใจธรรมะแล้วนะไอ้มันจะรู้สึกปล่อยวางเป็นไอ้ที่โกรธเกลียดรักชังอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันจะน้อยลงไอ้ตัวตนเนี่ยมันจะค่อยๆปลดไปพอมันปลดไอ้ตัวตนนี้ได้มันสบายใจอิจฉาริษยาเกลียดชังอะไรกันมันก็ค่อยๆหมดจากหัวใจเราพอหมดจากหัวใจเรารู้เอ๊ะนี่ทุกข์มันหายไปตั้งเมื่อไหร่โหเมื่อก่อนนี่มันแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยทีนี้โลกมันหายไปไหนหมดทุกข์มันไปจากไหนหมดเอ๊ะมันสบายใจเยอะเลยตอนนี้โหตั้งแต่เรามีธรรมะนี่เรารู้สึกว่าสบายใจเป็นสุขพอใจในชีวิตตัวเองพอใจไหมพอใจที่อยู่โรงพยาบาลนี่ไหมหรืออยู่โรงพยาบาลที่อยากจะไปโรงพยาบาลในที่เจริญกว่านี้อีกนั่นคือการไม่พอใจมันก็มีปัญหานี้อยู่ที่นี่อยากจะไปที่โน่นเพราะความคับแค้นใจพอไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าเขาทำเราแต่แท้จริงปัญหาเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้มองตัวเรามากกว่าคนอื่นโทษตัวเองมองตัวเองที่จะแก้ความดีไม่ดีในตัวเราอย่ามองข้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี่ก็เจริญเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมเจริญเมตตาเป็นอารมณ์แล้วคิดจะช่วยเขาเมตตาสงสารทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากคิดจะช่วยทุกคนในโลกให้มีความสุขให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนไข้ทุกคนนี้

จะไม่ให้หายคิดจะให้หายทุกคนเมตตาแล้วก็กรุณาคิดจะช่วยเมื่อช่วยก็ได้แล้วดีใจโอ้นี่เขาหายได้แล้วนะเนี่ยแต่ก่อนเขามาในแย่เลย ICU เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปได้แล้วดีใจแล้วก็พอเขาไปแล้วเราก็วางเฉยไม่ต้องห่วงเขาแล้วไม่ต้องไปตามรักษาแล้วเพราะเขาดีแล้วนี่ลักษณะหมอและพยาบาลจะต้องมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เรารักษาไปบ่อยแล้วก็เบื่อคนไข้ตายตายไปหมดเรื่องไปร้องรังรำคาญเหลือเกินไปฉันฉีดยานอนหลับให้เลยแต่ที่จริงเมตตาเนี่ยมันถ้ามันเกิดขึ้นในสันดานเราได้หรือเกิดขึ้นฝังใจเราได้มันเป็นความสุข

ายตายไปหมดเรื่องเลยร้องดังรำคาญเหลือเกินดิฉันฉีดยานอนหลับให้เลยแต่ที่จริงเมตตาเนี่ยมันถ้ามันเกิดขึ้นในสันดานเราได้หรือเกิดขึ้นฝังใจเราได้มันเป็นความสุขมันจะนำมาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เยอะๆเลยใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่เคยโกรธใจมันจะดีเสมอไปใจมันจะเย็นเสมอไปพอทำได้ไหมนิยมทำได้แล้วใช่ไหมทำได้แล้วยังทำได้แล้วไปเอาถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหมดแสดงว่าทำได้หมดเพราะใครๆก็อยากดีมันทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากไม่ดีเลยใจเนี่ยอยากใจดีทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากให้ใครตระหนักว่าเป็นคนเลวเป็นคนใจไม่ดีเป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้โกรธเป็นคนนิสัยไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากให้ใครว่าเราเลยใช่ไหมมีแต่อยากให้เขาชมเนี่ยแหมพยาบาลคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันแล้วไม่มีทุกข์เลยนะหมอคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันไม่มีทุกข์เลยนะโหนั่นยิ่งกับยาอิยมยิ่งกับยาที่หมอให้กินหนึ่งยากำลังใจที่คนเห็นว่าเราเป็นคนใจดีแล้วเราก็ใจดีจริงๆด้วยเราทำใจได้ด้วยตัวเมื่อก่อนเนี่ยแม่เจ้าคนเนี้ยหน้าดูเอาเรื่องจริงๆเนี่ยทีนี้เขาใจดีตั้งแต่เขามีธรรมะเนี่ยเขาใจเย็นใจดีโอ้โหเราก็มีความสุขเมื่อก่อนเราไม่ยอมใครแต่ทีนี้เรายอมหมดทุกอย่างแล้วตรงตกแล้วกลายเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยเราก็สุขใจเรามองคนทุกคนมีแง่ดีหมดเลยมองเห็นคนทุกคนรักเราชมเราหมดเลยเพราะเราใจดีแต่ถ้าคนใจไม่ดีเนี่ยมองคนขวางไปหมดเลยมันเคยว่าเราเลยว่าเราไม่ดีแต่เราก็ไม่ดีอยู่ในใจตลอดมองใครก็ไม่ดีไปหมดเลยถ้าทำใจไม่ได้รับอารมณ์เขาไม่ได้รับสิ่งที่กระทบไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจเราเหมือนกันเป็นงั้นหรือเปล่าฮะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมฮะไม่ตอบอ่ะพุทธเจ้าท่านเทศกับปัญจวัคคีย์อ่ะปัญจวัคคีย์ท่านตอบถามปัญจวัคคีย์ฮะท่านถามปัญจวัคคีย์ตอบพุทธเจ้าถามว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงใช่ไหมปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์ใช่ไหมตราบใดที่ยังมีรูปยังมีลมหายใจอยู่เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะรูปังอนัตตังรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแต่คนที่ตอบไม่เข้าใจนะไม่ใช่ตอบตามตำราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงวิญญาณนั่งทุกขังเมื่อวิญญาณเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาวิญญาณในเสวยอารมณ์รับเรื่องโน้นรับเรื่องนี้เรื่องดีไม่ดีมีวิญญาณเป็นทุกข์ยังแบบทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าตราบใดยังมีวิญญาณวิญญาณวิญญาณทุกขังวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณอนิจจังใช่ไหมวิญญาณมีวิญญาณอนิจจังใช่ไหมบอกใช่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่เห็นมีทุกข์ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงวิญญาณอนัตตาใช่ไหมบอกใช่ยอมแล้วว่าวิญญาณไม่มีตัวตนถามถึงรูปถึงวิญญาณแล้วก็ถึงเวทนาเวทนาทุกขังเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกใช่มีเวทนาเป็นทุกข์เวทนาอนิจจังใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับได้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยก็ดีเวทนาอนัตตาใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ดับเกิดขึ้นก็ดับแต่อนัตตาไม่มีตัวตนสังขารล่ะสังขารเป็นทุกข์ใช่ไหมสังขารตกปรุงจิตเนี่ยสังขารคือตัวปรุงจิตฉาบทาจิตให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้ามีสังขารสังขารตกปรุงเกิดชอบใจไม่ชอบใจบอกใช่เป็นทุกข์สังขารเป็นอนิจจังใช่ไหมไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยน

มั้ยไม่ตั้งอยู่ได้บอกใช่สังขารเป็นอนัตตาใช่ไหมบอกใช่รูปเวทนาสัญญาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาความจำเนี่ยความจำนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์พอมันจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเลยจำคนโน้นจำคนนี้จำเรื่องเก่ามาพอจำแล้วมันก็เป็นทุกข์ยิ่งจำมากก็ทุกข์มากสัญญาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกทุกข์สัญญาเป็นอนิจจังใช่ไหมบอกบางทีก็เผลอเหมือนกันจำไม่แม่นบางทีเจอหน้าคนก็นึกชื่อไม่ออกอะไรต่างๆบางทีมันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันจำแล้วมันก็เสื่อมไปหมดสัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่สัญญาก็เป็นอนัตตารวมแล้วรูปนามขันธ์หน้านี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับสูญสลายดับในที่สุดใช่ไหมบอกใช่อัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาโกตัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกตัญญะรู้เลยแยกขันธ์ห้าได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนหมดคนเราพอได้ปลงอย่างนี้แล้วใครมาด่ามันก็ไม่เจ็บเพราะมันแยกแล้วอ่ะใช่ไหมมันแยกหูแยกตาแล้วแยกกายแยกใจแล้วมันก็ด่าก็ไม่เจ็บแต่สมมติว่าสามีจะไปมีภรรยาใหม่มันก็ไม่โกรธพอแยกสังขารไปแล้วใช่ไหมแยกสังขารสามีแล้วมันเป็นส่วนไปหมดแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วแต่คนที่แยกไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นของใครไม่ได้จะต้องเป็นของฉันคนเดียวจะต้องรักฉันคนเดียวจะเป็นทุกข์ใช่ไหมพวกแยกไม่ได้ในทุกข์มากต้องกินยาตายต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจเศร้าโศกมากเพราะแยกสังขารไม่เป็นผู้หญิงต้องหัดแยกก่อนนะโยมนะหัดแยกเนี่ยหัดแยกตัวเราแล้วก็หัดแยกสามีไว้มันจะไม่หลอกเราถ้าหลอกเราเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์มากเพราะเราแยกสังขารไม่เป็นมันเห็นเป็นของเที่ยงเสมอไปถ้าเที่ยงก็ต้องไม่ตายใช่ไหมพุทธเจ้าก็ถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมท่านถามกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมตอบว่าไงโยมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรปรวนเป็นทุกข์ใช่ไหมเช่นฟันเราเคยแน่นเหนียวเนี่ยเกิดมันโยกมันหนักก็เป็นทุกข์แหละผมเราเคยดกดำพอมันงอกก็เป็นทุกข์แหละต้องยอมมันเรื่อยเลยทีนี้หนังเราเคยแต่งตึงมันเหี่ยวก็ต้องไปดึงให้มันตึงอย่างเงี้ยต้องไปเสียเงินเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องเอาอะไรมาโปะเขาเรียกอะไรฉาบอยู่เรื่อยนะมันไม่เที่ยงเกิดเป็นทุกข์ทุกคนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับความไม่เที่ยงนะโยมทุกคนนี่อยู่ความไม่เที่ยงเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เจออนัตตาถ้าอนัตตาต้องไปเจอที่ปัจฉานนท์อนัตตาจริงๆหมดเลยพอเข้าใจไหมโยมนะใครไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจจะได้เล่านิทานให้ฟังในนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาที่ใจเราถ้าเราแก้ได้ก็คือตัวเราเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยโยมไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวโยมต้องปฏิบัติด้วยโยมต้องลงมือปฏิบัติวันนี้เลยต่อไปนี้จะเป็นนักธรรมะที่จะเป็นธรรมะอาชีพไม่ใช่ธรรมะแบบประเภทอะไรสมัครเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะสมัครเล่นธรรมะจะต้องเป็นอาชีพของธรรมะเหมือนกับพวกแม่ค้าข้าวแกงนะเขาขายจนรวยก็เพราะเขายึดอาชีพเดียวเขาทำอร่อยลองให้นางพยาบาลไปทำข้าวแกงขายถึง3วันเลิกเลยไม่มีคนเข้าเพราะไม่เคยฝึกไปก่อนนอกจากคนมีฝีมือเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าธรรมะเราต้องมีอยู่ในใจเราถ้าคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยความสงบความเยือกเย็นความพอดีพอใจในชีวิตการงานตัวเองมันจะเกิดขึ้นเองจะเป็นพลังส่วนหนึ่งคนเรานี่ขาดหลักความสงบใจขาดหลักปฏิบัติเท่านั้นเองอาตมาเชื่อว่าทุกคนเราถ้ามีการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอต้นเสมอปลายชีวิตนี้จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจิตใจก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปคอยหาความสุขจากคนอื่นความสุขที่สงบใจมันมีอยู่แล้ว
แต่คนไม่รู้นี่จะต้องไปให้คนอื่นเอาใจอยู่เรื่อยเลยทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยทำความดีเท่าไรเจ้านายก็ไม่เห็นใจไปเห็นใจคนอื่นเราทำความดีไม่ได้ดีไม่อยากทำเสียใจแล้วคันนี้ทำเพื่อหวังให้คนอื่นชมว่าดีแต่ถ้าคนมีธรรมะเออเราทำไม่ได้เอาดีเนี่ยดีฉันก็ไม่เอาไม่ดีฉันก็ไม่เอาฉันจะทำเพื่อให้ใจของฉันสบายทำตามหน้าที่ของฉันไม่ได้ทำให้ใครชมใครจะให้ดีไม่ดีก็เรื่องของเขาอยู่แค่ปากเขาฉันจะทำเอาดีที่ใจเราต่างหากให้ใจของฉันดีไม่ได้ทำให้คนอื่นชมเราว่าดีไม่ดีทีนี้คนเราไม่ยังงั้นเลยนะทำแล้วก็จะต้องหากำไรหากำไรจากคนโน้นว่าเราดีคนนี้ละว่าเราดีถ้าเขาไม่ว่าดีเราเสียใจอีกไม่อยากทำงานชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้เองขึ้นลงไม่เห็นแน่นอนทุกทีทุกกระทับถมใจอยู่เรื่อยเพราะไม่มีใครชมเราว่าดีตลอดแต่ตัวเราสิที่เราจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้สำคัญที่เราจะเอาความสุขในชีวิตที่ยืนยาวไปได้ตลอดก็คือการมองตัวเองรู้ตัวเองว่าดีทำให้มีดีในตัวเองคือคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะชมตัวเองว่าดีอะไรแล้วก็ละไปได้หลายอย่างโมโหโทโสอิจฉาริษยาขี้โกรธแสนงอนอะไรมันก็ละไปได้หมดโอ้มันก็ดีสิคนอย่างนี้ใครไม่ชมก็ดีไม่ต้องไปเอาใจใครเอาใจใส่ในตัวเราเท่านั้นเราเข้าใจตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองดีมีอย่างนั้นหรือเปล่าโยมนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ขี้โกรธใครจะมาด่าเราขี้โกรธก็ช่างเขาไปเลยพอเข้าใจไหมโยมเป็นงั้นไหมโยมที่เราต้องการอะไรต้องการทำตัวเองหรือต้องการให้เจ้านายรักเราชมเราหรือก็ต้องอาศัยยากำลังเหมือนกันแต่มันผลสะท้อนมาจากตัวเราเองนะไม่ใช่ยากำลังจะได้มาที่หลังยากำลังมันได้มาที่หลังเราทำดีแล้วยากำลังก็ตามมาเองของขวัญปีใหม่เขาจะเอาอะไรมาให้ก็แค่นั้นแหละสู้เราทำดีไม่ได้หรอกปีนี้สู้เราปฏิบัติทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดทุกอย่างท่านมาเอาธรรมะอย่างเดียวท่านรู้ว่าสมบัติในของนอกกายได้รับความสุขเพียงสรรเสริญแต่ธรรมะนี่เป็นของคู่ชีวิตแต่ได้รับความสุขแม้แต่จะหมดลมก็ยังมีความสุขไม่มีใครรักเราไม่มีใครชมเรามันก็เป็นความดีของเรานี่คนเราไม่ได้มองปัญหาที่ใกล้ๆตัวเองสิคือไปมองเอาข้างนอกหมดเลยไปขวนขวายดิ้นรนเอาความรักข้างนอกเอาความสุขข้างนอกเอาความชมเชยข้างนอกไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้มีธรรมะมันก็เลยไกลต่อความสงบไกลต่อความสุขไกลต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะในอริยสัจธรรมน่ะธรรมคือดับทุกข์อริยะแปลว่าผู้ประเสริฐธรรมะที่เป็นอริยะดับทุกข์นั่นบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั่นน่ะธรรมะที่จะดับทุกข์ใครศึกษาได้ตัวนี้คือผู้คนนั้นผู้รู้จักดับทุกข์จิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองที่มันปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดกินเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั่นน่ะคือมรรคคือผู้รู้คือทางเดินของการดับทุกข์ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายหรอกถ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติอริยธรรมมันนี้ได้รู้จักมีสติสมาธิฝึกสมบูรณ์แล้วเมื่อสติสมาธิที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไปรู้มรรคคือทางจิตนั่นนี้และจะไปรู้วิธีดับทุกข์เมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธก็โกรธเวลาหลงก็หลงเวลาโลภก็โลภเวลาคิดอะไรก็ไม่มีเครื่องห้ามใจแต่พอปฏิบัติธรรมข้อนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ใดเขาบอกบุคคลนั้นโกรธแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแล้วก็ดับได้ทันที
คิดอะไรมากก็สามารถจะรู้ทันความคิดนั้นแล้วก็ดับความคิดมากนั้นได้สามารถทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบได้ก็เลยว่าสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองได้ดีกว่าบุคคลปกติธรรมดาแต่บุคคลที่จะเข้าถึงธรรมพวกนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมจึงจะมีวิธีทางดับทุกข์ได้และรู้จักค้นทางดับทุกข์ดับที่ไหนดับที่จิตนั่นเองคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทันความโกรธความรักความชังตัวเองได้มันก็เลยเหลือเรื่องจำกัดน้อยลงคนนี้เรื่องวุ่นวายอะไรมันก็รวบรวมลงมาที่จิตหมดเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครปัญหาที่จะไปทะเลาะเบาแหวงมีปากมีเสียงเรื่องวุ่นวายใครจะไปรับเรื่องราวต่างๆมาเป็นทุกข์ก็หมดไปเลยเพราะมันอยู่แค่จิตเท่านั้นเองเพราะรู้เหตุที่เกิดคือตรงนี้เองที่มันสุขมันทุกข์อยู่ตรงนี้เองเราแก้ตรงนี้ก็แก้ได้หมดเลยเขาเรียกว่ามรรคจิตผลจิตที่รู้จักดับทุกข์คือตัวจิตตัวเองถ้าไม่รู้ตรงนี้เดินไปตลอดชีวิตก็ไม่เจอไม่พบความสุขไม่พบความสงบไม่สามารถจะควบคุมใจตัวเองได้ตลอดชีวิตยิ่งแก่ไปก็ยิ่งเลอะมากขึ้นใช่ไหมคนแก่เนี่ยเขาไม่มีวิธีควบคุมไหมขี้บ่นจู้จี้ลูกหลานเบื่อหน่ายทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยยิ่งแก่ไปเท่าไรยิ่งเลอะเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องจิตโยมจะเห็นว่าบุคคลที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ายังสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายสมัยนี้ก็พอมีพวกที่เขาสามารถควบคุมจิตของเขาได้มีสติเนี่ยคนนี้เขาจะไม่หลงไม่ลืมเขาจะเป็นคนรู้ทันใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองควบคุมใจได้เขาจะควบคุมของเขาอยู่เรื่อยคอนโทรลจิตตัวได้ไม่ใช่นึกจะไปด่าใครก็ด่านึกจะโกรธใครก็โกรธนึกจะว่าใครก็ว่านั้นเขาคอนโทรลไม่ได้อันนั้นคนที่คอนโทรลได้มันจะรู้ทันทีนี่เราไม่ชอบใจเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราจะว่าเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราโกรธเขาแล้วนะรู้ว่าโกรธไม่ดีไม่พูดดับเขาจะรู้ในจิตตัวเองแล้วก็ดับในจิตตัวเองเรียกว่าดับทุกข์มีทางดับทุกข์ได้แต่ศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าของลึกซึ้งอะไรนะเราก็ต้องเริ่มจากวิธีการภาวนาไปก่อนทำสมาธิไปก่อนแล้วมันค่อยๆกว้างไกลค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจเองเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันก็ค่อยขยายไปจากจิตที่สงบถ้าจิตเราไม่สงบมันไม่ศึกษาธรรมะอันนี้ได้มันจะสงสัยมันจะงงมันจะตันตื้ออยู่แค่นั้นเองคือเอาธรรมะเข้าไปในใจไม่ได้เพราะมันไม่ว่างไม่สงบมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่เสมอไปพอเข้าใจไหมโยมนะพอเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจก็เลิกกันเนาะไม่จะฟังรอเวลานะโยมนะจะฟังรอเวลาพูดรอเวลานี่เราพูดเป็นกันเองนะเราพูดกันเรื่องจิตใจพูดเป็นกันเองเราก็ควรจะบอกกันได้เรื่องอะไรอะไรในใจโยมก็ไม่ต้องปิดบังก็เหมือนว่าพวกคริสต์เนี่ยเขาล้างบาปคนแบบนี้คนคริสต์ก็จึงได้มีความสุขเขาก็ล้างกันแบบไม่ต้องมีเหตุผลพอเขาบอกก็ทำอะไรก็บอกพระหมดบอกหมดแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปมันก็เลยสบายใจเหมือนพระปรงอบัติเนี่ยพอแสดงอบัติแล้วก็ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปท่านก็ผ่องใสทำแล้วไม่ต้องทำอีกความผิดที่ทำครั้งเดียวก็เลิกกันไม่ต้องทำซ้ำอันนี้คือหมายถึงล้างบาปในตัวหมายถึงปลดเครื่องใจปลดเครื่องบาปจะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่ผลบาปมันก็มีทุกข์สะสมไปเรื่อยไปเลยเมื่อวานก็โกรธวันนี้ก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นลองดูซิว่าเมื่อโกรธเมื่อไรจะหายถ้าเราโกรธขยันโกรธยิ่งแก่ตัวยิ่งโกรธใหญ่เลยทำงานใหม่ๆก็ใจดีพอทำงานเก่าๆชักใจแย่แล้วงานมากขึ้นใจก็ยิ่งแย่ขึ้นทุกทีพอเราไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปใช้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สงบใจไม่รู้วิธีปฏิบัติของเราควรจะทำกับตัวเองอย่างไรดี
ในเมื่อเรามีอารมณ์อย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ในที่ทำงานจิตใจของเราวุ่นวายอยู่อย่างที่ทำงานอย่างนี้ที่บ้านอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีเราไม่ได้มองปัญหาหัวใจของเราควรจะแก้อย่างไรดีปล่อยไปมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันคือชอบปล่อยชอบอิสระเลยถ้าอิสระเท่าไรมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นนะยิ่งเราเปิดประตูรับมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นเรื่องไม่ดีจะเข้ามาเท่านั้นจะมาทางหูจะมาทางตาจะนำมาใส่ใจเรามากขึ้นยิ่งแก้ไม่ตกเลยเราต้องหาวิธีระงับวิธีปิดวิธีป้องกันไม่รับเรื่องที่ไม่ดีจะนำแต่เรื่องที่เป็นศีลธรรมเรื่องที่เป็นทางสงบใจของเราทำแล้วไม่เล่าร้อนใจนะสบายที่สุดได้ยินได้ฟังอะไรมันก็สบายใจวันนี้จะให้นั่งสมาธิ15นาทีนั่งไหวไหมอย่าเพิ่งหนีนะนั่นหนีนะแล้วเอาไปสอนคนไข้นะคนไข้เนี่ยอาตมาเคยไปแนะนะไม่เป็นโรคมะเร็งนะอาตมาเคยแนะสมาธิให้คนเป็นโรคมะเร็งได้ผลมากที่สุดในโรคมะเร็งตายเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาเคยแนะมาแล้วแต่ต้องมีพื้นฐานก่อนนะถ้าบุคคลนั้นได้คนดีหรือว่ามีคนหนึ่งสามีไม่เอาไหนเลย สามีเกแบบใช้เงินอะไรต่ออะไรแบบว่าทางฐานะการเงินทั้งแม่ตัวเองก็ดีทางสามีก็ดีแต่ว่าสามีไม่ดีก็เลยตอนหลังตัวเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งพอเป็นโรคมะเร็งปุ๊บเนี่ยแม่ผัวรู้เลยหมอบอกพอผ่าไปแล้วหมอก็เย็บบอกไม่มีทางรอดบอกกับแม่ผัวกลับบ้านเถอะต้องมาอยู่บ้านก็หมอก็ฉีดอะไรฉีดไอ้ยาอะไรน่ะสมัยนี้ที่ฉีดแทนฉายอ่ะธรรมดาก็ต้องฉายแสงใช่ไหมนี่คือฉีดแทนแต่ผลมันก็คือพอนั่นผมมันก็ต้องร่วงก็เอาหามาบ้านเลยเปิดธรรมะที่วัดนะเอาธรรมะฟังทุกวันเลยอยู่กับธรรมะตลอดนั่งสมาธิเดินโยกมตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนะนึกว่าหมอจะช่วยได้หมอเก่งในยาราคาแพงๆก็ช่วยได้เนี่ยก็เราไปเยี่ยมเราก็รู้ไม่รอดก็ปฏิบัติธรรมะเขาบอกเมื่อตอนอยู่โรงพยาบาลนะเวลาปวดเนี่ยหมอต้องฉีดยาต้องให้กินยาทรมานมากแล้วเดี๋ยวก็พอหายไปพออำนาจยาเข้าไปก็หายปวดพออำนาจยาหมดก็ปวดอีกพอกินไปมากๆมากมันชักทรมานเพราะกำลังเราเนี่ยจะสู้กับเวทนาไม่ไหวมันก็ไม่มีความสุขแกก็เลยมาอยู่ที่บ้านก็ไม่กินยาทำสมาธิทำไปปวดก็ทนปวดก็ทนไม่ยอมกินยาแล้วมันก็พอมีเวทนาเท่ากับเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติทุกพอเจ็บขึ้นมามันแน่นเนี่ยเป็นในท้องมันแน่นขึ้นมาก็เจ็บพอปวดขึ้นมาก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาแล้วก็หายไปเจนบ้านสุดท้ายมาเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลไม่รอดแหละเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลมันเจ็บหนักก็เข้าก็ไม่กี่วันก็ตายแต่เขาก็กระวนกระวายมากเลยไอออกซิเจนหายใจหอบคึบหายใจมากเขาบอกหลวงพ่อไม่รอดแล้วนะให้ไปเยี่ยมทีเราก็ไปกำลังออกซิเจนมันหอบมากเลยเราก็ไปคุยพอคุยเขาก็มองหน้าเราก็ดีใจนะเพราะเราเคยไปสอนธรรมเขาแล้วก็เขาฟังเลยเขาก็ดีใจแล้วก็พูดให้เขาฟังให้ทำใจให้แยกขันธ์ห้าว่าไม่ใช่ของเราให้ทำใจก็พูดคุยกันไปคุยมาก็หัวเราะได้แต่ก็เปิดไอ้ออกซิเจนมาคุยกับเราจะคุยอะไรแล้วก็เลยก็ปิดก็คุยกันจิตใจก็ดีขึ้นเขาก็ยิ้มได้หัวเราะได้ทั้งที่ตอนที่เราไปในกำลังหอบไม่ได้สติเลยคุยกันไปกันมาบอกต้องต่อสู้พอเราเจอข้าศึกหนักแล้วอย่าไปท้อถอยเราเคยอยู่ที่บ้านเราเคยทำได้มาที่นี่เราก็ต้องชนะเขาก็ทำแล้วเขาก็สงบอยู่สงบได้เลยแล้วรุ่งขึ้นก็จำเมื่อก็เสียไปนี่เป็นมะเร็งถ้าไม่มีธรรมะนะเขาจะต้องทรมานยันตลอดชีวิตต้องยันตายและคนหนึ่งนั้นก็เหมือนกัน
นั่นก็

0: ใช่ถ้ามาไปตอนนั้นเขากินยามาหมดตรงในบ้านบ้างยาโบราณก็กินธรรมาก็ไปหลานสาวขอให้ไปพอไปถึงธรรมาก็ให้เขาจับมือบีบมือธรรมาให้เจ็บสิเขาบีบไม่เจ็บหรอกเพราะเรารู้ว่าเขาหมดกำลังแล้วอาโยมบีบมือธรรมาแรงๆให้เจ็บเขาก็บีบเหมือนคนแบบค่อยๆบีบไปเนี่ยเขาก็รู้ว่าคงไม่รอดแหละเอางั้นนั่งสมาธินั่งทำใจให้สว่างทำใจสงบก็นั่งกันบอกโยมยึดอันนี้ไว้เป็นอารมณ์นะยึดวันนี้เป็นลมเขาก็ยึดเลยโยมพอวันจะตายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเขาก็ภาวนาเขายึดจริงๆคนนี้ก็ยึดภาวนาจริงๆเลยเวลาจะตายพอเราจะตายเนี่ยไอ้ลูกๆเนี่ยยืนเฝ้าอยู่นะเขาก็ภาวนากำลังจะตายเขารู้ตัวเขาภาวนาเพราะว่าเลือดเนี่ยมันออกจากปากไปจมูกเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่รอดเขาภาวนาไอ้ลูกกับภรรยานี่เห็นแสงออกจากหน้าผากเนี่ยพอแสงเป็นดวงออกจากหน้าผากวืบไปก็กลับเข้าไปวืบไปก็กลับเข้าไป3ครั้งแล้วก็หายวืบไปเลยไอ้ทางลูกกับภรรยาเนี่ยรู้เลยว่าพ่อตายร้องวีดเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยหน้ายิ้มเหมือนเขาเจอความสุขเขาไม่มีอาการทุรนทุรายอะไรตลอดเวลาเลยหลับไปแบบยิ้มหน้าแบบเหมือนคนไปเจออะไรที่มันมีความสวยงามซึ่งในชีวิตหนึ่งไม่เคยเจออะไรครับตับไปอย่างสงบเลยเนี่ยภาวนาเนี่ยช่วยได้นะคนไข้นะสมาธิเนี่ยถ้าทำให้ถูกหลักเป็นเครื่องดับเวทนาอย่างน้อยใจมันก็ดีขึ้นทีนี้คนเราไม่รู้จักไปช่วยกันแต่เพียงยานอนหลับยาแก้ปวดอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยแก้จิตที่มันทุรนทุรายเราต้องแก้จิตที่ทุรนทุรายด้วยมันถึงจะช่วยกันได้คนเราไม่มีสมาธิต้องทุรนทุรายตายทุกคนอย่างน้อยถ้ากิริยาทางกายออกไม่ได้ทางใจมันก็คิดนึกเพราะจิตคนเรานี่มันสับสนอยู่แล้วไหนเลยจะห่วงคนโน้นไหนเลยจะห่วงคนนี้ภาระอยู่ในใจเยอะแยะยังทำไม่เสร็จนะคนเราไม่มีใครอยากจะตายมันยังปลงไม่ตกนอกจากคนมีธรรมะกันนั้นจึงจะทำภาระในใจได้เรื่อยๆไปแล้วก็ปลงตกนี่เราฟังว่าสมาธินี่ช่วยได้เยอะช่วยทำจิตของทั้งตัวเราด้วยนะทั้งตัวพยาบาลหมอด้วยนะประยุกต์เข้ากันมันจึงจะร่มเย็นต้องเอาธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กินยาไปด้วยกินยาไปด้วยนะพุทโธไปด้วยนะกินยาไปด้วยพุทโธไปด้วยจะได้นอนหลับสบายจะได้เป็นสุขอะไรเนี่ยพระจะได้คุ้มครองเขาก็ยึดเชื่อเราอยู่แล้วเท่ากับเราให้คนนั้นมีบุญกุศลไปด้วยหมอบางคนพยาบาลบางคนเนี่ยแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกก็เยอะเลยต้องฆ่าตัวตายก็มีหมอบางคนพยาบาลบางคนเพราะมีปัญหาสับสนแก้ไม่ตกก็เยอะเลยนะนั้นเรียกว่าเขาแก้คนอื่นได้แต่เขาแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็มีปัญหาคนเราพอเครียดขึ้นมามันไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้นะตัดสินใจถูกๆก็ไม่มีตัดสินใจผิดๆเนี่ยได้บางทีก็ตัดสินใจผิดๆแต่ถ้าเราแก้ใจของเราเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆเนี่ยโยมเข้าหาธรรมะตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเจอปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องเล็กหมดคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นึกไว้ทุกอย่างแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงในโลกนี้เราจะยึดใครเป็นที่พึ่งไม่ได้นอกเกี่ยวกับพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะยึดสามีก็ไม่ได้จะยึดภรรยาก็ไม่ได้จะยึดใครก็ไม่ได้ต้องยึดที่พึ่งทางใจของเราไว้จึงจะมั่นคงอันนี้เราแน่นอนโยมไปยึดผู้ชายมากๆตั้งเกิดมันเปลี่ยนใจไปแต่งงานก็เลยโอ้ยตายเลยนอนไม่หลับเลยยาอะไรก็ช่วยไม่ได้คนนี้ แค่แค่ยากล่อมประสาทแต่มันเองตื่นขึ้นมาก็คิดต่ออีกแล้วมันหลอกกูแต่ทีแรกมันบอกไม่มันจะรักเราคนเดียวทีนี้มันหลอกเราเอาละอันนี้แก้ใจไม่ตกถ้าเราตรงไปนะของอะไรมันก็แค่ผ่านแค่สัมผัสแค่ผ่านไม่มีใจจริงจังแน่นอนสักคนเดียวใจเขาอย่าไปเอาอะไรแต่ใจเรายังไม่เที่ยงเลยตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะไปควบคุมคนไหนตัวของเรายังไม่เที่ยงเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมหรือเป็นพยาบาลมีเครื่องแก้แล้วเป็นหมอมีเครื่องแก้แล้วไม่กลัวอะไรละไอ้ทุกข์ที่กายนะพอทนไหวนะโยมนะแต่ทุกข์ที่ใจมันร้ายแรงนะเราต้องหายาแก้ทุกข์ที่ใจไว้ธรรมะธรรมนาที่จะแก้ทุกข์ใจได้ทำให้ใจสงบได้ทุกข์ที่กายหาหมอก็ได้มาโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็หายแต่ทุกข์ที่ใจจะไปหาหมอที่ไหนล่ะต้องเอาธรรมะเข้ามาแก้ถ้ามีเวลาอีกนิดหน่อยโยมเอาให้ถามธรรมะนิดหน่อยแล้วก็เราจะได้นั่งสมาธิกันก็มีไม่มีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมมีก็ส่งมาสิไม่ต้องอายส่งมาได้เลยว่าไงนะฮะอัตนัตตาแปลว่าจิตที่เข้าไปรู้ไปรู้สภาวะความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออนัตตานี่แปลว่าที่เข้าไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงเรียกว่าอนัตตาสมมติว่าเอาง่ายๆนะว่าแก้วเนี่ยคนธรรมดาก็จะมองว่าแก้วใช่ไหมแต่บุคคลที่มีการพิจารณาด้วยความเข้าใจว่าแก้วนี่มาจากอะไรใช่ไหมมองสมมุติฐานว่าแก้วนี่มาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งมองเหตุไปเลยว่าแก้วนี่มาจากเหตุก่อจากธาตุมาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งที่เอามาทำเป็นหลักแล้วมาทำลายเอามาเชื่อมกันดีกว่าเอามาทำลายด้วยไกวให้มันร้อนและสามารถมาหล่อหลอมให้เชื่อมกันเป็นแก้วแล้วก็มองว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นอะไรไปได้ไหมแก้วนี่จะเป็นแก้วได้ไหมแก้วนี่จะเป็นไปไม่ได้ต่อไปมันจะต้องกลับไปเป็นธาตุดังเดิมต้องแตกสูญสลายโดยที่ไม่เหลือแก้วนี้แก้วนี้จะต้องไม่มีในต่อไปก็มองความไม่มีตรงนี้เลยคือไม่ยึดถือว่ามันเป็นแก้วก็ยึดถือว่ามันจะต้องเป็นของไม่มีมองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปในตรงนี้เองเพราะเห็นว่าสิ่งอันนี้เกิดขึ้นมันจะต้องดับไปคือมองสภาวะที่เห็นเป็นจริงใช่ไหมเข้าใจไหมคำว่าตานั้นหมายถึงเข้าใจสภาวะนั้นเหมือนว่าโยมมองอาตมาเนี่ยมองอาตมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเสียงแต่ถ้าเกิดโยมมองเป็นอนัตตาได้โยมก็เข้าใจว่าเนี่ยที่เสียงมาได้เนี่ยมาจากอะไรอ๋อเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่มีตัวนี้หรอกมาจากก้อนเลือดก้อนนิดเดียวถ้าเป็นนางพยาบาลเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเลยมาจากก้อนเลือดนิดเดียวมาก่อเป็นแข้งเป็นขามาเป็นตัวแล้วต่อไปเวลามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไปมันก็ไม่มีตัวตนมองเห็นเป็นอนัตตาไปแล้วอันนี้มันเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาในรูปเท่านั้นเองต่อไปมันก็เป็นอนัตตาไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมาในก่อตั้งขึ้นมาในต่อไปมันก็เป็นไปนะแต่อนัตตานั้นมองด้วยปัญญาที่เห็นฉับพลันด้วยการฝึกบ่อยๆฝึกจนชำนิชำนาญเป็นภาษีจนมองเห็นความจริงได้โดยมองแป๊บเดียวหมายถึงเห็นได้ทันทีว่ามันเป็นอะไรทั้งเหตุทั้งผลแต่ถ้าเรามองด้วยไม่ใช่ปัญญามันจะมองเป็นชั้นชั้นชั้นอันนั้นคือมันช้าเกินไปก็จะมองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตานั้นมองไม่ทันแต่ในการฝึกจิตไปจนถึงขั้นอนัตตาหมายถึงมันจะมองอะไรอะไรมันก็ไม่มีความเป็นจริงมันถูกปรุงแต่งถูก ก่อสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยในโลกนี้ใช่ไหมถูกปรุงแต่งใช่ไหมใช่ไหมมันเห็นความที่สุดของการปรุงแต่งและเห็นที่เกิดของการปรุงแต่งเห็นที่สุดของการไม่ปรุงแต่งแล้วที่เห็นจริงๆก็คือเห็นจิตตัวเองจิตในคิดนึกแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนคิดว่าเราจะไปโน่นคิดว่าจะไปนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเนี่ยบ้านเราแต่ที่จริงบ้านเราไม่ใช่หรอกมันเป็นคลองอาศัยเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่บ้านเราคิดว่าตัวเรานี่ก็ไม่ใช่หรอกมันตัวอาศัยเท่านั้นเองถ้าตัวเราก็ต้องอยู่กับเราได้ไปตลอดไม่เป็นอื่นแต่ว่าตัวเรามันก็อยู่ไม่ได้มันก็อาศัยเท่านั้นเองเป็นใครว่าเป็นเราใช่ไหมก็เป็นเราใช่ไหมถ้ามองไปอันตาก็ต้องมองเห็นหลักเหตุที่เกิดและเหตุที่ดับรู้สมุฏฐานที่มันมีมาพอเข้าใจไหม
1: ท่านหนึ่งขอทราบวิธีการทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบข้อสองเรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่ข้อสามเรื่องของบุพเพสันนิวาสมีจริงหรือไม
0: ่ลูกสาวต้องถามพยาบาลไม่ถามบางคนแต่งงานไม่ถามแล้วข้อหนึ่งว่าสมาธิใช่ไหมว่าเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรใช่ไหมและข้อที่สองว่าไงนะแล้วข้อหนึ่งอย่าคอยปฏิบัติเลยนะ
1: ข้อสองเรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่
0: บุญญาธิการเนี่ยเกิดจากชาตินี้ด้วยถ้าเป็นบุญญาธิการของพุทธเจ้าเนี่ยต้องสะสมพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีเช่นทานศีลออกบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญญาพยายามใช้เหตุผลให้มากคือไม่เชื่ออะไรงมงายเชื่ออะไรแบบมีเหตุผลคือพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีด้วยการใช้ปัญญามีเหตุผลแล้วก็มีสัจจะทำอะไรก็ทำจริงเป็นคนแน่นอนต่อการกระทำมีสัจจะบารมีแล้วไปจนถึงที่สุดแล้วก็ขันติบารมีพระองค์ต้องสร้างความอดทนให้มากที่สุดมีขันติแล้วก็มีวิริยะในมีความเพียรพยายามทำความดีเพื่อละความโกรธละความโลภความหลงละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เจริญเมตตาและเจนเมตตาคนทั้งโลกสงสารคนไปหมดไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธดับความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโกรธเนี่ยดับไปได้หมดอยู่กับอารมณ์เมตตาและในที่สุดก็คือวางเฉยเป็นอุเบกขาใครจะมาตีใครจะมาด่าใครจะว่าอะไรก็วางเฉยเป็นคนทนได้วางใจได้ทุกอย่างก็เรียกบารมีสิบทัศน์บารมีบารมีนี่ที่จะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานการที่จะมาเป็นผู้นำในการมีพร้อมทุกอย่างบารมีอย่างนี้ทำให้ทุกคนเราถึงที่สุดของการดับทุกข์คือพร้อมทุกอย่างพุทธเจ้าเรามีบารมีด้วยการมีพร้อมทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่กว่าจะได้มันเนี่ยต้องใช้ชีวิตการสร้างบารมีมันเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนจะว่าเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นถามว่าโน้นดูสิเอาเข็มไปจี้ตรงไหนก็เป็นที่ตายของเราทั้งหมดตายจะนับชาติไม่ถ้วนเพราะพระองค์ระลึกชาติได้การที่ระลึกชาติได้พระองค์จะต้องเข้าไปศึกษาจิตของพระองค์จนเข้าถึงญาณถึงฌานจึงจะรู้แจ้งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจึงจะรู้ชาติภพแต่พระองค์ท่านบอกบารมียังคนเราธรรมดาเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนพระพุทธเจ้าตามองค์มรรค8แล้วเนี่ยถือว่าชาตินี้ทำได้เลยสามารถที่จะทำบารมีชาตินี้ให้สมบูรณ์ได้ในชาตินี้เลยถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ก็พ้นได้ในชาตินี้เลยคือรักษาศีลทำสมาธิรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยด้วยการทำใจให้ดีเนี่ยนี่คือบารมีชาตินี้สามารถจะพ้นได้ในชาตินี้จะไปสวรรค์ในชาตินี้ได้ไปนิพพานในชาตินี้ได้จะดับทุกข์ในชาตินี้ได้แต่เราต้องมีหลักธรรมะที่ปฏิบัติเนี่ยจะช่วยได้ฉะนั้นเรียกว่าบารมีในชาตินี้สำคัญมาก แต่บารมีเก่าก็คือเรามามีบุญ

0: ที่เกิดมาแล้วครบอาการ32ถ้ากฎไม่มีบุญเนี่ยเกิดมาแล้วก็พิกลพิการไม่ได้อยู่ในตระกูลดีสติปัญญาไม่ดีเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกบ้าใบ้จิตใจไม่ปกติเกิดเป็นคนลูกคนขอทานวันละผิวพรรณอะไรก็ต่างกับคนอื่นนี่เป็นบุญที่สร้างไว้น้อยแต่ถ้าคนมีบุญเนี้ยก็จะได้รับความสุขในชีวิตที่มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าคนเราจะมาเกิดได้เหมือนกันทุกคนนะอย่างเจ้าไปดินเนี่ยคนไม่มีบุญเป็นไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นกันตามฐานะกุศลที่สร้างไว้แต่เอาบุญปัจจุบันเนี้ยถ้าเราทำในชาตินี้เราจะเป็นอะไรก็ได้ท่านบอกว่ารักษาอุโบสถรักษาศีลห้าเนี่ยสมบัติของบรมจักรพรรดิใหญ่ยิ่งก็เป็นเจ้าแผ่นดินอีกทำสมาธิได้นี่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าทำใจตัดโลกกดลงได้ก็เข้าถึงนิพพานก็อยู่ที่ใจเราหมดทุกอย่างคือไม่ต้องไปรอชาติหน้าบุญชาติเนี่ยมากที่สุดถ้าใครจะทำนะทุกอย่างก้าวเราภาวนาไปสิถ้าเราวันนี้เราทำใจดีเนี่ยวันนี้ก็เราก็มีบุญบุญเหมือนทานอาหารเมื่อวานเราอิ่มถ้าเราไม่ทานวันนี้ก็หิวถ้าวันนี้เราทานต่อไปเราก็อิ่มการภาวนาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเราทำทุกวันเราก็อิ่มทุกวันพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมบุญมีทั้งชาติที่แล้วมาและชาตินี้แต่ชาตินี้พุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถือว่านั่นน่ะคือสร้างบุญในชาตินี้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือบุญในชาตินี้แต่ที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญจากชาติก่อนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาสมควรเกิดชีวิตนี้ก็ได้รูปอย่างนี้เขาประกวดบุญกันเห็นไหมเขาประกวดบุญกันเห็นไหมประกวดบุญเวลานั้นก็เอานางผู้หญิงสาวมาสวยๆมาประกวดกันทั้งโลกกันอ่ะไอ้คนไหนมีบุญมากมันได้ที่หนึ่งมาประกวดบุญในรูปถึงรูปสมบัติไอ้คนไหนได้ที่หนึ่งนั่นบุญมากกว่าเขามันชนะบุญคนอื่นไอ้คนไหนแพ้บุญก็ต้องให้อะไรที่ลดไปสักอย่างหนึ่งตกคะแนนไปอย่างก็ไม่ได้นั่นบุญในรูปที่มันทำพวกมันไปคนงามด้วยศีลแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่ก่อนเขาไม่อิจฉาใครเลยเขาชอบชมคนสวยเขาชอบชมคนทำความดีเขาเคารพคนดีเขาเคารพคนฉลาดเขาไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครก็มองคนในแง่ดีทั้งโลกก็เลยเป็นนางงามโลกเลยแต่มาท่านนี้ไม่รับรู้นะแต่ชาติก่อนเขาสร้างคุณธรรมของเขาไว้อย่างนั้นเขาเป็นคนดีมีใจดีมีศีลธรรมมาชาตินี้เขาไม่มีทิฏฐิเลยเขาสวยคนขี้โกรธอิจฉาริษยาปองร้ายก็ดื้อเน่งใครทำมาดีฉันหงุดหงิดไม่ชอบใจใจมันก็ย่นยู่อยู่ในนั้นเองออกมาหน้าตาก็ย่นยู่เรื่อยเลยใจมันดำตัวมันก็เลยดำใจมันร้ายตัวมันก็เลยร้ายมันติงงอเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ดีมาในชาตินี้ดีไม่ดีมันเอานิสัยเก่ามาใช้อีก
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการธรรมะสว่างใจในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยพร้อมด้วยนิมนต์หลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มาปรบธรรมแล้วก็ท่านสุรชัยก็ได้นิมนต์หลวงพ่อมาปรบเรื่องไปท่องเที่ยวแดนพุทธภูมิคือประเทศอินเดียก็อยากจะนิมนต์ให้หลวงพ่อได้มีโอกาสได้เล่าความรู้สึกที่ท่านได้ไปเที่ยวเมืองอินเดียตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเป็นความประทับใจที่มีอยู่ในแดนพุทธภูมิก็เคยปรารถนาอยากให้หลวงพ่อเนี่ยไปประเทศอินเดียมาหลายปีแล้วเคยมานิมนต์ไปนิมนต์ท่านบ่อยๆแต่ท่านก็ยังไม่รับ แต่ท่านก็บอกว่าท่านก็เคยได้ทราบอยู่เรื่องอินเดียว่าเป็นประเทศที่มีความลำบากเล่นแค้นผู้คนกันดารและเกี่ยวกับท่านก็มีภารกิจที่จะต้องดูแลปฏิสังขรณ์เรื่องทำการสร้างอุโบสถถึงอย่างค้างอยู่ก็เห็นว่าเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่ปีนี้ก็โชคดีพวกคณะเราได้เป็นอาราธนาหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับว่าจะไปก็เป็นความปรารถนาที่สมใจที่ตั้งใจมาหลายปีแล้วอยากจะให้หลวงพ่อไปชมเรียกว่าไปเที่ยวที่สังเวชนียสถานทั้ง4แห่งแล้วก็ได้ไปเรียกว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปบริหารร่างกายหรือว่าไปให้ท่านได้ไปเห็นรู้ของโบราณของเก่าอะไรที่มันไม่เหมือนบ้านเราก็นึกว่าหลวงพ่อไปก็คงจะมีอะไรที่เป็นเรื่องทำให้หลวงพ่อได้มามีข้อคิดสำหรับพวกเราบ้างพอเห็นว่าท่านอยู่เมืองไทยก็เป็นประโยชน์กับเมืองไทยทีนี้ท่านได้ไปก็มาเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งแต่ที่ไปคนนี้ไม่เสียเปล่าที่ไปเห็นพอท่านไปที่บอมเบย์แล้วมาแล้วก็มาถึงอรังคบาดหลวงพ่อก็มีอาการแช่มชื่นขึ้นเรียกว่าดีอาการเจ็บป่วยอะไรที่ท่านเคยอยู่เมืองไทยก็หายก็คงจะเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อที่ทำให้หายเจ็บหายป่วยได้ง่ายด้วยกำลังปีติอย่างมากแล้วก็ที่ได้เห็นหลวงพ่อไปที่ถ้ำอาจารย์ต้าโรล่าเนี่ยทำให้เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยมีกำลังมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้ก็ต้องการจะให้ญาติโยมได้ฟังความปรารภจากหลวงพ่อในเรื่องไปเที่ยวอินเดียซึ่งเราก็ไปกันทั้งหมด38คนนะฮะ38คนก็มีพระ6องค์หลวงพ่อเป็นประธานไปแต่ที่อาตมาได้ไปไม่ตลอดรายการคือที่ได้เล่าให้ญาติโยมฟังเลยว่าไปถึงอรังคบาดก็ได้ยินญาติโยมส่งโทรเลขไปว่าโยมแม่มารดาเสียก็เลยกลับมาก่อนก็นึกเสียดายจังหวะนั้นที่ว่าได้ไปร่วมเดินทางกับหลวงพ่อครั้งแรกแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินกับหลวงพ่อตลอดไปพอมามีอุปสรรคจะต้องกลับมาทำกิจซึ่งเป็นความจำเป็นที่ว่าโยมได้เสียแล้วเราก็เดินทางจากเมืองไทยก็ต้องรอเครื่องบินตั้งแต่ 5:30 ไปจนถึง 1:00 กว่าๆจึงได้ออกเดินทางโดยสายการบินอินเดีย สายการบินอินเดียก็ไปถึงไปลงบอมเบย์ลงบอมเบย์แล้วก็สว่างพอดีแล้วก็เข้าไปพักที่โรงแรมไปทานอาหารกันก็มีโอกาสได้เที่ยวบอมเบย์อีกวันหนึ่งไปเที่ยวเที่ยวเกาะก็เป็นภูเขาอยู่กลางทะเลก็เดินทางโดยทางเรือก็ใช้เวลานานเหมือนกันจะมีผู้คนไปเที่ยวกันมากมายบนเกาะก็มีถ้ำแกะสลักเรื่องของเทวาลัยเรื่องของศาสนาฮินดูเรื่องศาสนาพราหมณ์เรื่องของพระศิวะพระนารายณ์แล้วก็เราก็เลยตอนเย็นก็กลับมาการที่ไปนั่นก็เรือน้ำมันยุบก็เลยต้องใช้เรือถ่ายกันแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาคนไหนเดินไม่ไหวก็มีคานหามก็กลัวหลวงพ่อจะลำบากก็ญาติโยมก็ให้หลวงพ่อขึ้นคานหามแล้วก็มีโยมผู้หญิงอีกคนหนึ่งแกก็ร่างกายไม่ค่อยดีก็ขึ้นคานหามนอกนั้นก็เดินขึ้นไปชมถ้ำกันขากลับก็ไม่ต้องใช้ขึ้นคานหามเพราะว่ากลับลงมาง่าย คือคนเฒ่าคนแก่อย่างไรก็ช่วยได้เพราะมันมีคานหาม ทุกแห่งคนอินเดียเขายังใช้โบราณอยู่ถ้าคนไหนไปไม่ไหวก็มีการรับจ้างการหามคนหนึ่งก็ประมาณ60รูปี30รูปีไปกลับก็ประมาณ100กว่าบาทก็ไม่แพงจนเกินไปวันนี้อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังคำปารภเรื่องไปอินเดียอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่หลวงพ่อไปเที่ยวอินเดียครั้งแรกครับก็ผมขออาราธนาหลวงพ่อช่วยบรรยายเรื่องไปเที่ยวเมืองอินเดีย
2: ที่ไปเมืองอินเดียครั้งนี้ก็มีกันก็การชอบใจร่าเริงบันเทิงใจว่าได้มาเที่ยวอินเดียเรื่องพระศาสนาที่ได้ไปรู้ไปเห็นขึ้นก็ได้บางครั้งก็ไปมีที่สลดใจบ้างก็มีที่ดีใจก็มีที่ดีใจก็ว่าเพิ่งได้ไปรู้ไปเห็นเรื่องสลดใจเรื่องพระศาสนาที่อันที่ที่พระองค์ได้กระสรู้ธรรมแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้ดีใจว่าจะได้ไปเห็นได้รู้ได้เห็นแล้วก็พึงว่าบันทึกใจไว้ว่าอันที่ไม่นึกเลยว่าจะได้ไปเพราะอาจารย์สนองท่านได้นิมนต์แล้วก็ดีใจว่าได้ไปครั้งนี้ก็เป็นอันที่พอใจอย่างมากได้ไปกับญาติโยมถึงว่าจะดีใจก็ไม่ใช่น้อยจะบอกกับญาติโยมก็ว่าความมันมากเท่าไรอันนี้ก็มันไม่มีที่สุดเพราะไปเที่ยวในอินเดียครั้งนี้มีคนไปชมเชยกันในที่พระศาสนาที่อาจารย์ตาที่ทำที่พระทนงพาไปนั่นก็ไปถึงเห็นถ้ำที่เขาเจาะถ้ำให้เป็นกุฏิเป็นที่อยู่ที่อาศัยมีสลักพระพุทธรูปในนั้นก็มากเป็นรูปปรมโพธิสัตว์ก็มากนี่เพราะอันนี้ก็หาดูได้ยากก็ดีใจว่าครั้งนี้เราเกิดมาครั้งนี้ก็เป็นที่พอใจว่าได้ไปประเทศอินเดียเป็นเมืองของพระต้นศาสนาของสมณะสัมพุทธเจ้าจึงดีใจอย่างมาก
1: หลวงพ่อไปเห็นที่ถ้ำแล้วที่ถ้ำอาจจะออโรราแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ไหมฮะ
2: เป็นกล่องที่อัศจรรย์มาก
1: ครับ
2: ก็เพิ่งว่าจะหาดูที่ไหนอีกก็ไม่ได้แล
1: ้วไม่นึกว่าจะมีอย่างนั้นนะ
2: ฮะไม่นึกว่าจะมีอย่างนี
1: ้ครับบ้านเราไม่มีนะฮะ
2: อย่างนี้บ้านเราจะไม่มีเลย
1: ครับ
2: เพราะความที่การกระทำนั่นก็คงจะเป็นผู้มีอานุภาพมากจึงได้ทำได
1: ้ศาลาหลวงพ่อที่สารพัดดีทำว่ายากนะฮะสวยงามว่ายากถ้ามาเปรียบกับที่ถ้ำแล้วเป็นไงฮะ
2: ที่นั่นก็ว่ายากแต่ที่นี่ถ้าไปเปรียบกันเขาแล้วมันหลายเท่าแต่หลายเท่าร้อยเท่าก็ยังไม่ได้ก็ที่สิ่งอันนี
1: ้เราทำอยู่ครั้งแรก20ปีเนี่ยทำอยู่20ปีครั้งแรกของพ่อทิ้งไปอีก400ปีจึงมาทำได้เสร็จทำพวกนี้จึงสำเร็จแล้ว แล้วหลวงพ่อไปเห็นถ้ำของพวกฮินดูกับพวกศาสนาเชนเป็นไงมั้งศาสนาพวกนั้นถ้ำเขาแกะสวยๆแต่ว่าไม่ใช่ศาสนาของเรา
2: แต่ก็ยังสู้ศาสนาพุทธที่ไหนทำพระอาจารย์ตานี่ไม่ได
1: ้ครับ
2: มันน่าอัศจรรย์กว่า
1: อัศจรรย์นะก็ไม่รู้จะบอกว่าอัศจรรย์ยังไงนะถ้าคนไม่เห็นนี่อธิบายไม่ถูกนะ
2: อธิบายไม่ถูก
1: อธิบายไม่ถูกจริง
2: ๆถ้าควรถ้าอยากไปดูแล้วก็ควรจะต้องไปเองนั่นแหละ
1: ครับ
2: ถึงจะมีอนุภาพกับบันทึก
1: ครับ
2: ในหัวใจของเรา
1: ถ้าจะนิมนต์หลวงพ่ออีกสักครั้งหลวงพ่อจะถ้าหลวงพ่อทำโบสถ์ทำอะไรเรียบร้อยแล้วจะนิมนต์หลวงพ่อไปอีกสักครั้งหนึ่งถ้าร่างกายยังสมบูรณ์อยู่จะไปไหมฮะ
2: ก็ถ้าหากว่าร่างกายพอสมควรก็พอจะไปก็ได
1: ้ครับคราวนี้อยากจะให้หลวงพ่อเลยไปเที่ยวพวกฤาษีเกตกับเนปาลด้วยครับที่ฤาษีเกตก็ไปพวกฤาษีเห็นหลวงพ่อไปนั่งกรรมฐานแข่งอยู่กับพวกทิเบตต้อง2ชั่วโมงอ่ะไปเห็นศรัทธาทิเบตหลวงพ่อบอกไม่ได้ทิเบตมันศรัทธาแรงกล้าเดี๋ยวเราต้องนั่งกรรมฐานกับพวกทิเบตทิเบตเขากราบทั้งตัวหลวงพ่อศรัทธามากหลวงพ่อเลยไปนั่งกรรมฐานอยู่2ชั่วโมงทิเบตยังไม่เลิกกราบอ่ะ เป็นไงฮะหลวงพ่อ
2: ก็นึกว่าเขามีศรัทธาแรงกล้าเราก็มีศรัทธาก็ว่ามีศรัทธาจริงอยู่เป็นแต่ยังสู้อธิเบกที่เขาทำความเพียรไม่ได้ยังเลื่อมใสเขามาก
1: ครับแต่ถ้าตอนหลวงพ่อว่างๆหรือหลวงพ่อตอนหนุ่มๆคงไม่แพ้อธิเบกนะครับคงนั่งอธิเบกจนได้นะครับ
2: แต่ก็ยังตั้งใจว่าจะกลับไปแข่งสักครั้ง
1: หลวงพ่อคิดจะไปนั่งกับทิเบตอีกเพราะทิเบตนี่มันกราบพระตั้งแต่9กิโลนะกราบจากสถานีรถไฟมาถึงพุทธยา9กิโลกราบทั้งวันทั้งคืน
2: แต่ใจก็ยังนึกนะ
1: ครับ
2: นึกว่าตั้งใจว่าคือเลื่อมใสศรัทธาอธิเบตที่ท่านปรารถนาไหว้พระพุทธเจ้าอย่างที่กรุงนั้นยังมีศรัทธายังแรงกล้าแต่กระผมก็อยากจะมีศรัทธาให้แรงกล้าเป็นนั่งแข่งกับพวกชาวพุทธอธิเบตเพราะที่จะกลับไปที่หลังนี้ก็อยากจะไม่ก็อยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะเป็นนั่งแข่งอธิเบตที่นั่นเขากราบอย่างมากๆนั่นแหละ
1: ครับที่จะได้ดูทิเบตมากก็คือที่พุทธกยาที่เดียวหลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นก็สบายก็เหมือนวัดไทยเรานะวัดพุทธกยานะพอจะอยู่สักเดือนก็ได้ที่นั่นสบายแล้วก็เดินมาใกล้เดินมาประมาณสักไม่ถึง500เมตรเนี่ยประมาณสัก200กว่าเมตรนั่นถึงก็เขาจะกราบตั้งแต่ตีสองตีสามไปยันสว่างถึงสองโมงเช้าอ่ะแล้วที่หลวงพ่อไปที่จากถ้ำอัญชันต้าโรราแล้วตั้งแต่คราวนั้นหลวงพ่อก็ไม่ป่วยอะไรเลยใช่ไหม
2: ก็ไม่ป่วย
1: ครับ
2: ก็มีความก็ดีขึ้นก็มีใจความนึกคิดอยู่ในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานี่ก็มีจิตใจก็เรียวแรงก็ดีขึ้นทุกวันกันกระทั่งกลับ
1: หลวงพ่อพอจะทราบสาเหตุไหมว่าเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นได้อะ
2: ก็มีทราบสาเหตุว่าที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้มีศรัทธาความเลื่อมใสพระพุทธเจ้านั่นแหละกำลังถึงได้เกิดขึ้น
1: เป็นกำลังมหัศจรรย์เลยนะฮะ
2: กำลังมหัศจรรย
1: ์หลวงพ่อเคยอยู่วัดแล้วถ้าฉันอาหารสายแล้วมือจะสั่นแต่พอไปถึงที่อินเดียแล้วหลวงพ่อฉันอาหารที่จริงวันนั้นนะพวกเราทำอาหารว่างสำหรับพวกฝรั่งเขาทานมีขนมปังทาแยมทาเนยแล้วก็นมนิดเดียวนะครับเป็นอาหารเพียงรองท้องเท่านั้นเองหลวงพ่อกับฉันเสียอยู่ได้เป็นวันโดยไม่ฉันข้าวเลย เราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะหลวงพ่อฉันอาหารว่างเช้าแล้วกลางวันหลวงพ่อไม่ฉันแต่รุ่งขึ้นหลวงพ่อกลับแข็งแรงกว่าเดิม

0: เรื่องที่กำลังใจหลวงพ่อมีสูงมากเลย
1: ก็การทิพย์อุสุทธ์ทางใจก็เกิดขึ้นในเรื่องพระศาสนาระลึกของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ที่ในเรื่องพระศาสนานี่แหละจึงให้มีแรงเรี่ยวแรงเกิดแข่งขันขึ้นได้เพราะอันนี้แหละก็ยังเมื่อมาแล้วเนี่ยก็อย่าลงลึกถึงว่าพวกเราทั้งหลายยังนึกว่าถ้าชวนพวกญาติโยมไปแข่งพวกอธิเบศกันสักทิ้งก็ถ้าจะดี
0: ครับพวกที่ง่วงนอนจะได้หายนะฮะ
1: จะได้หาย
0: พวกที่นั่งหลับนั่งสับก็คงจะเบาลงก็ผมไปเห็นกำลังหลวงพ่อ

0: ยังนึกว่าถ้าชวนพวกญาติโยมไปแข่งพวกอธิเบศกันสักติ่งก็ถ้าจะดี
1: ครับพวกที่ง่วงนอนจะได้หายนะฮะ
0: จะได้หาย
1: พวกที่นั่งหลับนั่งสับก็คงจะเบาลงก็ผมไปเห็นกำลังหลวงพ่อดีขึ้นก็รู้ว่าโอ้ดีใจที่หลวงพ่อมีกำลังที่เปลี่ยนแปลงได้มากเลยเมื่อก่อนนึกว่าหลวงพ่อไปแล้วก็คงจะอ่อนแอเพราะว่าสังขารไม่สะดวกแต่ไปแล้วกลับมากับไม่เป็นอะไรแสดงว่าพลังที่หลวงพ่อไปเห็นพุทธะที่ถ้ำอาจารย์ต้าโรราเริ่มต้นหลวงพ่อก็มีกำลังทันทีเลยนะปิติได้มากมายเลย
0: เกิดที่นั่นแหละมาก
1: ครับ
0: แล้วมาก็แข็งแรงมาเรื่อยๆมานะ
1: ครับ
0: ถึงมาถึงกับที่ทิเบตกราบสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่กรัตรูเนี่ยมากแล้วก็เดินหลงคัดสมาธินั่งแข่งกับพวกอธิเบตเขากราบกันจริงๆและมันนึกว่าเรากราบพระแข่งเท่านี้ยังไม่หมดทั้งตัวยังก็เข้า
1: ครับ
0: แล้วขอให้พวกเราที่ญาติโยมวันนี้ที่ได้ยินเสียงแล้วก็ขอให้ญาติโยมนี้ได้ให้มีศรัทธาทำความแรงกล้าจะได้สำเร็จความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่เราได้ไปถึงต้นศาสนาแล้วแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าก็แผ่เข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยทำการเลื่อมใสให้มากศรัทธาจะได้แรงกล้าขึ้นจะได้ที่ไปกันมาแล้วเนี่ยขอให้ท่านสำรวมจิตใจให้มากจะได้บรรลุธรรมตามสู่เป้าหมายของเราซึ่งมรรคผลนิพพานจะได้เข้ามาสู่ในดวงจิตดวงใจของเราจะได้เจริญขึ้นนะญาติโยมขอให้มีโชคดีทุกๆคนที่ได้ยินเสียงในขณะนี้ที่เราไปประเทศอินเดียกันมาหรือที่ยังไม่ได้ยินก็ขอให้ท่านเตรียมตื่นเนื้อตื่นใจเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจก็จะได้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวพุทธจะได้หมดความปฏิกังขาหมดความสงสัยอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น
1: หลวงพ่อไปมีความประทับใจที่ธรรมจันต้าและโรล่าแล้วก็ที่พุทธคยาใช่ไหม
0: ใช
1: ่มาก
0: ครับใช
1: ่มีพลังมากแสดงว่าคนที่ไม่แข็งแรงไปที่นั่นก็แข็งแรงหมดเนี่ย
0: ใช่
1: ทำให้เข้มแข็งหมดตอนเมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งรู้จักกับแม่ชีประยูนตั้งแต่คารวาสนะแม่ชีที่เนี่ยแกเป็นโรคเบาหวานนะพ่อเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มันเป็นแผลที่ตัวแล้วรักษาไม่หายมันเขียวตาก็ไม่ดีขาก็ไม่ดีแม่ชีก็ว่าร่างกายไม่ดีก็อยากให้ไปไหว้พระสักทีนึงไอ้ความรักเพื่อนก็บอกว่าไปเถอะบอกไม่ได้ไปไม่ได้หรอกฉันป่วยอย่างนี้ฉันไปไม่ไหวหรอกเดี๋ยวจะไปทำให้คนอื่นลำบากร่างกายอย่างนี้หมอก็ต้องเช็คเบาหวานอยู่เรื่อยบอกไม่ชีบอกว่าถ้าไปแล้วที่นั่นนะบางทีก็หายแต่มาถามผมก็บอกว่าไปเถอะบางทีอนุภาพเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแต่ก็เสี่ยงไปนะผมนึกว่าคนเราแกอยู่แกก็ไม่มีทางหายอยู่แล้วหลวงพ่อไม่มีทางหายอยู่แล้วนึกว่าไปอย่างนั้นยังเอาไปสร้างบารมีพอไปถึงที่โคนโพแล้วก็ไปนั่งสมาธิปีติทั้งคืนกลับมาแกไม่เป็นไรหลวงพ่อโรคนั้นกลับเบาลงอยู่ได้อย่างทุกวันเนี่ย
0: นี่ก็ที่หายนี้ก็ได้ปีตินั่นเองแหละ
1: ครับ
0: ปีติอำนาจพระพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะที่เจริญทางใจโรคภัยไข้เจ็บก็หายได
1: ้นี่ถ้าหลวงพ่อไปอยู่นานๆคนนี้คงจะดีขึ้นนะฮะโรคภัยอะไรก็คงจะหมดไปแต่ตอน

0: มานี่ก็เห็นหลวงพ่อแข็งแรงขึ้นเยอะเลยฮะแล้วจากพุทธคยาแล้วไปพาราณสีที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันหลวงพ่อมีความรู้สึกเป็นไงฮะที่นั่น
1: ไอ้ตรงนี้ก็มีศรัทธาก็มีความดีใจมากว่าได้ไปถึงที่ท่านธรรมเทศนาให้ที่นั้นมีพระสถูปใหญ่สูงมากแต่ก็ไปเห็นสถูปที่ใหญ่แล้วก็ท่านธรรมเทศนาที่นั่นก็ดูจิตใจนี้ก็ฟูขึ้นว่าอยู่ที่ดำนั้นก็มีส่วนกวางมีบ้างที่เขาเลี้ยงไว้ก็เพิ่งว่าไปนั่งอยู่พิจารณาอยู่กับองค์พระสถูปอยู่ที่ลานย่าก็สบายใจดีแล้วก็เที่ยวเดินบริเวณเหล่านั้นก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้มานั่งเทศนาอยู่ที่นี่แล้วก็อนุภาพทางใจนี้ก็รู้สึกว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยมากเพราะอันนี้แหละเป็นทำให้จิตใจของเราให้สบายกายสบายใจมากขึ้นไง
0: แล้วจากที่พาราณสีหลวงพ่อไปดูแม่น้ำคงคาเป็นไงบ้างฮะ
1: ไปดูที่น้ำคงคานี่ก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นเขาเผากันอยู่แล้วก็ไอเรือกระแฉงนั้นมันก็พายช้าช้าพายช้าช้าแล้วก็ดูแล้วก็เป็นของที่คนก็อาบน้ำกันเหล่านั้นแหละดูๆก็น้ำก็เขียวเขียวถ้าหากว่ายังกับบ้านเราก็คงจะอาบกันไม่ได้หรอกแต่ที่คนบ้านนั้นเขาก็อาบกันได
0: ้เขาศรัทธามากไปเขาก่อนคราวนี้หลวงพ่อมาเจอคนลอยน้ำเนี่ยเขาก่อนมีพวกนักบวชเขาลอยน้ำได้
1: ไม่มี
0: คราวนี้ไม่เจอนะ
1: ไม่เจ
0: อครับเขาก่อนลอยให้เราดูได้เลยขัตมาลอยที่แม่น้ำนะครับครับลอยผมมาลองลอยที่ท่านดูรชัยที่เขื่อนโน่นลอยที่ไรจมทุกทีเลยครับผมนึกว่าจะลอยได้เหมือนกันลอยไม่ได้เอาไม่ได้แต่หมอนั่นมันลอยได้ลอยยิ้มเลยครับขัตมาที่ลอยในน้ำก็แปลกดีเหมือนกันสงสัยจะเขาจะเล่นมานาน
1: ก็ถ้าเราจะลอยได้ก็มันก็ต้องเสือกกระดีถึงนะ
0: แล้วจากพาราณสีหลวงพ่อไปเจตวันเป็นไงฮะเจตวันที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองเก่าพระเจ้าโกศลที่พนาบิณฑกะเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเอาศรัทธาแรงกล้าวัดนั้นนะ
1: ที่ตรงนี้ก็ดีใจ ดีใจว่าอนาบินทิกะเศรษฐีนี้ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่ว่าเอาเงินมาปูกันไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังพระท่านเทศนาแล้วพอไปเห็นเขาแล้วเนี่ยเห็นวัตถุสิ่งเหล่านี้ที่พังไปร่วงโรยหายไปหมดสิ้นอย่างนี้ก็นึกสลดใจมากสลดใจว่าความเสื่อมหมดไปซึ่งแค่นี้แล้วก็สลดใจมากที่ตรงนี้แล้วก็มาคิดดูว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ถ้าท่านยังไม่นิพพานที่คงนี้ก็คงจะรุ่งเรืองสุขใสมากแต่บัดนี้พระองค์ที่นิพพานไปซะแล้วจึงเป็นอย่างนี้ค ความจริงใจเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็พิสูจน์แล้วก็จากจิตใจก็ลงว่าเป็นอย่างนี้จริงๆครับผม
0: ถ้าพุทธเจ้าอยู่ถึงปัจจุบันก็คงจะแผ่นกระเบื้องนั้นก็คงจะเป็นทองคำเหมือนนะ
1: ก็คงจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับทางเดินก็คงจะปูด้วยเพชรนิลจินดาเหมือนนะไปเจอคนไทยศรัทธาก็ทำให้หมดเลยนะแล้วหลวงพ่อไปที่แสดงยมกปฏิหารหรือเปล่าที่มีเจดีย์ใหญ่ข้างทางคงไม่ได้ไปมั้งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆวัดนั่นแหละ
1: น่ากลัวไม่ได้ไปนะ
0: ครับที่แสดงยมกปฏิหารนะ
1: ที่ไปก็ ที่ไปก็
0: ที่ธรณีสูบไปหรือเปล่า
1: ไป
0: ธรณีสูบ
1: ไป
0: ทำนั้นอยู่หน้าวัดยมกปฏิหาร
1: แล้วก็ที่บ้านขององคุลิมานก็ไป
0: ครับ
1: องคุลิมานไป
0: พ่อไปรอดใต้ร่างหรือเปล่าครับ
1: ไม่ได้รอด
0: ไม่ได้รอดครับ
1: ไม่ได้รอดแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ปลายขององคุลิมานนั่นแหละ
0: ไม่ได้รอดใต้ถุนบ้านองคุลิมาน
1: ไม่ได้รอด
0: ครับครับโดยมากบางคนเขาไปรอดกันนะรอดก็ถือว่าบ้านศักดิ์สิทธิ์จะหายเจ็บหายป่วย
1: คือได้ไปยืนอยู่แต่ข้างบน
0: ครับ
1: ข้างบนที่ บนข้างบนที่สูงนู้นเลยแล้วก็มาถ่ายรูปที่กรุงลอดธรรมนั้นอีกหน่อย
0: ไปบ้านอนาพินทกะเศรษฐีด้วยหรือเปล่า มีสองบ้านนะบ้านอนาพินทกะเศรษฐีบ้านหนึ่ง
1: ที่นั่นก็ไป
0: ที่เก็บทรัพย์ไว้ใต้ถุนบ้านนะ
1: นั่นแหละก็เคยไปก็ได้ไป
0: ครับ
1: ไปแล้วก็เดินข้ามอนานะพระท่านต้องจุงมือนะ
0: ครับ
1: ก็กลัวมันจะหลุดจะเสียหล่นลงไป
0: ครับคนสมัยก่อนก็ทำบ้านแบบนั้นหลวงพ่อไปทั้งสองบ้านแล้วก็ไปก็ไปค้างที่นั่นหรือเปล่า
1: ไปค้าง
0: ทางนะทางได้ไปนั่งสมาธิที่นั่นและจากที่ไปเชตวันในหลวงพ่อก็เข้าไปลุมพินีเป็นไงมั้งฮะลุมพินีที่ประสูติ
1: ลุมพินีก็ดี
0: ครับ
1: แต่ใจของพวกเราที่ไปเนี่ยการโศกเศร้าก็ไม่เคยมี
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องการเบิกบานใจไม่มีเพราะมีแต่ผู้ชาวนะทางใจดีชุ่มชื่นดี
0: ครับพอได้หลวงพ่อให้ธรรมะอยู่เรื่อยๆ เขาก็เลยได้กำลังใจอย่างสูงบางคณะนี่ไปกันแล้วก็แตกคอกันทะเลาะกันเพราะลมมันเสียเหมือนไอ้ไก่ถูกขังในตะเข่งหลวงพ่ออยู่ตัวเดียวก็อารมณ์ดีละขันดีพอไปเจอกันในแข่งก็จิกกันหัวปอกหมดตอนนี้มีผู้นำดีอารมณ์ก็ดีก็เป็นที่สร้างศรัทธาให้โยมได้มากก็น่าเสียดายที่บางคนเข้าใจผิดไม่ไปด้วยแล้วหลวงพ่อไปถึงที่กุสินาราที่ปรินิพพานเป็นไงมาฮะ
1: ก็ดีที่ไปตรวจหมดกันในนั้นก็รู้สึกว่าสบายกายสบายใจมาก
0: ครับ
1: เพราะจะเป็นที่อนุภาพของพระพุทธเจ้านั่นแหละ
0: ที่นั่นซึ้งเหมือนอย่างที่ตรัสรู้ไหมฮะ
1: ก็ซึ้งใจดี
0: ซึ้งมากนะฮะ
1: ซึ้งใจมาก
0: ทุกคนรู้สึกว่าถึงตรงนั้นแล้วจะมีความซึ้งใจบางคนนั่งสงบตรงนั้นมากครับไปทำสมาธิที่ไหนไม่สงบไปถึงตรงนั้นสงบกันทุกคน
1: ความนิ่งที่สงบนั่นน่ะความก็ไม่อยากลุกดกเว้นแต่คนอื่นเข้ามาแสแลมก็เกรงใจเข้า
0: ครับ
1: ถ้ามันจะไม่มีคนมาก็คงจะนั่งกันไปนานๆเพราะไอ้ที่เกรงใจก็คนอื่นเขามาคอยรออยู่แล้วก็จำเป็นจะต้องลุกกัน
0: ครับจะไปที่ประชุมเพลิงเป็นไงมั้งครับที่ประชุมเพลิงที่กุมพันธเจดีที่ประชุมเพลิงตรงนั้นที่เผาศพพุทธเจ้านะ ออกจากที่ประทับนอนแล้วก็ไปเผาประชุมเพลิงที่ขันเจ้า
1: ก็ดี
0: ที่กุมภันธ์เจดีนะฮะ
1: ดี
0: ครับ
1: ก็ที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าอยู่ก็ไปวนเทียนกันที่นั่นอะไปวนเทียนกันที่นั่นก็คือวนเทียนก็นึกแต่ก่อนก็นึกว่าคงจะวนไม่ได้แต่ไปวนเขาจริงๆก็ไปนำหน้าชิวดี
0: ครับ
1: ดูข่าเคยคล่องแคล่วดี
0: ครับ
1: เพราะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้ นึกว่าคงจะวนก็ยมไม่ได้แต่ความจริงเขาแล้วพอวนไปแล้วก็คล่องแคล่วดีเพราะยังดีใจว่าโอ้เรามีกำลังวังชาขึ้นดีมากที่ได้วนเทียนไปเป็นหัวหน้าของโยมได้นี่ก็รู้สึกแต่ว่าเราก็ไม่เสียทีมาที่เป็นหัวหน้านำมาซึ่งนำวนเทียนได้นี่ก็ยังนึกชมตัวเองว่าพระกำลังใจนี่เป็นบุญของพระพุทธเจ้าที่เราได้เอิบอิ่มใจที่เราได้ทำสักการะบูชาแล้วก็ให้มีกำลังเดินแข็งแรงขึ้นมากนี่แหละก็เป็นมหัศจรรย์เหมือนกัน
0: ครับ ผมนึกในใจตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ไปที่พยายามไปนิมนต์หลวงพ่อนึกในใจว่าหลวงพ่อเนี่ยเมื่อไปถึงที่ตรัสรู้พระสูตรนิพพานผมนึกว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องมีพลังใจมากกว่าคนธรรมดาพอรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ศรัทธาพุทธเจ้ามากกว่าคนธรรมดาแล้วเนี่ยก็ที่ตั้งใจไว้ก็อยากให้ไปอย่างนั้นก็พอหลวงพ่อไปที่ถึงถ้ำอาจารย์ต้าโรล่าก็เลยเห็นหลวงพ่อเนี่ยแข็งแรงแบบขึ้นบนไอ้ปีนขึ้นไอ้ที่แกะสลักในถ้ำนะฮะชั้นที่1ที่2ที่3หลวงพ่อแบบดูแล้วแข็งแรงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยผมก็นึกว่าหลวงพ่อต้องมีกำลังใจสูงมากเลยจึงไปได้ดีอย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับก
1: ็มีกำลังจริง
0: ๆครับก็ตั้งใจว่าที่อยากให้หลวงพ่อไปเที่ยวก็ตรงนี้นะครับ
1: สาธุ
0: คือนึกในใจว่าหลวงพ่อไปหลวงพ่อจะต้องเป็นผู้มีพลังได้มากไงเพราะว่าคนอื่นไปก็คงยังไม่ค่อยซึ้งใจเหมือนอย่างหลวงพ่อไปที่ต้องการให้หลวงพ่อไปเห็นสภาพอย่างนี้ถึงจะเป็นของที่สลักหักพังไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นที่ประทับของพุทธเจ้า
1: ก็เป็นบุญ
0: ครับ
1: เป็นบุญของใจว่าครั้งนี้ที่เกิดมาครั้งนี้ที่เดินอยู่ในถ้ำในใจนึกว่าที่เรามาเกิดครั้งนี้เป็นอันที่ดีกว่าทุกชาติ
0: ครับ
1: ที่เราได้ผ่านมาหาธรรมที่บุคคลเนี่ยทำไม่ได้อะแล้วบุคคลที่จะไปชมก็หาไม่ได้ถ้าใครไปได้ชมแล้วก็นึกว่าที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นของดูได้ยากถ้าใครไปได้ดูได้ชมแล้วนั่นจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คนประเทศไหนก็ทำไม่ได้เหมือนประเทศนี้แต่คนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่ทราบอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ใจของกระผมได้คิดอย่างนี้แหละ
0: ครับกระผมก็คิดอย่างหลวงพ่อคิดเนี่ยที่ว่าไปดูแล้วเนี่ยจะว่าเราลำเอียงพุทธก็ไม่ใช่หรอกผมไปดูคราวก่อนผมไปแล้วผมนึกว่าของฮินดูนี่ใหญ่กว่าพุทธนะฮะผมไปคนนี้ไปดูซึ่งแล้วของพุทธเราใหญ่โตมากเลยแล้วไปดูของฮินดูเขาก็แกะเรียนแบบเราความวิจิตจริงอ่ะแต่ว่ามาดูของพุทธเราก็สวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากมาดูว่าศรัทธาพุทธเราเนี่ยแรงกล้ามากแล้วก็คราวนี้ไปที่ถ้ำอาจารย์ต้าเมื่อเขาก่อนผมไปคนนั้นมันยังไม่ได้บูรณะอะไรมากแล้วก็ดูก็ไม่สะดวกที่ว่าไม่มีไฟฟ้านะไปคราวนี้ไปดูแล้วมันสวยงามกว่าเก่ามากเลยนะฝาผนังที่เขาวาดรูปวาดอะไรเนี่ยสวยซึ่งเป็นพันปีแล้วภาพยังไม่ลบเลยเนี่ย ไปดูแล้วสวยงามน่าดูนานๆจะนะ

0: ก็นึกว่าโอ้มีกำลังใจที่ดูแล้วมันก็ยิ่งดูก็ยิ่งเพลินก็เห็นหลวงพ่อไม่เหนื่อยก็ดีใจที่เที่ยวแล้วมีกำลังมากขึ้น
1: ถ้ามีวัดใกล้ๆนะ
0: ครับ
1: ถ้ามีวัดอยู่ใกล้ๆคงจะพวกเราก็คงจะปนเปื้อนปนเปื้อนอยู่กับธรรมเหล่านั้น
0: ครับ
1: อันนี้มันก็อยู่ที่ไกลมันก็จำเป็นที่ก็ต้องรีบกลับแต่ก็ยังซึ้งใจติดหูติดตาอยู่เหมือนกันที่คงนี
0: ้ก็จะได้ดูขึ้นอีกทีก็ถ่ายวิดีโอออกมาเพราะว่าวิดีโอได้ทำไว้ภาพหลวงพ่อตลอดรายการครับก็ถ้าญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆก็คงจะดูได้นะช่อง9วันที่อาทิตย์ที่4ของเดือนนี้เราออกเดือนละ2ครั้งที่โทรทัศน์ช่อง9ก็จะมีเรื่องราวที่หลวงพ่อไปมาตลอดนะครับ
1: ครับถ้าหากว่าถ้าญาติโยมเห็นก็คงจะคบคันกันว่างเหมือนกันแล้วนะ
0: ครับ
1: ถึงที่เข้าพิชกูฏนั่นน่ะคือเขาไปหาคนห้ามมา
0: ครับ
1: แต่กับผมก็เลยเดินขึ้นไปถึงยอดเสียก่อนแล้วก็มาได้หาม
0: ผมก็เป็นห่วงว่าอยากจะให้หามตอนนั้นนะฮะ
1: แล้วก็มาได้หามแล้วกับผมก็ลงมาผมก็จะไม่เขาหามแล้วก็ยมก็ขอให้หามเถอะ ขอให้ขึ้นขันหามเถอะแต่ขันหามนั้นว่ามันไม่เข้าท่าหรอก
0: ครับ
1: เป็นแต่กระเสียญาติโยมไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นให้เขาห้ามลงแต่ความจริงๆไม่อยากให้ห้าม
0: มันห้ามแบบใส่ที่แรกใช่ไหม
1: มันนั่งจ่อมันไม่เข้าท่าไอ้ขานมันไปอยู่บนหัวมันต้องเพลี้ยงออกมัน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โยมดูที่ท่ามจันต้ากับที่เขาที่จะกูเปรียบเทียบกันนะที่หลวงพ่อห้ามไปที่เกาะนะฮะนั่นก็สวยนั่นก็ดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรนะอาริเฟนต้านะทำแล้วก็ที่ทำมันยันต้านะฮะนั่นก็นั่นขันหามดีมากทำเหมือนหามผู้มีเกียรติหน่อยอะแล้วมันสมก็เป็นผู้ที่นั่งบนขันหามไอ้นี่มันคล้ายๆมันตกอยู่ข้างล่างอะที่แหลกแฝน
1: ไอ้ทีนี้ก็ห้ามไปนะแล้วดูก็นึกคันตัวเองต้องเอาหน้าเบนออกมาให้มันพ้นตูดแขกสักหน่อย แล้วดูถ่ายก็คงจะเห็นแขกก่อน คงจะเห็นแขกก่อนนะ
0: เดี๋ยวหลวงพ่อดูวิดีโอก็เห็นแล้วฮะว่าเป็นยังไงฮะผมดูแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็หลายรสหลายชาตินะฮะดูหลวงพ่อหลายรสหลายหลายชาติดูหลายแบบ
1: แต่ที่ผมได้ดูนี่ก็คงนึกเป็นเรื่องขบขันมั่งกันนะ
0: ครับ
1: คงเป็นเรื่องขบขันมั่ง
0: มันไปเมืองอินเดียเขามันไม่มีประเพณีเหมือนบ้านเรานะเพราะมันแบบว่าเขาไม่ถือหัวถือเท้าไม่ถือพระไม่ถือเจ้าอะไรนะพระเจ้าอะไรเขาไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้ยกย่องเหมือนบ้านเราก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของเขานะ
1: ฮะตู้รถไฟก็ที่ห้ามก็ทำเพชรไอ้ข้าวเพชรกูฏเนี่ยพอๆก็ขึ้นรถไฟนะโยมที่เห็นนะก็นะเข็นที่ห้ามเข้าถึงเพชรกูฏนี่แล้วก็คล้ายๆกันที่ขึ้นรถไฟนั่นแหละ
0: ตอนที่ขึ้นรถไฟถ้าถ่ายไว้มั้งเปล่ารูปวิดีโอพวกอะไรถ่ายมั้งเปล่า
1: คงจะไม่ได้ถ่ายได้หรอกคนนั้นคนนั้น
0: ครับน่าเสียดาย
1: แต่เจ้าก็หักว่าถึงไม่ได้ดูที่รูปรถไฟก็เหมือนที่อาตมานั่งที่เขาห้ามเข้าไปจักรูดนี่แหละ จ่ออย่างนั้นแหละ ถ้าคล้ายลิง มันนึกขึ้นตัวเองนึกขันใจนึกขั้นใจเสร็จแล้วก็เลยเรื่องทุกข์มันก็ไม่มีเลย
0: ครับหลวงพ่อมีแต่ปิติหลวงพ่อมีแต่ความรื่นเริงมีแต่ความสนุกในการเที่ยวชมที่พุทธฐานไม่

0: ได้มากังวลเรื่องความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยครับบางคนเขาไม่คิดว่าตรงนั้นจะลำบากหรือเปล่าตรงนี้จะลำบากหรือเปล่าจะกินจะนอนจะอะไรลำบากหรือเปล่าเขากังวลอย่างนั้นเขาเลยไม่ค่อยรื่นเริงนี่หลวงพ่อมีแต่ความรื่นเริงไม่ได้กลัวความลำบากอะไรก็เป็นกำลังใจอย่างมากเลย
1: แต่ก็ดูจริงๆก็ญาติโยมก็คล้ายๆกันไปกับพวกพระนี่เหมือนกันก็รุ่นเริงเหมือนกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: โชคญาติโยมก็เก่งเหมือนกัน
0: ครับ ถึงยมสมนั้นหมอว่าเป็นมากนะไม่สบายแต่ไปแล้วแข็งแกร่งมาเลย หมอเขาบอกอีปีเดียวตายไม่เป็นไรเลย กลับยังกระหนุ่มขึ้นมาใหม
1: ่ ที่ยมส่งฮะยมประสงค์เนี่ยพูดดี
0: ครับ
1: พูดให้พวกญาติโยมคืนเคร่งดีมกัน
0: ครับ
1: พูดดี
0: ทำให้บรรยากาศดีนะครับอย่างนี้ต้องเอาไปเรื่อยๆอะไรต้องเอาไปด้วย
1: ถ้าไปด้วยก็ดี
0: ครับแต่ผมเห็นพวกผู้ชายรู้สึกเขาศรัทธากันมากเลยนะไปกับหลวงพ่อรู้สึกเขาอยากบวชอยากปฏิบัติกันมาก
1: สาธุนะดีมากนะสาธุ
0: พวกผู้หญิงเขาก็มีกำลังใจบางคณะนี่ไปแล้วเขาไม่ค่อยมาวัดนี่รู้สึกว่าพวกนี้มาวัดมาวากันไม่ขาดเลยนะประทับใจที่ไปด้วยอาจารย์ชัยมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหม
2: คร
0: ับ มนฮะมน
2: กับก็รู้สึกว่าที่เขาคิชกูฏหรือว่าบริเวณเมืองของพระเจ้าพิมพิสารหลวงพ่อจะเล่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบว่าขนมคัจฉาซึ่งมีชื่อเสียงหลวงพ่อมีโอกาสได้เห็นไหมครับ
1: ก็ได้ครบสั่นมั่งขนมขาชานี่ก็ได้ครบสั่นก็ดีจำเพราะที่ขนมขึ้นชื่อว่าขนมก็เราถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องชั่นนี่เราก็ชั่นแล้วก็จะได้รู้รสว่าอ๋อขนมขาชามันงี้เมื่อขนมขาชาอย่างนี้ก็คือคล้ายๆว่าขาตะไคร้ชาแล้วค่อยชุ่น
0: ขนมนี่หลวงพ่อถ้าทอดใหม่ๆมันกรอบนะฮะแต่ว่านานๆแล้วขาชาจริงขาตะไคร้ชาเขาบอกว่าไอ้ขนมเนี่ยมันเมื่อทอดใหม่ๆเนี่ยมันฟูแล้วมันที่ว่าอะไรที่เศรษฐีขี้เหนียวไปเจอไปเที่ยวแล้วไปเจอขนมนี้นะครับที่กลับมานอนอยากจะกินนะครับที่ขี้เหนียวที่พระโมคคัลลาไปโปรดนะที่ว่าอยากจะกินขนมแต่ไม่กล้าจะทอดมันต้องลงทุนนะก็เลยไปนอนคิดมากแล้วตอนหลังภรรยาไปทอดแล้วก็จึงเดือดร้อนถึงพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระโมคคัลลาไปโปรดในขนมนี่เนี่ยมันอร่อยมากมั้ง
1: ขนมกาจานี่ก็ที่ไปได้กินก็ที่ไปพักวัดที่ลาดนันทานะที่วัดของมหายอดอันนี้แหละที่ได้ไปได้บริโภคครบจันขนมกาจาที่นี่เพราะก็ญาติโยมไปถึงคงนั้นก็ลงซื้อกันซื้อขนมขาชาแต่ความจริงก็ไม่ขาก็ไม่ชาเราไปซื้อไปยืนซื้อก็ไม่นานก็ได้ขึ้นรถกัน
0: ที่นั่นขายดีมากขนม
1: ขาย
0: ใครทุกคณะต้องไปซื้อหมดเลยถ้าหลายคันเราจะมีขาชาแล้วหลวงพ่อไปที่นารันทาเองนะฮะที่วิทยามหาวิทยาลัยใหญ่นะฮะ
1: ใช่ได้ไปที่นี่ที่อันนั้นก็เป็นที่ ประชาชนที่ไปเที่ยวเล่นกันมากเลยที่ประชุมอันที่ตรงนั้นก็กำลังที่กำลังซ่อมกันก็มีที่ทำให้ดีขึ้นที่ถูกทำลายไปก็ที่นั่นว่าไฟไหม้ไปตั้ง3เดือนนี่แต่ที่นั่นก็ยังรู้สึกว่าซากที่ยังอยู่มากที่ยังว่าน่าเลื่อมใจของที่การมา ที่กรุงนั้นก็คนเที่ยวเล่นมากที่ประชุมกันมากเพราะอันนี้ก็กระผมก็ได้ไม่ได้ตามมหายอดไปสักนานไปชมเฉยเฉพาะส่วนตัวซะไม่ได้ไปรวมกับที่ญาติโยมก็เที่ยวเล่นประกาศสบายใจสบายใจไปที่ไหนที่ไหนก็สบายใจทุกที่ก็เพราะอย่างที่บ้านๆทางแถวประเทศไทยก็ไม่มีอย่างนั้นเป็นที่ของที่เราไปนี่หาได้ดูยาก
2: ครับก็รู้สึกว่าสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียเด็กรุ่นใหม่นะครับหลวงพ่อบางครั้งได้อ่านประวัติได้ศึกษาไอ้ความที่เชื่อถือว่าประวัติความเป็นมาว่าจะมีจริงหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อก่อนผมก็เคยอ่านประวัติของพุทธศาสนาผมก็นึกภาพพจน์ไม่ออกเอ๊ะว่ามันจะเป็นจริงอย่างโน้นอย่างนี้พอเราได้ไปสัมผัสกันจริงๆครับความรู้สึกไม่ทราบจะเปลี่ยนไปจากการที่ไม่เคยได้ไปก่อนไหมครับอยากได้เห็นหลักฐานต่างๆครับ
1: ก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ก่อนก็นึกว่าคงจะเจริญมากอย่างนี้แต่ไปดูแล้วก็เขาถูกทำลายสมุดแล้วก็ความป้าหมายของใจนี่ก็เปลี่ยนกายที่เราที่ฝั่งเทศนี่ก็ต่างกันเลยไงแต่ก็รู้สึกว่าที่ไปแล้วก็ที่เขาถูกทำลายเสียแล้วก็ที่มันสลดใจก็มีที่มันดีใจว่าได้มาดูมาเห็นนี่ก็มีไงใจเป็นอย่างนี
2: ้ครับแล้วก็ที่กรุงราชคฤห์นี่ก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่สำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นที่ที่ทรงมีการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงปรินิพพานไปแล้วที่กรุงราชคฤห์นี้ก็ทำให้เรานึกถึงปัจจุบันนี้ว่าพระสงฆ์ในสมัยที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วกับสมัยปัจจุบันนี้เรื่องของความเป็นอยู่ของพระในเรื่องของวินัยก็มีความสำคัญมากนะครับว่าศาสนาจะสูญหายไปจากเมืองไทยหรือไม่เรื่องวินัยของพระก็มีความสำคัญนะครับหลวงพ่อ
1: ก็สำคัญ
2: ครับ
1: ถ้าหากว่าพระวินัยยังอยู่กับพระอยู่ที่พระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พึงว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีก็พึงจะเป็นผู้กอบกู้ในพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้แบกหามในพระศาสนาก็ยังรู้สึกว่าพวกเรานี่แหละก็พึงดีใจว่าตัวเองก็ได้ปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระศาสนาคือคำสอนได้ปฏิบัติตามอันนี้ก็ภาคภูมิใจที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วนี่ก็ยังว่าตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติให้ยืนยงคงอยู่กระทั่งตลอดชีวิตนั่นตั้งใจอยู่ที่โน่นไปคิดนึกอยู่ที่เราไปนั่นแหละแต่ขอว่าพวกเราเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันประเทศไทยเนี่ยให้ช่วยกันกอบกู้พระศาสนาถึงที่โน่นจะเสื่อมในประเทศไทยเราก็ในพวกเราที่อยู่ด้วยกัน ขอตั้งใจจะให้เสื่อมเลยเมื่อจะเสื่อมก็ให้เราได้แตกดับไปเสียก่อนนั่นแหละเป็นอันดีเนี่ย
2: ครับหลวงพ่อครับก็เวลาก็คงจะเหลืออีกไม่มาก
1: สมควรปิด
0: ครับก็หลวงพ่อก็ได้บรรยายมาเรื่องความรู้สึกต่างๆที่ ได้พาญาติโยมไปท่องแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาในอดีตเมื่อ 2,500 กว่าปีซึ่งมีความรุ่งเรืองเจริญที่สุดพุทธเจ้าได้มาเป็นผู้อุบัติเกิดขึ้นได้กอบกู้สัตว์ที่ยังไม่รู้จักธรรมะให้รู้จักธรรมะเรียกว่าช่วยคนให้ได้พ้นทุกข์ไปมากมายนับไม่ถ้วนแต่ทุกวันนี้ก็พวกเรารุ่นหลังก็ได้ไปเที่ยวนมัสการชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งก็ไปเห็นแต่ซากที่หลงเหลือจากความเจริญในอดีตอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นยุคของความเสื่อมหลวงพ่อก็ได้มีปิติมีกำลังใจอย่างมากทั้งสลดใจและทั้งมีปิติที่ได้ไปแล้วก็สรุปแล้วว่าท่านก็บอกว่าให้พวกเราในช่วยกันในประเทศไทยเรานี้อย่าได้ท้อถอยให้ยึดมั่นในทางศาสนาให้ชีวิตเราแตกดับซะก่อนศาสนานั้นจึงหมดไปแสดงก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการกอบกู้พระศาสนาอันนั้นญาติโยมก็คงได้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจเลยว่าการที่เราไปเที่ยวอินเดียแต่ละครั้งนั้นเราก็มีเหตุผลที่จะไปเพื่อทัศนศึกษาและไปเพื่อเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาบารมีของพวกเราให้เกิดขึ้นต่อไปสำหรับคนที่มีโอกาสคนที่ไม่มีโอกาสก็ไม่จำเป็นต้องไปดูตามรายการโทรทัศน์บ้างดูหนังบ้างหรือฟังรายการวิทยุหรือว่ามีโอกาสได้ปฏิบัติก็ระลึกนึกถึงก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ได้เห็นหลวงพ่อได้มาบรรยายให้ญาติโยมชมฟังในเรื่องไปเที่ยวเมืองอินเดียที่จริงก็ไปกันมาหลายวันแล้วกลับกันมาหลายวันแล้วแต่วันนี้เป็นโอกาสดีหลวงพ่อได้มาในงานแล้วก็ได้นิมนต์ท่านมาปารภธรรมที่ไปชมดินแดนพุทธภูมิวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะกันมาตลอดก็จงพบแต่ความสบายใจพบแต่ความสุขใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมะให้มีความสุขความสงบได้เข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นไปโดยที่ชีวิตเราจะได้มีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวตลอดไป
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้ก็จะขอนำชีวประวัติของพระเจ้าปายาสีอุบาสกมาเล่าเสนอต่อจากวันที่แล้วเรื่องในวันที่แล้วที่เล่ามาถึงตอนที่ครั้งก่อนมีบุตรเลี้ยงสุกรคนหนึ่งได้ออกจากบ้านของตนไปประกอบกิจในบ้านอื่นได้พบอุจจาระแห้งเป็นอันมากที่มีคนทิ้งไว้ในบ้านแห่งหนึ่งเขาเห็นแล้วคิดว่าอุจจาระแห้งเหล่านี้ใช้เป็นอาหารสำหรับสุกรของเราได้เราจะนำไปเมื่อคิดเห็นดีอย่างนี้แล้วเขาจึงปูผ้าห่มลงโกยเอาอุจจาระแห้งเป็นอันมากใส่ในผ้าห่มแล้วผูกเป็นห่อให้ดียกขึ้นทูลศีรษะเดินไปแต่ในระหว่างทางที่เขาเดินไปนั้นมีฝนหาใหญ่ตกลงมาถูกเขาอย่างมากตัวของบุรุษนั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยอุจจาระที่ไหลลงมาจากห่อผ้าห่มที่เขาเทินไว้บนศีรษะนั้นอุจจาระก็เปื้อนตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงปลายเล็บเท้าแต่เขาก็ทูลห่ออุจจาระเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบุคคลทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงพูดว่าท่านเป็นบ้าหรือเปล่าหรือท่านมีจิตวิปริตผิดปกติอย่างไรทั่วตัวท่านเปื้อนไปด้วยอุจจาระทั้งนั้นท่านยังแบกห่ออุจจาระที่ไหลรดอยู่ทำไมเล่าบุรุษนั้นกล่าวโต้ตอบพวกคนทั้งหลายว่าพวกท่านสิเป็นบ้ามีจิตวิปริตผิดปกติเพราะอุจจาระนี้เป็นอาหารสุกรของข้าพเจ้าขอถวายพระพรบพิตรบพิตรก็ทรงเป็นเหมือนบุรุษแบกห่ออุจจาระฉันนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดเพื่อจะได้ไม่ต้องทรงประสบกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และความทุกข์ตลอดกาลนานเลยขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะคำชี้แจงของท่านสมจริงน่าฟังมากที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ยังสละความเห็นผิดนี้ไม่ได้เพราะข้าพเจ้ากลัวจะถูกว่ากล่าวติเตียนจากท่านทั้งหลายมีพระเจ้าประเสนทิโกศลและพระราชาพระองค์อื่นๆเป็นต้นว่าข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ช่างเป็นผู้โง่เขลาเหลือเกินไม่ฉลาดเฉียบแหลมข้าพเจ้าก็จะฆ่าผู้ว่ากล่าวด้วยความโกรธด้วยความลบหลู่และด้วยความตีเสมอบ้างท่านพระกุมารกัสสปะเถระเมื่อได้ฟังพระเจ้าปายาสิตรัสเช่นนั้นก็ได้นำข้ออุปมามาชี้แจงอีกว่าขอถวายพระพรบพิตรธรรมภาพจะขอนำเรื่องมาเล่าเปรียบเทียบถวายให้บพิตรทรงสดับมีนักเลงสกาสองคนเล่นสกากันคำว่าสกาก็คือเครื่องเล่นการพนันชนิดหนึ่งใช้ลูกบาศก์ลูกบาศก์นี่ก็คือลูกเต๋าทอดแล้วก็เดินตัวสกาตามแต้มลูกเต๋านั้นนักเลงสกาคนที่หนึ่งชอบเล่นโกงคือเวลาเล่นกันไปแล้วพอเห็นว่าจะแพ้เขาก็จะกลืนลูกสกานั้นเสียนักเลงสกาคนที่สองเห็นเช่นนั้นจึงแซงพูดว่าท่านเล่นชนะข้างเดียวมาโดยตลอดขอลูกสกาให้ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะเอาไปทำพิธีบูชาเทพเจ้านักเลงสกาโกงก็ไม่ได้คิดถึงว่าเพื่อนจะนำไปทำอะไรเข้าใจว่าที่เพื่อนพูดนั้น
เป็นคำพูดจริงก็จึงส่งลูกสกาให้นักเลงสกาคนที่สองรับลูกสกามาแล้วก็เอายาพิษทาลูกสกาแล้วเขากลับมาชวนนักเลงสกาโกงเล่นกันใหม่อีกนักเลงสกาโกงก็ตกลงเล่นกันอีกเป็นครั้งที่สองแม้ในการเล่นสกากันในครั้งที่สองนักเลงสกาคนที่หนึ่งที่เป็นคนขี้โกงเห็นท่าเล่นแพ้แน่แล้วจึงได้กลืนกินลูกสกาอีกนักเลงสกาคนที่หนึ่งเห็นเช่นนั้นเห็นว่านักเลงสกาโกงกลืนลูกสกาเข้าไปจึงได้บอกว่าดูก่อนเพื่อนลูกสกาที่ท่านกลืนเข้าไปเป็นลูกสกาที่ข้าพเจ้าทาด้วยยาพิษมีฤทธิ์ร้ายแรงอย่างไม่รู้สึกนักเลงสกาชั่วเลวทรามผู้น่าสงสารได้กลืนกินยาพิษเข้าไปท่านจะได้รับความเร่าร้อนที่แรงกล้าอย่างแน่แท้ขอถวายพระพรบพิษทรงเปรียบเหมือนนักเลงสกาโกงผู้กลืนกินลูกสกาฉะนั้นขอบพิษจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดเพื่อจะได้ไม่ต้องทรงประสบกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และความทุกข์ตลอดกาลนานเลยขอถวายพระพรพระเจ้าปายาสิทรงสดับข้ออุปมาแล้วก็ตรัสปฏิเสธดังครั้งก่อนอีกว่าข้าแต่ท่านกัสสปะสิ่งที่ท่านยกมากล่าวเปรียบเทียบก็มีเหตุผลเป็นจริงเช่นนั้นทุกประการแต่ข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะสละความเห็นผิดที่ได้เกิดความเชื่อถือมาเป็นเวลาอันยาวนานได้เพราะเมื่อข้าพเจ้าสละความเห็นผิดนั้นข้าพเจ้าก็จะต้องฆ่าคนที่มาว่ากล่าวติเตียนข้าพเจ้าดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านพระกุมารกัสสปะเถระผู้มีความอุตสาหะและมีปฏิภาณในการที่จะหาข้ออุปมาอุปไมยหรือความคิดเห็นที่จะนำเอามาแก้ปัญหาให้พระเจ้าปายาสิทรงเข้าประทัยในทางที่ถูกที่ควรให้ได้ก็จึงได้หาตัวอย่างมาเล่าถวายว่าขอถวายพระพรบพิษอาตมภาพจะนำข้ออุปมามาเล่าให้บพิษทรงสดับอีกเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนมีชายสองคนเป็นสหายกันเขาทั้งสองคนได้ชักชวนกันไปยังบ้านร้างที่ตั้งอยู่ในชนบทตำบลหนึ่งเพื่อแสวงหาทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งสหายทั้งสองคนพากันเดินทางมาถึงถนนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านร้างนั้นได้พบเปลือกป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายสหายสองคนก็มัดเอาเปลือกป่านแบกกันไปคนละมัดพอเดินทางต่อไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งได้พบได้ป่านสหายคนที่หนึ่งจึงบอกสหายคนที่สองให้ทิ้งเปลือกป่านที่แบกมาเสียเพื่อจะนำเอาได้ป่านที่มีราคามากกว่าไปแต่สายคนที่สองไม่ยอมทิ้งเปลือกป่านโดยพูดอ้างว่าแบกมาไกลแล้วทั้งผูกมัดไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการได้ป่านละสายคนที่หนึ่งทิ้งมัดเปลือกป่านแล้วถือมัดได้ป่านไปส่วนสายคนที่สองได้แบกเปลือกป่านต่อไปโดยไม่ยอมทิ้งครั้นสหายทั้งสองคนเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งได้พบผ้าป่านสหายคนที่หนึ่งจึงทิ้งได้ป่านแล้วถือเอาผ้าป่านไปส่วนสหายคนที่สองก็ไม่ยอมทิ้งมัดเปลือกป่านยังคงแบกต่อไปโดยถือคติว่าแบกมานานแล้ว
ทั้งผูกมัดไว้ดีแล้วสหายคนที่หนึ่งจึงแบกผ้าป่านมาพอได้เห็นผ้าเปลือกไม้ก็ทิ้งผ้าป่านถือเอาผ้าเปลือกไม้ไปและต่อมาเขาได้พบผ้าได้เหล็กโลหะดีบุกตะกัวเงินและทองโดยเขาเลือกถือเอาแต่ของที่มีค่ามีราคามากไปแล้วก็ทิ้งของที่มีราคาต่ำไปของที่ดีๆมีค่าสูงโดยเฉพาะทองนี่เขาก็รวบรวมเอาไว้ส่วนของที่มีค่าต่ำๆไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นเหล็กเป็นโลหะดีบุกตะกัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาเอาแต่ทองคำไปส่วนสหายคนที่สองก็ยังไม่ยอมทิ้งความเสียดายเปลือกป่านนั้นแม่สหายคนที่หนึ่งได้พูดชักชวนสหายคนที่สองให้เลือกเอาของดีมีราคาแพงไปแต่เขาไม่ยอมทิ้งเปลือกป่านนั้นคือมัดเปลือกป่านที่เขามัดผูกคอแบกมานานแล้วนั้นเขาก็ไม่ยอมละทิ้งไปด้วยพูดอ้างว่าแบกมานานและผูกมัดไว้ดีแล้วส่วนสหายคนที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้จักเลือกเอาของดีมีค่ามากจึงได้ทองคำเป็นอันมากกลับไปเมื่อสหายทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านของตนสหายคนที่แบกมัดเปลือกป่านมาถูกพ่อแม่บุตรภรรยามิตรอมาตย์แสดงความไม่พอใจและด่าว่าเขาจนทำให้เขาหาความสุขความสำราญไม่ได้เลยเพราะสาเหตุมาจากที่นำเอาเปลือกป่านมาดูแล้วก็เหมือนกับคำในสมัยโบราณที่ท่านเรียกว่าคนที่มาจากคุณค่าที่ได้แบกสิ่งของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเจออะไรก็เก็บเอามาหมดที่ท่านเรียกว่าพวกบ้าหอบฟางหมายความว่าเก็บแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอามาส่วนสหายคนที่หนึ่งซึ่งถือเอาทองคำนำกลับมาบ้านพ่อแม่บุตรภรรยามิตรอมาตย์พากันแสดงความชื่นชมยินดีและเขายังได้รับความสุขสมนัสคือความเบิกบานใจเพราะสาเหตุเนื่องมาจากนำเอาทองคำมาขอถวายพระพรบพิตรถ้าจะเปรียบกันแล้วบพิตรทรงเหมือนกับบุรุษแบกเปลือกป่านเพราะฉะนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นผิดทั้งหมดเหล่านี้เสียเถิดเพื่อจะได้ไม่ต้องทรงประสบกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และความทุกข์ตลอดกาลนานเลยขอถวายพระพรในที่สุดพระเจ้าปายาสิก็ตรัสชมเชยเหตุผลต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสรับถ้อยคำของท่านพระกุมารกัสปะเถระได้นำเหตุผลนำตัวอย่างนำข้ออุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบให้พระองค์ได้ทรงสดับมาเนี่ยความจริงเนี่ยพระเจ้าปายาสีก็คงจะทรงพอพระทัยมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องการอยากจะฟังทัศนะคือความเห็นของท่านพระกุมารกัสปะและต้องการอยากจะพิสูจน์ด้วยท่านพระกุมารกัสปะเนี่ยตามข่าวเล่าหรือว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ดีและก็เป็นบุคคลที่เทศได้ไพเราะเป็นคนฉลาดในวิธีการเทศนาก็จึงได้พยายามปรัดแย้งอยู่ต้องการที่จะทรงสดับเหตุผลฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับเหตุผลต่างๆมาแล้วนี่ก็จึงตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้ารู้สึกพอใจถ้อยคำของพระคุณเจ้าตั้งแต่ฟังข้ออุปมาข้อต้นๆมาแล้ว
แต่ข้าพเจ้าต้องการจะฟังปฏิภาณคือชาวไวไหวพริบในการโต้ตอบหรือการแก้ปัญหาที่วิจิตพิสดารของพระคุณเจ้าต่อไปข้าพเจ้าจึงได้โต้แย้งคัดค้านต่อพระคุณเจ้าข้าแต่ท่านกัสสปะผู้เจริญการกล่าวแก้ปัญหาของพระคุณเจ้าแจ่มแจ้งยิ่งนักเป็นการประกาศธรรมะให้ข้าพเจ้าฟังโดยอเนกปริยายคำว่าอเนกปริยายนี้ก็มีเหตุผลหลายอย่างมีประโยชน์มากมายเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีตาดีจะเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นหลังจากพระเจ้าปายาสิตรัสสรรเสริญความรู้และความสามารถของท่านพระกุมารกัสสปะเถระแล้วจึงทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกขึ้นว่าข้าแต่ท่านกัสสปะผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระคุณเจ้าจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกเพื่อนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านกัสสปะผู้เจริญข้าพเจ้าต้องการจะบูชามหายัญขอท่านจงบอกวิธีบูชามหายัญในพระพุทธศาสนาที่จะเป็นประโยชน์และมีความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดท่านพระกุมารกัสสปะเถระทรงทราบพระประสงค์ของพระเจ้าปายาสิดังนี้แล้วจึงถวายพระพรอธิบายว่าขอถวายพระพรบพิตรการบูชามหายัญในพระพุทธศาสนาคือการบริจาคทานแต่การบริจาคทานนั้นมีทั้งอย่างผิดและอย่างถูกอย่างผิดคือยันที่ต้องมีการฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรหรือสัตว์ต่างๆต้องได้รับความวอดวายตายไปและปฏิฆาหกคือผู้รับทานได้รู้ถึงการฆ่าสัตว์เหล่านั้นด้วยและเป็นผู้มีความเห็นผิดมีความดำริผิดเจรจาผิดทำการงานผิดเลี้ยงชีพทางที่ผิดพยายามผิดระลึกผิดตั้งใจผิดการบริจาคทานเช่นนั้นย่อมไม่มีผลย่อมไม่มีอานิสงส์ไม่มีความรุ่งเรืองและไม่แพร่หลายมากเพราะวัตถุทานนั้นได้มาด้วยการฆ่าผู้อื่นหนึ่งทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์และปฏิฆาหกคือผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์คือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองด้านทั้งผู้ให้และผู้รับเปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพันธุ์พืชที่ไม่ดีไปหว่านลงในพื้นนาที่ไม่ดีโดยไม่ได้ถางตอและวัชพืชคือพืชที่เป็นอันตรายออกไปเสียให้หมดก่อนทั้งฝนก็ไม่ตก

ชะพันธุ์พืชตามฤดูกาลต้นพืชเหล่านั้นจะมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้อย่างไรชาวนาจะได้รับผลสมบูรณ์หรือนี่คือเป็นการกระทำทานในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นไปในทางที่ผิดส่วนอย่างที่ถูกคือยันที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ทั้งหลายหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทายกผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลและปฏิฆาหกคือผู้รับก็มีศีลบริสุทธิ์เช่นกันเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งผู้รับยังเป็นผู้มีความเห็นถูก

็เป็นผู้มีศีลและปฏิฆา6คือผู้รับก็มีศีลบริสุทธิ์เช่นกันเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งผู้รับยังเป็นผู้มีความเห็นถูกดำริถูกเจรจาถูกทำการงานถูกเลี้ยงชีพทางที่ถูกพยายามถูกระลึกถูกตั้งใจถูกการบริจาคทานเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแพร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพันธุ์พืชที่ดีไปหว่านลงในพื้นนาที่มีดินดีไม่ลุ่มหรือดอนจนเกินไปทั้งแผ่วถางตอวัชพืชคือพืชที่จะเป็นอันตรายต่อพืชพันธุ์ของเราให้หมดก่อนผลก็ตกต้องตรงตามฤดูกาลต้นพืชเหล่านั้นก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ชาวนาก็ได้ผลอันไพบูลย์นี่เป็นวิธีการกระทำการบูชายัญหรือบริจาคทานในพุทธศาสนาในทางที่ถูกจุดใหญ่ใจความก็อยู่ที่ทายกผู้ให้มีทายธรรมที่ได้มาในทางที่ถูกที่ต้องแล้วไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เอามาเพื่อกระทำทานนั้นทางเป็นผู้ที่มีศีลและปฏิฆา6คือผู้รับก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วยังประพฤติปฏิบัติฝึกหัดใจตนให้เป็นคนพร้อมที่จะสละกิเลสที่มีอยู่ในตนออกไปคือสละความโลภความโกรธความหลงพระเจ้าปายาสิทรงทราบถึงวิธีบูชายัญคือการบริจาคทานแล้วได้ทรงถวายทานแด่ท่านพระกุมารกัสสปเถระพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่ตามท่านพระกุมารกัสสปะมาด้วยทั้งหมดประมาณ500องค์โดยพระเจ้าปายาสิทรงถวายทานอยู่7วันแล้วตั้งแต่นั้นมาทรงเริ่มบริจาคทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลยาจกคนขอทานวณิพกคนขอทานโดยร้องเพลงหรือดีดสีตีเป่าให้ฟังแต่อาหารที่พระองค์ทรงบริจาคนั้นมีปลายข้าวและน้ำผักดองเป็นกับทั้งทรงบริจาคผ้าเนื้อหยับหยาบที่มีชายขอดเป็นปมๆและในการทรงบริจาคทานของพระเจ้าปายาสิพระองค์ก็ไม่ได้ทรงด้วยไม่ได้ทรงกระทำด้วยพระองค์เองมีอุตระมานพเป็นเจ้าหน้าที่จัดการให้ทานและอุตระมานพหลังจากเขาได้ให้ทานแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าพบกับพระเจ้าปายาสิเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้พบกันในโลกหน้าอีกเลยด้วยอำนาจผลทานขอให้เป็นดังที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้นี่เป็นความปรารถนาของอุตระมานพผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดการให้ทานของพระเจ้าปายาสิพระเจ้าปายาสิทรงสดับข่าวคำปรารถนาของอุตระมานพว่าอุตระมานพได้มีความปรารถนาเช่นนั้นจึงรับสั่งให้เรียกอุตระมานพมาแล้วตรัสถามว่านี่แน่อุตระมานพได้ยินว่าเธอให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาทุกครั้งว่าด้วยอำนาจผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับพระเจ้าปายาสิเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้พบกันในโลกหน้าอีกเลยดังนี้จริงหรือไม่อุตระมานพก็นับว่าเป็นลูกผู้ชาย 100% เหมือนกันกราบบังคมทูลรับว่าขอเดชะพระราชอาทยามีพ้นกล่าวจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ

พราะเหตุว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบริจาคปลายข้าวที่มีน้ำผักดองเป็นกับข้าวและผ้าเนื้อหยาบๆที่มีชายขอดเป็นปมๆเป็นทานวัตถุทานเหล่านี้พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทพระองค์ทรงบริจาคทานแต่สิ่งที่ไม่ทรงรักการให้ทานแบบนี้เรียกว่าเป็นการให้วัตถุทานที่ต่ำเป็นการทรงบริจาคทานแบบเสียไม่ได้ผลดีจะมีอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องการบริจาคทานนี้ก็มีลักษณะทานอยู่3ประการด้วยกันครับทาน3ประการนั้นก็มี1ทาสทานคือให้สิ่งของที่ต่ำกว่าที่ตนใช้หรือที่ตนบริโภค 2. สหายทานคือให้สิ่งของที่เสมอกับที่เราใช้หรือที่เราบริโภค 3. สามีทานคือให้สิ่งของที่ดีกว่าที่เราใช้หรือที่เราบริโภคนี่เป็นลักษณะการให้ทานมีอยู่3ประการดังนี้ฉะนั้นทานของพระเจ้าปายาสินี่เป็นไปในลักษณะที่เป็นทาสทานในเบื้องแรกนะเป็นทานที่ต่ำกว่าที่พระองค์ทรงเสวยหรือทรงใช้อยู่แต่พอได้ฟังถ้อยคำของอุตตรมานพตั้งจิตอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยพระเจ้าปายาสิได้ทรงสดับเหตุผลจากอุตตรมานพแล้วทรงพอพระทัยในการกราบบังคมทูลจึงตรัสอนุญาตว่าดูก่อนอุตระนับตั้งแต่นี้ไปเธอจงให้ทานอาหารและผ้าเหมือนกับที่เราบริโภคและใช้นุ่งห่มอุตระมานพรับพระราชดำรัสของพระเจ้าปายาสิแล้วได้ให้ทานอาหารและผ้านุ่งผ้าห่มล้วนแต่ของดีๆเหมือนกับที่พระเจ้าปายาสิทรงบริโภคและทรงใช้สอยทุกประการอันหนึ่งการทรงบริจาคทานของพระเจ้าปายาสิกับของอุตรมานพเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าจะแตกต่างอย่างไรเมื่อท่านทั้งสองไปรับอานิสงส์หรือผลดีของการบริจาคทานแล้วเนี่ยก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไปรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
1: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com

ขอโอกาสเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านกล่าวกับผมก็จะได้แสดงมรรคธรรมเทศนาตามวาระต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรักขติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขาวหาติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสะทายัสสะมันเตหิสักจังธัมโมสัตโบติก็เจริญพรในคัมมะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ในธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ขอโอกาสหลวงพ่อแผ่นดินดังกล่าวตลอดถึงคณะสงฆ์ทุกท่านรู้สึกดีใจก็เคยมาฉันเช้าอยู่นานๆก็แวะมาแต่ก่อนหน้านั้นกับผมเองและอนุภาพเองก็เคยติดตามอยู่กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ชายากตปุญโญหลวงปู่หลวงที่อนุภาพอยู่ด้วยก็กตปุญโญผู้ที่ทำบุญไว้แล้วในปางก่อนบุญเยอะบุญมากหลวงพ่อสนองในช่วงนั้นก็เช่นกันตอนนั้นเป็นพระติดตามมาคอยดูแลอุปถัมภ์ใกล้ชิดหลวงปู่มาเห็นศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลเข้าวัดสังฆทานเยอะมากถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังยกย่องชมเชยเชิดชูพระครูปลัดไพลินว่าท่านเก่งท่านเก่งมากยังสามารถรักษาปณิธานความดีที่หลวงพ่อสนองได้กระทำไว้แล้วคือยังสามารถนำพาญาติธรรมญาติโยมเข้ามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติได้เป็นจำนวนเยอะเป็นจำนวนมากก็เป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสมอย่างยิ่งด้วยบารมีของท่านหลวงพ่อไพลินต่อจากหลวงพ่อสนองเป็นต้นมาคำว่าบารมีคือสิ่งที่สูงบารมีปารมีคือสิ่งที่สูงยิ่งสูงขึ้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติตนบารมีก็ยิ่งสูงขึ้นเข้าไปอีกในหนึ่งบารมีแยกเป็นสามบารมีสัมปันโนอุปบารมีปรมัตถะบารมีสิบทัศหลวงพ่อไพลินทำครบหลวงพ่อสนองก็ทำมาแล้วบารมีทั้งสิบทัศหลวงพ่อไพลินทำตามหลวงพ่อสนองที่ตั้งไว้ฐานะบารมีสัมปันโนฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถะศีลบารมีเนกขมะทุกอย่างได้สืบสานรักษาต่อเนื่องมาด้วยความดีด้วยบารมีที่ทำนั้นเคยเห็นวัดบางวัดครูบาอาจารย์จากไปแล้ววัดก็ไม่เหมือนเดิมแต่วัดสังฆทานยังเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมอยู่เพราะปฏิบัติตนอยู่ที่ไหนโยมก็เข้ามาหามากราบมาไหว้มาบูชาเพราะบารมีที่ทำนั่นแหละ

านบารมีหลวงพ่อแวลินไปเห็นว่าท่านทำที่ไหนทุกที่ที่ไหนมีงานมีโรงทานหลวงพ่อแวลินวัดสังฆทานที่ไหนมีงานมีโรงทานอันนี้คือบารมีฐานะบารมีอย่างหนึ่งญาติโยมเห็นแล้วก็ปลาปลื้มปิติยินดีพอใจเห็นก็อยากทำตามอีกอยากเข้ามาวัดอยากมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติตามหลวงพ่อไพลินอีกสิ่งเหล่านี้แหละเราท่านทั้งหลายสามารถรักษาไว้คงไว้แล้วดีมากเลยและจะทำต่อเนื่องกันไปไม่ได้ขาดอย่างเช่นช่วงนี้สัปดาห์วิสาขบูชาขึ้นชื่อครูบาอาจารย์ครบทั้ง7วันเทศนาอบรมสัปดาห์วิสาขบูชาก็นำพาศรัทธาญาติโยมเข้าวัดฝึกหัดปฏิบัติตนนั่งฟังเทศสวดมนต์ไหว้พระสมาธิภาวนาไม่ได้ขาดปฏิบัติบทบาลีที่เรียกว่าธรรมโมหเวรคติเรามาปฏิบัติธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมจริงธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายจึงมาฝึกหัดปฏิบัติตนเลยอันนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมพัดเปลี่ยนหมุนเวียนอริยบทแห่งการปฏิบัตินั้นนอกจากนั่งสวดมนต์แล้วก็เปลี่ยนไปนั่งสมาธิออกจากสมาธิก็มาเดินจงกรมพุทโธพุทโธไปตามลำดับก็ทำอยู่ครบ7วันนะอันนี้แหละท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัตินั้นธรรมโมเวรคติธรรมจริงธรรมโมสุจินโนสุขาวหติอยู่เป็นสุขนะผู้ปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่สุขเพราะใจมันเย็นใจมันสบายใจได้รับการฝึกฝนอบรมทำให้ใจมันเย็นใจเย็นขึ้นมาแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นตามไม่ทุกข์ไม่แดดไม่ร้อนแดดมันจะร้อนขนาดไหนก็ไม่กลัวเพราะใจมันเย็นแล้วทำคุ้มครองแล้วปฏิบัติจนครบ7วันก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบในธรรมเจ่มชื่นปิติในธรรมเหล่านั้นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังฝึกหัดปฏิบัติตนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิภาวนาก็ตามเดินจงกรมพุทโธพุทโธก็ตามนอนตะแคงข้างขวาก็ตามล้วนแต่เป็นวิธีการแห่งการฝึกหัดปฏิบัติตนทั้งนั้นแต่องค์ประกอบภาวะที่จะเริ่มเข้าสู่แห่งการปฏิบัติตนให้ยิ่งให้เป็นอธิขึ้นมาได้อะให้มันสูงขึ้นมาได้อะถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมให้สูงเป็นอธิเพิ่มสูงขึ้นหรือดีขึ้นมันก็มีองค์ประกอบเยอะส่วนประกอบเยอะอย่างครูบาอาจารย์ก็กล่าวว่ากินน้อยนอนน้อยภาวนาให้เยอะนี่หลักครูบาอาจารย์ที่สอนครูบาอาจารย์หลายรูปก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้กันหมดอยู่แล้วครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็สอนว่าพระพระฉันน้อยพระฉันน้อยนอนจำวัดน้อยจำวัดพออยู่ได้ปฏิบัติให้เยอะนี่คือหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ฉันน้อยหมายถึงพอดีไม่ได้น้อยจนทำให้ร่างกายเกิดเวทนาแทนที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเวทนาความหิวเกิดโอ้ยทำไม่ได้อีกคำว่าชนะคือพอดีปานกลางปฏิปทาพอดีมัชฌิมาฉันน้อยนอนก็เช่นกันจำวัดก็เช่นกันญาติโยมก็นอนก็เช่นกันพอดีคำว่านอนจำวัดไม่ใช่ว่าน้อยจนแต่ผู้ใดที่ฝึกแล้วก็เก่งนะเนสัจฉิกทราบว่าของเราก็มีอยู่นี่เนสัจฉิกไม่นอน

มีอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นออโตเมติกออโตเมติกร่างกายของเราเนี่ยมันปรับเองโดยปริยายจากชั้นเยอะมาลดชั้นน้อยจากชั้นน้อยถือถ้าไม่ชั้นแต่ร่างกายมันอยู่ได้อยู่ได้พออะไรเพราะมันปรับแล้วออโตเมติกแล้วพัฒนาแล้วอยู่ได้นอนก็เช่นกันจำวัดก็เช่นกันเคยจำวัดประมาณไหนอยู่ได้ลื่นลดลงมาก็อยู่ได้เพราะร่างกายมันปรับแล้วกับโอกาสหลวงพ่อได้ลืมมาอย่างสูงยิ่งสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อร่างกายของเรามันปรับเข้าสู่สภาวะแห่งธรรมแล้วมันอยู่ได้จะน้อยน้อยนอนน้อยน้อยปฏิบัติให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้มากไว้ลดละถ่ายถอนอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อลดมันได้ถ่ายถอนมันได้สภาวะจิตใจมันก็สูงนะสูงขึ้นตามลำดับเป็นอาทิขึ้นมาสูงขึ้นมาองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากนั้นก็มีอีกเยอะที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินหน้าลดหน้าเพิ่มขึ้นได้อินทรียสังวรนะอินทรียสังวรใครอินทรียสังวรได้เก่งได้ดีภาวนาได้ดีตรงกันข้ามใครบุคคลใดขาดอินทรียสังวรภาวนาก็ยากมันเป็นคนอุบายโดยกันเลยว่าใครก็ตามมีอินทรียสังวรได้เก่งได้ดีภาวนาก็เกิดได้ดีภาวนาก็เป็นเหลวเพราะความสังวรในอินทรีย์ทั้ง6ตาอินทรีย์ทางตามองเห็นรูปผัสสะทางตาเกิดเห็นปุ๊บเกิดตัณหาปั๊บอยากได้อยากเป็นอยากมีเพราะตาไปผัสสะไปเห็นรูปแล้วมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะถูกนิวรณ์เข้าครอบงำเพราะตาไปเห็นหลวงปู่หลวงท่านบอกตามันเห็นเพราะมันเกิดเป็นตัณหาโหแต่ว่าใช่ตัวโบท่านโอ้คำว่าตาหันนะตามันไปหันมันจึงเกิดเป็นตัณหาโอ้โหคำทางเหนือพระใครละสังวรในตาคือหลับตาทำไมเวลานั่งสมาธิภาวนาในศาลาในบ้านตรงไหนก็ตามเนี่ยก็ได้ครูบาอาจารย์บอกอันหลับตากันนะสำรวมตานะอันนี้แหละคือสังวรในตาเพื่อไม่ให้ตาไปกระทบกับรูปที่มองเห็นสัมผัสเกิดขึ้นมันจะหลุดไปกับสิ่งมองเห็นสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ได้ก็อยากเกิดอยากเป็นอยากได้แต่พอหลับตาสังวรตาปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความมืดตัณหามันก็ไม่เกิดหรือเกิดเยอะมันก็เกิดน้อยไม่ได้เกิดเยอะเพราะสังวรในตาเช่นกันไล่ไปเรื่อยสังวรในตาในหูจมูกลิ้นกายใจหูก็เช่นกันแต่ส่วนมากเราเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีใครเราหลับหูก็คือปิดหูแหละตาคือหลับตาหลับหูก็คือปิดหูไม่มีใครปิดไม่มีเอาสำลีมีอะไรก็เปิดหูแต่ความสังวรในหูมันทำได้ระมัดระวังในหูมันทำได้เช่นได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมก็หลีกหนีไปตรงนั้นเพราะต้องการสำรวมในหูแต่ขณะฟังธรรมฟังเทศอยู่นี้ถือว่าเราตั้งใจฟังกับกลายเป็นสิ่งที่ดีขณะที่ครูบาอาจารย์ได้เทศนาอบรมพร่ำสอนอยู่นี้หูก็ฟังสัจจะฟังธรรมะท่านสอนอะไรกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเอาหูไปฟังเสียงเขาด่าเขาว่าโกรธโมโหไม่พอใจนั่งสมาธิไม่ได้ใจมันร้อนเดือดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพราะหูไปได้ยินว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขามาว่าให้ฉันทำไม
นั่งไม่ได้เลยสำรวมในหูก็หาวิธีการออกมาหรือแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เขาดุด่าว่าร้ายนั้นเราผิดหรือถูกแยกแยะเอาถ้ารู้ว่าเรามันถูกอยู่แล้วถูกตามธรรมนะคำว่าถูกที่ถูกจริงต้องถูกตามธรรมะไม่ใช่ถูกใจถ้าถูกใจนี่เสียหายเยอะตัวนี้มิถ้าถูกใจแค่นั้นแหละถูกใจดีหมดแต่มันไม่ถูกธรรมมันต้องเอาถูกธรรมด้วยมันถึงจะเป็นสังวรในหูถ้าสิ่งที่ได้ยินทางหูผัสสะทางหูมันเกิดขึ้นแล้วมันถูกตามธรรมก็ยอมรับตามธรรมทำใจให้ปล่อยวางให้ได้จมูกก็เช่นกันกลิ่นที่ได้ยินเข้าทางจมูกก็แยกแยะพินิจพิเคราะห์เอาว่ากลิ่นที่ได้ยินมันกลิ่นดีหรือไม่ดีข้อหาวิธีการสำรวมระมัดระวังสังวรในจมูกลิ้นก็เช่นกันผัสสะทางลิ้นลิ้มรสเข้าไปอร่อยหรือไม่อร่อยก็แยกแยะนึกคิดพิจารณาเอาประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีเคยเห็นเคยหลงได้ยินหลวงปู่ว่าวันไหนสมเด็จโตผัสสะทางลิ้นคือฉันข้าวและอร่อยมากเขาขายทิ้งเลยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีฉันข้าววันนี้วันนี้อร่อยมากขายทิ้งเลยเห็นไหมว่าท่านสังวรระวังทางลิ้นนะเพราะถ้าไม่สังวรละมัดทางวิ้นละมัดติดลิ้นลิ้มรสชอบพอใจอยากได้อยากเป็นอยากมีบอกโยมเอานี้มาถวายหน่อยอร่อยจังเลยนะภาวนาไม่ได้แล้วลดลงครูบาอาจารย์ยังบอกว่ามันไม่ถูกธรรมอย่าไปเอาถูกใจอย่างเดียวต้องใฝ่หาสิ่งที่ถูกตามธรรมผัสสะทางลิ้นทางกายก็เช่นการหนาวร้อนอ่อนแข็งที่เกิดขึ้นที่กระทบทางกายก็มีวิธีการป้องกันสังวรสำรวมระวัดระวังได้เยอะสังวรได้ดีทางกายได้ดีส่งเสริมอดหนุนต่อการปฏิบัติธรรมต่อการทำสมาธิต่อการภาวนาเพราะเกิดจากผัสสะทางกายเพราะเกิดจากความสังวรสำรวมระวังในอินทรีย์ทางกายเช่นกันปู่เล่าว่าหลวงปู่มั่นส่งน้ำยกหลวงปู่มั่นเนี่ยเริ่มมีสบู่แล้ววันไหนลูกศิษย์เอาสบู่ก้อนที่มีกลิ่นหอมมาส่งน้ำให้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่เอาปู่มั่นว่าก้อนนี้ทิ้งไปหรือใครจะเอาไปใช้ก็แล้วแต่หลวงปู่ไม่ให้ใช้ความสังวรเรามัดระวังทางกายของหลวงปู่มั่นท่านระมัดระวังได้ถึงขนาดนั้นแหละว่าผัสสะที่มากระทบทางกายแล้วขึ้นสู่ทางจมูกด้วยว่าสบู่มีกลิ่นหอมที่มาถูตัวทางกายแต่กลิ่นมันหอมเอาไม่เอาเอาสบู่ที่ธรรมดาไม่ต้องมีกลิ่นหอมเพราะระมัดระวังเพราะสำรวมต้องรวมทางกายแต่ยากที่สุดในอายตนะในอินทรีย์ทั้งหกที่จะสำรวมคือใจสำรวมได้ยากที่สุดเราท่านตรงนี้มาสำรวมใจทางนั้นแหละตอนนี้หูฟังธรรมใจก็นึกคิดตามว่าพระอาจารย์พูดเรื่องสอนเรื่องอะไรก็เลยสำรวมใจเมื่อสำรวมใจได้ดีสมาธิได้ดีภาวนายิ่งเกิดปฏิบัติยิ่งสูงขึ้นเพราะความสำรวมมันเกิดขึ้นแล้วทางใจเกิดขึ้นแล้วมนสาสังวโรมนะคือใจสังวโรคือสังวรมนสาสังวโรสำรวมทางใจให้มันได้ยากนะสำรวมใจเนี่ยที่กล่าวมาทั้ง5อายตนะอายตนะลิ้นสีทั้ง5ที่กล่าวมานะตาสำรวมก็ง่ายหูก็ง่ายจมูกลิ้นกายง่ายพอมาถึงใจปุ๊บเนี่ยยากมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยนะ
ที่จะสามารถสังวรสำรวมได้จนเกิดเป็นหลวงพ่อสนองเพราะอะไรเพราะท่านสำรวมหลวงพ่อไพลินก็สำรวมจึงเกิดเป็นได้ครูบาอาจารย์พระท่านสังรวมทางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นรองเลยมาหนักที่สุดคือทางใจอะไรต้องสำรวมให้มันได้สำรวมทางใจได้ดีกายวาจาทั้งหมดมันมาหมดเลยตาหูจมูกลิ้นมันมาหมดเลยจึงเป็นสิ่งที่สำรวมได้ยากที่สุดในอินทรีย์ทั้งหมดทั้งหกหรืออายตนะทั้งหกนั้นแต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยเห็นไหมนุ่งขาวห่มขาวอยู่ตรงเนี้ยนุ่งห่มสบงจีวรอยู่ตรงเนี้ยครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ล้วนแต่มาฝึกใจล้วนแต่มาสังวรใจฝึกสมาธิภาวนานั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาบริกรรมไปนั่นคือส่วนของการสังวรในใจสังวรได้ดีเท่าไรสมาธิตั้งมั่นปฏิบัติได้ดีภาวนาสูงพอเกิดความสังวรนั่นเองอินทรียสังวรส่งเสริมให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นปาติโมกขสังวรเมื่อสำรวมทางอายตนะแล้วสำรวมในปฏิโมกของพระปฏิโมกของพระสำรวมในศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมสำรวมในศีลเนกขัมมะศีล8จริงๆก็คือศีล9รวมข้ออีกก็เป็น1ข้อเป็นศีล9แล้วศีล8แต่ละชรวาศีล8เนกขัมมะก็พึงสำรวมในปฏิโมกข์คือศีลของตนทั้ง8ข้อที่รับไปนั้นคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ได้รักษาศีลเนกขัมมะมีศีล5ข้อสำรวมสามเณรมีศีล10ข้อสำรวมพระภิกษุมีศีล227ข้อสำรวมในพระปาติโมกปาติโมกขสังวรอานิสงส์ข้อหนึ่งในศีลในสังโยชน์ด้วยสังโยชน์กิเลสละเอียดใครเข้าถึงสังโยชน์ละสังโยชน์ได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานและในหนึ่งของสังโยชน์ศีลปตปรมาสน์ทำไมจะต้องให้มาสังวรในศีลปาติโมกขะสังวรเพราะศีลเป็นข้อสำคัญมากมากด้วยตรงไหนมีศีลตรงไหนมีความพร้อมตรงไหนคอยปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั้นอยู่เป็นสุขอยู่สบายหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระรามเก้าตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านเคยกล่าวว่าในอดีตบ้านเมืองเราแทบไม่มีรั้วไม่มีกำแพงอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนมีศีลคนในอดีตน่ะไม่มีกำแพงเลยเดินหากันไม่มีการขโมยเพราะรักษาศีลข้อ2ไม่มีการทำร้ายเพราะรักษาศีลข้อ1อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอานิสงส์แห่งศีลแต่ทุกวันนี้กำแพงท่วมหัวยังปีนข้ามไปฆ่ากันเลยเอาไม่อยู่เลยเพราะไม่มีศีลก็ขาดศีลกำแพงสูงท่วมหัวยังข้ามไปฆ่ากันได้แต่เราท่านทั้งหลายณวัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อพระลินพานำปฏิบัติสำรวมแล้วในศีลของในขมะใส่ชุดขาวดูเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมไม่ได้หลากสีนะเพราะมีศีลนะหลากสีก็ขาดศีลแต่สีเดียวคือสีขาวก็งามบริสุทธิ์บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์สะอาดสวยงามเพราะมีศีลเพราะปาติโมกขสังวรหรือศีลสังวรสำรวมระวัดระวังในศีลที่ตนมีตนถืออยู่นั้นให้รักษาให้มั่นไม่ให้ด่างให้พร้อยไม่ให้ขาดศีลขาดเมื่อไรภาวนาก็ยากปฏิบัติก็ยากเพราะศีลไม่ดีแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เมื่อไรภาวนาก็ดีเม
ันเอื้ออำนวยมันได้หมดเลยนี่คือองค์ประกอบเพราะมีศีลละสังวรหรือปาติโมกขสังวรศีลดีเท่าไหร่ภาวะ

ดีเท่านั้นหรือท่านกล่าวว่าศีลสมาธิและปัญญาไปด้วยกันเอื้อกันส่งเสริมอุดหนุนคำจริงด้วยกันว่าศีลดีสมาธิดีสมาธิดีปัญญาก็ได้ดีนะเริ่มมาจากศีลเห็นไหมล่ะว่าทำไมจะต้องว่าเวลาเนกขัมมะเวลาวันสำคัญจะต้องมารับศีลแปดด้วยก็นี่แหละพอเป็นบทพื้นฐานเบื้องต้นแห่งคุณงามและความดีทั้งหลายทั้งปวงคือศีลดีย่อมเอื้อหรืออานิสงส์แห่งศีลมีโภคาทรัพย์มีความสุขเข้าสู่พระนิพพานเหมือนดังกล่าวตอนต้นว่าหนึ่งในสังโยชน์ก็มีศีลนะเพราะสังโยชน์ทั้งหมดขาดข้อใดข้อหนึ่งก็เข้าพระนิพพานไม่ได้มันต้องครบถึงจะเข้านิพพานได้และในหนึ่งข้อนั้นก็คือศีลปัตตปรามาสศีลปัตตปรามาสข้อ3สังโยชน์เหนี่ยวยึดผูกเกาะแน่นไม่แก้ไปไม่ได้ถูกสังโยชน์มัดเกี่ยวแน่นไว้ต้องแกะทิ้งต้องคลายทิ้งสังโยชน์ทั้ง10คลายได้ข้อหนึ่งก็ไปคลายข้อที่2แก้ข้อหนึ่งข้อ2ก็แก้ได้แก้ไปสักกายทิฏฐิต้องแก้วิจิกิจฉาต้องแก้สีลปัตตปรมัตถ์ต้องแก้ไม่ยอมแก้ไม่ยอมละตัดสังโยชน์ก็ติดอยู่นั่นไปก็ไม่ได้เหมือนนักโทษที่ถูกจองจำมารัดขาไว้รัดมือไว้ไปไหนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านทั้งหลายเนกขัมมะทั้งหลายกำลังมาฝึกหัดปฏิบัติตนเพื่อจะละจะคลายกันอยู่สีลัพพตปรมาสรูปๆคำคำศีลไม่นักไม่แน่นไม่จริงไม่จังในศีลที่ตนถือไปไม่ได้แต่ถ้าหนักแน่นในศีลที่ตนถือเมื่อไรนั่นแหละมันสามารถละสังโยชน์ข้อ3ศีลปัตตปรมาสได้ไว้ว่าไม่ใช่รักษาศีลเพื่อเป็นผู้วิเศษอะไรต่างๆรักษาศีลเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตใจของตนเท่ากับปาติโมกขสังวรเกิดขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วภาวนาอยู่ในป่าก็ไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์สมัยเก่าเดินทุดงเข้าป่าไปองค์เดียวหรือสององค์ไม่แหววไม่หวาดหวั่นขั้นคลามในสิ่งใดใดพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายทั้งหลายเห็นไหมประวัติครูบาอาจารย์ครั้งเก่าช้างมายังไม่กลัวเลยเพราะศีลดียอมสละชีวิตให้เลยถ้าเรามีเวรมีกรรมต่อช้างก็ให้ช้างมาทำร้ายเราได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมต่อช้างก็ให้ไปทางใครทางมันช้างก็เขาป่าหากินไปเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติอยู่ถ้ำอยู่เขาไปเพราะศีลของท่านบริสุทธิ์พลังแห่งศีลมันแผ่กระจายไปยังสัตว์ก็ยังสามารถสัมผัสได้นะวัดสังฆทานลมเย็นนกกาสัตว์ป่าในสนามเต็มไปหมดพวกเขารู้ว่าตรงนี้มีการรักษาศีลไม่ทำลายเขาไปอยู่ข้างนอกก็ตายหมดเพราะไม่มีศีลแต่ในวัดสังฆทานนี้ทุกคนมีศีลสามารถอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นปฏิโมกขสังวรหรือศีลละสังวรก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณรู้จักบริหารในการบริโภคมันส่งผลให้ภาวนาได้นะเพราะรู้จักปริมาณบริหารในการบริโภค คำว่าบริโภคของเราหลักๆก็รู้เรื่องการกินการฉันของพระเพราะเราวันไหนอาหารอร่อยมากวันนี้โอ้ถูกปากทุกคำเลยไม่มีคำไหนพลาดออกจากปากอร่อยมากวันนี้ใส่เต็มที่เลยโจกแน่นท้องอืดจะเดินจงกรมก็โอ้ยไม่ไหววันนี้โจกเห็นไว้ไม่รู้จักปริมาณในการบริโภค
ง่วงก็ง่วงเพราะฉันเยอะอะไรอร่อยก็ฉันก็ไปแต่มันง่วงแม่กรรมะก็เช่นกันอันไหนอร่อยกินเข้าไปกินเข้าไปกินเสร็จก็ง่วงนอนหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนจะเดินจงกรมก็โอ้ยไม่ไหวไม่อยากจะเดินจะนั่งสมาธิแป๊บเดี๋ยวก็สงบถูกถิ่นมิถะเข้าครอบงำครูบาอาจารย์จึงสอนว่าโภชเนมัตตัญญุตาให้พึงรู้จักประมาณในการบริโภคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายทั้งปวงต้องรู้จักปริมาณในการใช้สิ่งเหล่านั้นถึงจะเอื้อจะทรงจะหนุนให้การปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเนคขมะใส่ชุดขาวก็นี่อยู่ส่วนของโภชเนนมัตตัญญุตาเช่นกันเนาะไม่ได้ใส่สีแดงมาแดงแปลดมาสีชมพูมาไม่ได้เขียนคิ้วทาปากมาเพราะรู้ว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักปริมาณในการกระทำของตนแต่ขาดการปริมาณในการกระทำของตนสมมติเฉยๆละวัดเราไม่มีหรอกฉีดน้ำหอมมาสุดฟุ้งเต็มตัวคนที่นั่งอยู่ข้างมันก็นั่งไม่ได้แล้วมันก็มีสองแบบคือชอบกับไม่ชอบนะเพราะอีกคนไม่มีโภชเนมัตตัญญุตาฉีดน้ำหอมมาสเต็มตัวเลยคนที่อยู่ข้างๆไอ้คนที่ชอบก็เออดีจังเลยส่วนคนที่ไม่ชอบก็เอาแล้วจะไปเที่ยวหรือมาวัดนะก็นั่งไม่ได้แล้วคนที่ไม่ชอบแต่เราท่านทั้งหลายโภชเนมัตตัญญุตารู้จักปริมาณทั้งกินทั้งใช้ทั้งตกทั้งแต่งอะไรต่างๆนั้นรู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะอันไหนควรจึงทำสิ่งนั้นอันไหนมันไม่เหมาะมันไม่ควรอย่าไปทำเพราะทำไปแล้วสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมมิจะกดจะทับจะโถมให้จมลงไปแต่สิ่งไหนที่มันดีสำหรับโภชเนรู้จักปริมาณมิจะเอื้อส่งเสริมเพราะมีปริมาณแล้วเมื่อเกิดอินทรียะสังวรสำรวมได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีศีลที่ดีแล้วปริมาณจับจ่ายใช้สอยหรือตกแต่งต่างๆกินอยู่พอดีแล้วปฏิบัติทีนี้ชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคะชาคริยานุโยคทำความเพียรให้เกิดอยู่ต่อเนื่องเนื่องนิดเมื่อเกิดความสำรวมเกิดขึ้นศีลก็บริสุทธิ์กินอยู่หลับนอนก็พอดีแล้วปฏิบัติชาคริยาทำความเพียรมันขยันทำความเพียรในศาสนกิจกิจของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อนเขาสวดมนต์อยู่เรานอนหลับมันน่าละอายนะเรานอนหลับอยู่ตรงที่พักเพื่อนเขาอรหังสัมมาสวาคาโตให้เรานอนหลับนี่ไม่ใช่ความเพียรแล้วเป็นความเพลียความเพลียอยากจะหลับอย่างเดียวแต่เราต้องชาคริยานุโยคคือทำความเพียรให้เกิดอยู่เนืองนิดจึงจะเหมาะสมกับการเข้ามาปฏิบัติธรรมณวัดสังฆทานแห่งนี้ความเพียรคือเยอะคือมากคือบ่อยคือขยันประหยัดค้านก็ตรงข้ามกับความเพียรไม่เอาเธอไปเดินโยมกันไว้ไม่เอาฉันจะนอนอ๋อขาดแล้วความเพียรเธอไปสวดมนต์หน่อยไหมไม่เอาความเพียรขาดแล้วเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในกิจศาสนกิจกิจของทางวัดที่ปฏิบัติตามกำหนดตามเวลาที่เขาแจ้งไว้มันคุ้มค่านะมันเหมาะสมนะส
มัยก่อนพรรษา1พรรษา2ฉันข้าวเสร็จก็จะแวบขึ้นกุฏิเผอิญระยะทางที่เดินไปกุฏิมองเห็นพระรูปนึงเดินจงกรมอ้าวท่านก็ฉันเหมือนกันแล้วท่านเดินจงกรมแล้วเราจะไปนอนเหรอเออมันสอนใจได้นะก็เพราะอริยบทสภาวะแวดล้อมต่างๆมันชวนมันเหมาะสัปปายะมันเกิดสัปปายะมันมีขึ้นวิเวกมันเกิดขึ้นเขาก็ฉันพระรูปของเขาฉันเขายังทำเดินจงกรมได้ทำไมเราเดินไม่ได้ถอยกลับเลยไม่เดินจงกรมเพราะสภาวะที่เห็นนั้นมันหนุนมันเอื้อส่งเสริมให้เราอยากทำความเพียรเขาทำได้เราต้องทำได้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจึงสอนนักสอนนาว่าฉันเช้าเสร็จทำไม่หนักหนาสาหัสไม่มีกิจการใดมากมายใครของพึงเดินจงกรมเพื่อย่อยอาหารอันที่สองกันเดินจงกรมมีเยอะมีมากกล่าวไว้สาธยายเยอะมากย่อยอาหารก็ได้ด้วยประกอบความเพียรอยู่เนืองเนตไม่เกียจคร้านเพียรระมัดระวังให้เยอะขึ้นในสิ่งต่างๆท่านก็กล่าวเป็นหลักวิชาการไว้ว่าเพียรระมัดระวังบาปอย่าให้เกิดขึ้นนี่ก็เพียรมึงบาปที่อยู่ภายนอกโทษที่อยู่ภายนอกนะอย่าให้มันเกิดขึ้นการสังวรในอายตนะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นเห็นสัตว์ที่อยากจะฆ่าถ้าฆ่าสัตว์ก็บาปแต่ความเพียรเกิดว่าสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นก็ไม่ฆ่าสัตว์ศีลก็ได้ด้วยเพราะความเพียรนำหน้ามาก่อนแล้วศีลก็ได้ปานาติบาตก็ไม่ฆ่าไม่ทำลายเขาเพราะเพียรมันบอกแล้วว่าเพียรระมัดระวังบาปภายนอกอย่าไม่เกิดขึ้นเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราล้วนแต่เพียรระมัดระวังบาปทั้งหมดเลยแต่ไม่มีความเพียรสัตว์ก่อฆ่าขโมยก็เอาประพฤติก็ผิดโอ้ไม่มีความเพียรระมัดระวังในบาปที่จะเกิดเลยมีแต่โทษเกิดมีแต่บาปเกิดเพราะขาดเพียรแต่เพียรระมัดระวังโทษบาปที่จะเกิดนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นให้ใจมันบริสุทธิ์เพียรละโทษละบาปที่เกิดภายในใจให้มันลดน้อยถอยลงใจมันนึกโลภใจเกิดโทสะใจมันเกิดโมหะเพียรยับยั้งไว้ใครสามารถเพียรยับยั้งใจให้ลดโทสะลดโมหะลดสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นกิเลสได้อาสวะได้เขาเศร้าหมองละได้เท่ากับมีความเพียรในตัวผลดีมันก็เกิดความงามมันก็เกิดบริสุทธิ์มันก็เกิดเพราะเพียรระมัดระวังบาปที่เกิดภายในใจให้ออกไปละทิ้งสลัดอาสวะขยะในญาณสามนะญาณสามจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานอุเพนิสวาญาณทั้งสามก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายะคำบาลีภาษาบาลีบางทีมันก็ตรงกับคำไทยแล้วมันเป็นอุทาสอนอุทาหอนสอนใจได้ดีมากอดีตในอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่ถึงท่านจะว่าเอาปัจจุบันเนี่ยเพียรกำจัดขยะในปัจจุบันนี้อาสวะขยะยานเนี่ยเพียรรู้ว่าอันไหนมันเป็นขยะที่หมักหมมมันไม่ดีเก็บไว้ทำไมขยะเก็บไว้ในบ้านมันเหม็นนะไม่ทิ้งเหรอ
ไม่กำจัดออกเหลือขยะอาสวะขยะยานยานรู้อาสวะเครื่องเศร้าหมองต้องละทิ้งโทษที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียรละเพียรตัดให้มันได้โลภะมันเกิดเพียรตัดโทสะมันเกิดเพียรตัดโมหะมันเกิดยิ่งตัดยากเข้าไปอีกโมหะตัวละเลยโมหะเนี่ยโลภะยังพอตัดง่ายครูบาอาจารย์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นว่าโลภะคือความโลภเกิดขึ้นมาก็ง่ายง่ายและกระตัดก็ง่ายอยู่บ้างโลภะโทสะเกิดขึ้นง่ายตัดก็ยากตัวกลางโมหะเกิดยากตัดก็ยากมากโมหะหลงเห็นผิดถูกมิจฉาทิฏฐิเข้าครอบงำเมื่อไรแล้วแก้ยากเพราะโมหะโมหะเกิดแต่ก่อนจะเกิดก็ยากที่จะเกิดเกิดแล้วก็แก้ยากแต่ท่านได้มีความเพียรอยู่ฝึกหัดปฏิบัติตนอยู่ระมัดระวังบาปที่เกิดภายในโทษที่เกิดภายในออกทิ้งอยู่อันนั้นแหละมันกำจัดได้เพราะเพียรเกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์วิสาขบูชาหน่วยงานราชการวัดวาอารามต่างๆวัดสังฆทานจัดตั้ง7วันนั้นทำความดีมีโยมยังสอบถามอาตมาภาพมีวัดไหนที่ปฏิบัติธรรมครบ7วันไหมในช่วงนี้อาตมายังส่งไปครั้งแรกคือวัดสังฆทานเลยส่งไปบอกโยมวัดสังฆทานไงเขามีปฏิบัติมีชื่อครูบาอาจารย์มาเทศน์ให้ฟังอยู่เพียรทำความดีให้เกิดขึ้นสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นดีเป็นกุศลให้ทำเถิดเพราะเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นแล้วตื่นเช้ามาก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตามเหตุสมควรก็มาฉันมาทำมาลายตอนบ่ายก็ฟังธรรมตอนเย็นเขามานั่งฟังเทศอีกตรงนี้อีกล้วนแต่มันเป็นความดีทั้งหมดเลยเพียรทำอยู่ตรงนี้คือภาวนากันอยู่ฟังเทศกันอยู่ในขณะที่ฟังเทศหูก็ฟังบางทีก็หลับตาทำใจให้สงบล้วนแต่เป็นเพียรทำความดีทั้งหมดเลยเพียรทำความดีเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นบางท่านก็นอกจากกิจที่เราทำก็ไปฝึกส่วนตัวเดินจงกรมส่วนตัวขวาพุทธซ้ายโถขวาพุทธซ้ายโถไม่หลับไม่นอนคนปฏิบัติธรรมนั้นแปลกนะยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่เนี่ยไอ้ส่วนที่พักผ่อนหรือหลับนอนมันก็มีอยู่บ้างแต่บางคนก็บอกว่าพักอยู่ในตัวเช่นนั่งสมาธิไปบางครั้งมันก็ถูกนิวรณ์ครอบงำง่วงหลับเมื่อมันหลับได้แป๊บหนึ่งแล้วความตื่นขึ้นจากหลับมันจะเกิดเพราะร่างกายมันได้พักแล้วเหมือนที่บอกว่าร่างกายมันเป็นออโตเมติกมันได้พักแป๊บมันฟื้นขึ้นมาเลยมันนำขึ้นมาเลยต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิง่วงมากเกินไปหรือไม่ไหวยังก็ไปเดินจงกรมเพื่อคลายง่วงไอ้เรื่องง่วงมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างกายเรามันก็คือเรื่องออโตเมติกนั่นแหละก็คือร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่ความง่วงนิวรณ์ก็จะถูกครอบงำสุดท้ายก็ต้องไปนอนเพราะเรื่องความง่วงนิวรณ์ถิ่นมิทะนี่ตั้งแต่พุทธกาลแล้วพระอานนท์ถามพระเจ้าแก้ความง่วงอย่างไรของพระเจ้าแก้ให้หมดสุดท้ายยังแก้ไม่ได้ก็คือไปนอนก็คือหลับก็คือนอนคือพักผ่อนแต่เมื่อเรามาเพียรทำความดีปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนากันไปแหละทีนี้คือทำสมาธิคือทำสมาธิสมาธิตามอริยบทก็ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดแม้แต่นอนก็ยังทำได้ไม่ใช่ว่านอนคือไปได้ทำสมาธิได้หมด

ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนในอริยบทหลักเป็นการฝึกเพียรทำความดีคือทำสมาธิได้หมดหลักๆ4อริยบทยืนเดินนั่งนอนแต่อริยบทย่อยถ้าเก่งแล้วทำได้หมดยื้อแขนเหยียดแขนกินข้าวอะไรทำได้หมดแม้แต่อยู่ในห้องน้ำก็มีสติก็ยังได้เข้าห้องน้ำยังมีสติก็ยังได้เลยอริยบทย่อยต่างๆยืนเดินนั่งนอนอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายของเราให้มันตรงดำลงสติของเราให้ตั้งมั่นเลยเนี่ยคือภาวนาคือทำความดีรักษาสติของเราให้ตั้งมั่น

ดำลงสติของเราให้ตั้งมั่นเลยเนี่ยคือภาวนาคือทำความดีรักษาสติของเราให้ตั้งมั่นคือมีสติระลึกรู้อยู่กับอุบายกรรมฐานที่ยกขึ้นมาพุทโธพุทโธก็ตามยุบหนอของหนอก็ตามหรือมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกก็ตามเคลื่อนไหวก็ตามมีสติจับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ยกขึ้นมานั้นอยู่กับอารมณ์นั้นได้สติตั้งมั่นได้สมาธิก็เกิดขึ้นแล้วใจก็สงบขึ้นแล้วเพราะสามารถเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำยิ่งภาวนาเยอะภาวนาบ่อยยิ่งมีโอกาสฝึกฝนตนเองได้ดียิ่งขึ้นภาวนาน้อยหรือไม่ทำก็ยิ่งไม่มีโอกาสเปรียบเสมือนกับการเดินทางตราบใดที่เราก้าวออกเดินทางจุดหมายปลายทางจากไกลแสนไกลขนาดไหนมีโอกาสถึงแต่จุดหมายปลายทางอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ยอมเดินมันก็ไม่ถึงการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันตราบใดที่เราท่านทั้งหลายหลวงพ่อไพลินยังพาฝึกหัดปฏิบัติอยู่เมื่อไหร่มันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสอยู่เมื่อนั้นแหละเพราะเพียรทำความดีอยู่เป็นประจำฝึกหัดสมาธิสมถะภาวนาอุบายบริกรรมก็ตามวิปัสสนากรรมฐานนึกคิดพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามฝึกตนไปเถิดมีแต่บุญได้มีแต่กุศลเกิดมีแต่ความดีเป็นขึ้นมาหรือคำว่าภาวนาภาวนาไปที่ไหนครูบาอาจารย์ก็สอนภาวนาสอนภาวนาก็เป็นเรื่องปกติคือท่านต้องการให้เราเพียรทำความดีให้มันเกิดภาวนาทำให้เกิดขึ้นทำให้เป็นขึ้นทำให้มีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดคือเกิดสติทั้งมันเกิดขึ้นเพราะภาวนาภาวนาทำให้เกิดทำให้เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้เพราะภาวนาเมื่อภาวนาทำให้เกิดสติเป็นสมาธิทำให้มีปัญญาก็ได้เพราะภาวนาพุทธศาสนาของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้คนเรามีปัญญาพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองเนี่ยวิสาขะจะมาถึงในวันที่31 31มีนิมาชาวิสาขมาชาก็วันที่พระเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองปัญญาคุณศาสนาสามต้องปัญญาแยกแยะพินิจพิเคราะห์ด้วยสติและปัญญาของตนเองเพราะเกิดจากการภาวนาพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะเกิดจากการภาวนาการทำใจให้สงบอยู่ใต้ต้นโพจึงตรัสรู้ในวันวิสาขะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานว่าเราท่านทั้งหลายก็เลยมาฝึกตนปฏิบัติตนตามสิ่งที่ตนทำอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วเมื่อภาวนาแล้วเมื่อภาวนาแล้วทำตนแล้วก็รักษาการดีความดีสิ่งที่ดีที่เราฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำให้คงไว้อย่าให้มันลดน้อยถอยลงหลวงปู่หลวงเคยอธิบายว่าเวลาทำสมาธิตราบใดที่ทุกท่านยังรักษาความดีสมาธิของเราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่มีขาดตอนมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเรารักษาความดีที่ทำไว้แต่เมื่อหยุดภาวนาหยุดปฏิบัติธรรมเมื่อไรความดีก็ขาดตอนมันก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกับถอยกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ท่านยังบอกว่าให้เพียรรักษาคุณงามและความดีที่ตนทำนั้นให้คงอยู่ตลอดไปเมื่อทำได้ดังนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของเราทุกท่านทุกคนณวัดสังฆทานแห่งนี้หรือที่อื่นที่ใดก็ตามตรงบ้านเราก็ตามความดีย่อมเกิดสมาธิก็ย่อมตั้งมั่นภาวนาก็ย่อมเป็นปัญญาก็ย่อมได้ก็ด้วยอนิสงส์ผลบุญจากเราท่านทั้งหลายเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติตนณวัดสังฆทานแห่งนี้ในสัปดาห์วิสาขบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประ

ุตัสรู้และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายนอกจากมาสร้างบุญของตนแล้วยังถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาด้วยคือบูชาระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาถึงพระคุณของพระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์บูชาถึงพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกอดเกิดกับเรากตัญญูและรู้คุณก็ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่เราทำเดียวนี้นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วท้ายที่สุดขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งทุกท่านเพิ่ง นั่งหลับตาทำสมาธิอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะยุติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้อ่ะหลับตาอยู่ในอาการสงบหายใจเข้าพุทธออกโทได้เข้าพุทธออกโทก็จริงๆก็ทุกท่านก็เก่งอยู่แล้วแหละเป็นอยู่แล้วฝึกนานมาละเป็นอยู่อุบายบริกรรมสมถะภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทออกโธหรือจะยุบหนอพองหนอเขาแล้วแต่ความชอบจริตนิสัยความเก่งความชำนาญของแต่ละบุคคลไปไม่ได้ไปกีดไปกันไปห้ามว่าเธออย่าไปเอาพุทโธเธออย่าไปเอาไม่มีใครเก่งใครถนัดก็ทำเธอดีทั้งนั้นแหละอุบายเพื่อให้ใจของเราที่มันว้าวุ่นสับสนนึกคิดปรุงแต่งนั้นมาคิดอยู่ที่พุทโธเท่านั้นยุบหนอพองหนอเท่านั้นสมาธิคือตั้งมั่นสมาธิคือแน่วแน่สมาธิคือจดจ่อหลุดออกไปจากพุทโธไหลไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่สมาธิไม่ใช่แน่วแน่เป็นปรุงแต่งฟุ้งซ่านอุทธจักกุกกุจจะไปปรุงไปโทษก็เกิดยิ่งปรุงเท่าไรปัญหาก็เยอะเท่านั้นโทษก็เกิดเท่านั้นก็ปรุงแต่ถ้าสำรวมเข้ามาพุทโธพุทโธให้เกิดความแน่วแน่กับคำบริกรรมนั้นอยู่ได้ก็นั่นแหละเรียกว่าสมาธิแล้วความสงบก็เกิดจดจ่อรู้สึกตัวเบาเบาสบายสบายความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ไม่เกิดเข้าไปถึงอัปปนาเมื่อไหร่แน่วแน่เมื่อไหร่มีแต่ความตื่นตัวมีแต่ความอยากฝึกมีแต่ความอยากปฏิบัติความง่วงไม่เกิดนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ถูกพักไปชั่วคราวเพราะความแน่วแน่ของสมาธิมันได้แล้วอยากฝึกอยากทำไม่อยากออกไม่อยากหนีนั่งต่ออยู่นั่นและเป็นชั่วโมงก็นั่งอยู่ได้อัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ปฐมก็ตามทุติตติจตุตก็ตามที่เกิดขึ้นเขาก็เกิดเป็นของเขาเองสมถะตั้งมั่นก็วิปัสสนามานึกมาคิดพิจารณาสัจธรรมะเกิดแก่เจ็บตายบ้างทุกขังอนิจจาบ้างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลิกยกขึ้นมาคิดรูปร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงรูปร่างกายของเราก็เป็นทุกขังเป็นทุกข์เจ็บปวดร้อนหนาวกระสับกระส่ายก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มมากก็ยังทุกข์อนัตตาก็เช่นการบอกไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังอย่าเป็นมันก็เป็นให้เป็นเขาก็ไม่เป็นอันนี้แหละมันเป็นอนัตตาก็นึกก็คิดพิจารณาถึงสัจจะวิปัสสนาไปวิปัสสนาเริ่มนึกคิดไม่ออกก็ถอยมาสมถะมาบริกรรมพุทโธเพื่อสร้างพลังให้เกิดขึ้นความเด็ดเดียวเกิดขึ้นไม่ท้อถอยอันนี้แหละจึงเรียกว่าภาวนาทำใจฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นนั่นเองอยู่ในความสงบอีกนิดนึง

0: ขออนุโมทนาสาธุเนกขัมมะญาติธรรมทุกๆท่านทุกคนก็ขอกราบขอโอกาสหลวงพ่อไพลินเป็นอย่างสูงยิ่งที่เปิดโอกาสให้กล่าวกับผมได้มาเทศนาอบรมในครั้งนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนขอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทานิค่ะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงยิ่ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

บั้งไฟที่พุ่งทยานเสียบฟ้าเป็นสัญญาณเพื่อร้องขอฝนจากพญาแถนเทพเจ้าผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนดินตามคติความเชื่อของผู้คนในภาคอีสานดินแดนที่เคยแห้งแล้งที่สุดในผืนแผ่นดินไทยพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยศรัทธาต่อธรรมชาติแต่หลายต่อหลายครั้งที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเมื่อขาดน้ำก็ไร้ชีวิตเกษตรกรจำนวนมากทิ้งไร่เข้ามาเผชิญโชคในเมืองหลายครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดความเป็นชุมชนค่อยๆล่มสลายใครเลยจะคิดว่าทางออกของปัญหาภัยแล้ง

0: อนนั้นท่านเสด็จไปอีสานไปตามถนนไปจังหวัดสระคามพอบ่ายๆเดี๋ยวเข้าไปมีถึงสี่แยกเรียกสี่แยกหนองแวงสมัยนั้นเรียกหนองแวงซึ่งตอนนี้ราชการเปลี่ยนเป็นสี่แยกสมเด็จภูมิเทศตอนนั้นจะเป็นนาซึ่งแห้งแล้งเสียหายนะเสียหายข้าวเสียหายหมดเลยก็มีรัศดรเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่ข้างทางท่านเองก็ไม่ได้มีหมายประทับตรงนั้น
1: ไม่มีใครร่วมรู้ว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้นั่งรอรถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่านเพียงแค่หวังจะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้พบและไม่มีใครคาดคิดว่าณที่นั้นเองพระเจ้าแผ่นดินจะมองเห็นกลุ่มคนเล็กๆข้างทางและทรงไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพวกเขา
2: ข้าพเจ้าสอบถามชาวนาคนนั้นถึงการประกอบอาชีพของพวกเขาและคิดว่าความแห้งแล้งจะทำลายไร่นาแต่ที่น่าประหลาดคือพวกเขาประสบปัญหาน้ำท่วมสำหรับข้าพเจ้านี่เป็นเรื่องประหลาดเพราะพื้นที่รอบๆมีสภาพคล้ายทะเลทรายมีเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าในความเป็นจริงพวกเขายังประสบทั้งภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมนี่คงพอจะตอบคำถามที่ว่าทำไมคนอีสานถึงอย่างยากจนขณะนั้นข้าพเจ้าได้แงนดูท้องฟ้าและพบว่ามีเมฆจำนวนมากแต่เมฆเหล่านั้นพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปวิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาเป็น

0: ว่า50ปีมาแล้วที่บทสนทนาสั้นๆระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับราษฎรกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริฝนหลวงโครงการที่ไม่เพียงแต่ดับภัยแล้งให้กับพื้นที่ภาคอีสานแต่ยังสร้างความชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งแผ่นดินไม่เว้นแม้แต่พื้นที่อับฝนที่ผมกำลังเดินทางไปห้วยแม่เพียงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดเพชรบุรีเพราะอยู่ในเขตพื้นที่อับฝนมีเทือกเขาล้อมรอบทำให้ในฤดูฝนเมฆที่พัดมาจากด้านหน้าเขาพัดผ่านเลยไปเดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้จึงประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยเฉพาะในปี2548ที่ทั่วทั้งประเทศประสบภาวะวิกฤตภัยแล้งชาวห้วยแม่เพียงไม่เพียงขาดน้ำเพื่อการเกษตรแต่ยังรวมไปถึงน้ำกินน้ำใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยหลายครอบครัวทยอยขายที่ดินและอพยพออกจากพื้นที
1: ่คือตอนที่แรงมากๆนะหมายถึงว่าตอนที่แรงมากๆก็มีคนที่ว่าท้อหมดกำลังทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์หมดก็ทิ้งได้ทิ้งส่วนไปรับจ้างไปขายแรงงานอะไรก็มีคือลงพืชผลผลิตไปแล้วมันไม่ได้กลับมามันก็ขาดทุนบางคนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังอะไร
0: ในเวลาที่คนทั้งหมู่บ้านต่างปรับทุกข์กันอย่างสิ้นหวังป้าสิริวันบุญงามข้าราชการครูเกษียณซึ่งเลือกใช้ชีวิตบ้านปลายที่หมู่บ้านแห่งนี้กลับไม่คิดเช่นนั้นโครงการพระราชดำริฝนหลวงจุดประกายความหวังให้หญิงแกร่งคนนี้ลุกขึ้นสู้กับภัยแล้ง
2: เมื่อเจอแบบปัญหาภัยแล้งมากๆเข้าเนี่ยนะฮะชาวบ้านทุกคนเขาก็ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องของโครงการฝนหลวงเลยแต่ได้ยินมาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนต้นคิด
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าไปดิ้นเรื่องโครงการนี้มาจากไหน
3: มีอยู่ครั้งหนึ่งป้าไปอ่านหนังสือเจอแล้วก็จำเอาไว้ว่าฝนหลวงเป็นยังไงเผอิญปี4748เนี่ยพอเจอกับตัวเองว่ามันแล้งสุดๆเนี่ยทำให้เราคิดถึงพ่อหลวง
2: ครับ
3: ว่าคนที่จะช่วยเราได้ก็คือพ่อหลวงนั่นแหละทีแรกก็คิดว่าเป็นของยาก
2: ครับ
3: แต่ต่อมาเมื่อไปขอจริงๆเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย
2: เต็มใจช่วยเหลือดูแล
3: ใช่ทางศูนย์ฝนหลวงเขาเต็มใจตลอด
0: เพียง2วันหลังจากขอฝนป้าสิริวันก็เห็นเครื่องบินมาบินวนอยู่เหนือหมู่บ้านก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักหลังจากนั้นป้าจึงรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือข้อมูลบันทึกปริมาณน้ำฝน
2: แล้วเมื่อไหร่คุณป้าจะเอาผลของการบันทึกนี้ไปส่งที่ศูนย์ฝนหลวงเองครับ
3: ก็คิดว่าจะไปวันนี้ละค่ะ
2: ดีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตามไปด้วยนะฮะ
3: ได้ค่ะ
2: มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ผมอยากจะถามพี่
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: การส่งรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นภารกิจหลักที่ป้าสิริวันทำด้วยใจดังนั้นการมาที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจึงไม่ต่างจากการมาเยี่ยมลูกหลานครับถือเป็นมิตรภาพที่งอกงามจากการทำงานร่วมกัน

0: ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับคนในชุมชนอย่างแท้จริง
1: อ๋อครับไอ้นี่เขาตั้งใจออกแบบ
0: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมีหลายแห่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเป็นศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นเสมือนโรงเรียนฝึกหัดทำฝนผู้อำนวยการวัฒนาสุขการจนาเศษผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเล่าให้พวกเราฟังถึงการพัฒนาวิธีการทำฝนเทียมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2498โดยในเบื้องต้นหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลซึ่งเป็นวิศวกรเป็นผู้รับสนองพระราชดำริ
2: ท่านก็ขึ้นไปทดลองเองเลยนะ
0: ในสมัยนั้นการทำฝนเทียมถือเป็นเรื่องใหม่ทั้งเทคนิควิธีการและเครื่องหมายเครื่องมือแต่ด้วยความทุ่มเทและความหวังที่จะช่วยเหลือราษฎรทำให้ในอีก14ปีต่อมาความพยายามก็เป็นผลสำเร็จในปี2512มีการทดลองทำฝนเทียมบนฟ้าเป็นครั้งแรกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมค้นคว้าทดลองด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด
2: เดิมเนี่ยเราใช้สนามบินหนองตะปูที่ปากช่องนะซึ่งผลการทดลองในครั้งนั้นประสบความสำเร็จนะก็ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทราบท่านก็มีรับสั่งว่าในพื้นที่ของปากช่องเนี่ยที่สนามบินหนองตะปูอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมฆได้ไม่ชัดเจนก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายมาที่สนามบินหัวหินนะซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ง่ายกว่า
3: สีแดงก็หมายถึงปริมาณของการตกของฝนที่ค่อนข้างหนักแน
0: ่
3: น
0: ในการปฏิบัติภารกิจต้องอาศัยความรู้จากฝ่ายต่างๆมาทำงานร่วมกันทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักบินช่างเครื่องและเจ้าหน้าที่โปรยสารเคมีพื้นที่เป้าหมายในวันนี้คือบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานโดยทีมปฏิบัติการจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างให้ได้ถึง80%ก่อนที่จะหมดฤดูฝนเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนสูงบ่อยครั้งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแผนปฏิบัติการและข้อแนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงโดยข้อแนะนำที่ทรงค้นคว้าทดลองล้วนมาจากพื้นฐานของการสังเกตธรรมชาติที่ผมเห็นได้ชัดคือการเลือกใช้สารเคมีใกล้ตัวอย่างเกลือแกงในการทำให้ความชื้นในอากาศจับตัวเป็นก้อนเมฆซึ่งถือเป็นสารที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติการและราษฎรผู้ใช้น้ำอีกทั้งยังหาได้ง่ายไม่ต้องสิ้นเปลืองสั่งซื้อจากต่างประเทศ
4: วันนี้พื้นที่เป้าหมายเราก็ยังคงเหมือนเดิม
3: โอเค
4: รุ่มลำน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
0: แผนปฏิบัติการและข้อแนะนำทางเทคนิคเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประมวลออกมาเป็นสูตรที่เรียกว่าตำราฝนหลวงและได้พระราชทานให้เป็นหลักวิชาการมาจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความเอาใจใส่ในการช่วยเหลือราษฎรอย่างแท้จริงการทุ่มเททรงงานหนักของพระองค์ท่านยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับโดยเฉพาะสำหรับนักบินที่ทำงานท่ามกลางความเสี่ยงนานาประการ
5: กฎการบินจะต้องบินห่างสภาพอากาศบินไม่เข้าเมฆนะครับนอกจากหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นักบินฝนหลวงก็จะตีความไปอีกแบบนึงเลยฮะก็เราจะบินในเมฆในสภาพอากาศนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคือทำฝนให้ตกลงมาการใช้สารเคมีชนิดไหนต้องบินแบบไหนนะครับก็ต้องทำให้ถูกทฤษฎี

เมื่อบินอยู่บนฟ้าพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาก็เหมือนจะถูกย่อส่วนลงครับพื้นที่เป้าหมายของเรากลายเป็นสัดส่วนที่เล็กมากแต่ว่าความเร็วในการบินกลับทำให้เรามีเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่จะโปรยสารเคมีบริเวณพื้นที่เป้าหมายคงต้องคอยลุ้นกันครับว่าฝนจะตกในจุดที่เราตั้งใจเอาไว้หรือเปล่า

0: สำเร็จแล้วครับตอนนี้ที่ห้วยแม่เพลียงก็คงชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเช่นกันผมว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่จะดีใจหน่วยปฏิบัติการดับแล้งของเราก็คงรู้สึกไม่ต่างกันครับ
1: อย่างวันนี้นี่ก็เห็นผลงานเนี่ยก็คือพี่เป็นคนวางแผนแหละว่าจะต้องไปบริเวณไหน
2: คือของเราเนี่ยไม่คาดหวังว่าจะต้องไปเจอเมฆที่เป็นฝนแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: คือเราก็ทำตามขั้นตอนที่ในหลวงพระราชทานมาก
1: ็
2: คือในขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ไปก่อเมฆขั้นตอนที่สองเราไปเลี้ยงเมฆใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ติดตามสภาพเมฆกลุ่มนั้นดูว่าอีกสักระยะเวลาเท่าไหร่เมฆถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็เหมาะที่จะไปโจมตี
0: การทำงานของนักบินฝนหลวงทุกวันนี้ยากขึ้นเรื่อยๆครับพี่ประยูนบอกกับผมว่าการตัดไม้ทำลายป่ามีผลกระทบอย่างมากต่อการทำฝนเทียมเมื่อไม่มีป่าก็ไม่มีความชื้นเมื่อไม่มีความชื้นก็ไม่มีเมฆมากพอที่จะให้พวกเขาจัดการให้เมฆมารวมตัวกันหนาแน่นได้ผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมพระองค์ท่านถึงทรงให้ความสำคัญของการฟื้นฟูรักษาป่าไม้อย่างมากเพราะป่าไม้คือผู้สร้างน้ำทั้งน้ำจากฟ้าและน้ำในดินการเดินทางของผมกำลังจะสิ้นสุดลงพร้อมๆกับการรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตของคนที่ห้วยแม่เพียงผมรับรู้ได้ถึงความสุขของคนที่นี่และนั่นทำให้ผมเข้าใจความหมายที่ว่าน้ำคือชีวิตลึกซึ้งมากขึ้น
3: มันก็เหมือนคนแห้งแล้งตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่แหละเพราะว่ามันแห้งแล้งไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างไงเพราะว่ามีฝนมีฟ้าแล้วก็กระชุ่มกระชวยเหมือนชีวิตเราเกิดมาใหม่
1: เมื่อกี้ดูเวลามันประมาณ10โมงกว่านะฮะที่เข้ามาถึงไร่ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาที่เครื่องบินจะบินผ่านแล้วใช่ครับ
4: แต่ว่าป้าว่าเริ่มจะมาแล้วมั้งคะเนี่ยพอดีมีเมฆเยอะด้วยได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาแ
0: ล้วนับจากวันแรกที่เริ่มปฏิบัติการขึ้นบินทุกวันนี้ภารกิจของพวกเขาช่วยดับภัยแล้งให้กับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่า160ล้านไร่ในแต่ละปีโดยในปี2553พบว่าประสบความสำเร็จในการทำฝนให้ตกในพื้นที่เป้าหมายถึง 98% ของจำนวนวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการมีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงถึง173ล้านไร่ครับได้เห็นการทำงานของทีมปฏิบัติการฝนหลวงแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติแม้จะรู้ดีถึงสภาพความเสี่ยงและความเหนื่อยยากของงานซึ่งบอกได้ว่าเป็นการปิดทองหลังพระแต่พวกเขาก็ทุ่มเทด้วยกายและใจอย่างห้าวหาญนอกจากความรู้ความเชื่อมั่นในเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเห็นด้วยตาแล้วสิ่งที่ผมสัมผัสได้ด้วยใจคือความเคารพศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งริเริ่มบุกเบิกทางเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินความกล้าหาญของพวกเขาจึงเป็นความกล้าหาญที่จะสานต่อเส้นทางนั้นให้ถึงจุดหมาย
5: แต่เมื่อเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ให้ลงมาได้ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักหยุดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอร์ลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อ

ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบา

จารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่ง
แปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุข
คิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกิน
ทำให้เราได้ตรัสรู้

เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้
่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ที่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก
ั้งๆที่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอรู้มีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคน
ก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไม

การปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมให้ใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย

กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: วันหนึ่งหลังจากฟังโอวาทธรรมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแล้วกลับออกไปบ้านนาในถึงกุฏิที่พักแล้วก็นั่งทบทวนปิติชื่นชมยินดีพอใจธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว3ครั้งก็ได้รับความปลื้มใจอย่างมากเบากายเบาใจอิ่มทั้งคืนแจ่มแจ้งดีมากคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนับว่าเป็นโอวาทคำสอนอันหาค่ามิได้การได้คบพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมแม้ครั้งแม้คราวก็สามารถคุ้มเรารักษาเราไว้ได้ตลอดชีวิตของจิตธรรมของพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้ากับธรรมของปุถุชนต่างกันแท้ห่างกันราวท้องฟ้ากับแผ่นดินหรือจะเป็นเพราะว่าเราให้ความเคารพนอบน้อมให้ความศรัทธาเชื่อมั่นในคำของเพิ่นแล้วตั้งใจปฏิบัติจริงจังก็เป็นได้มันแทงทะลุใจซาบซึ้งยังประโยชน์ตลอดเวลาดังคำที่ว่าสัตบุรุษย่อมพักดีต่อสัตบุรุษเสมอวันที่4เข้าไปรับฟังโอวาทธรรมอีกช่วงนั้นมีพระผู้เฒ่าหลวงพ่อหลวงตาเข้าไปอยู่ศึกษาธรรมวินัยกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นมีอยู่หลายองค์มีหลวงตาเฒ่าองค์หนึ่งจริตนิสัยขี้โลภแสดงความโลภในเรื่องของอาหารตอนแบ่งอาหารตอนเช้าตั้งแต่เข้าไปอยู่ด้วยก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงตัวเองอันนี้ผู้ข้ามิได้เห็นด้วยตนเองแต่หมู่พระที่อยู่กับวัดหนองผือเล่าให้ฟังเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงหาอุบายไล่หนีออกไปเพิ่นเอาคำเทศไล่ว่าพวกเราบวชกันเข้ามาแล้วผ่านการฝึกหัดอบรมธรรมะบ้างแล้วเป็นธรรมะธรรมโมเสียก่อนจึงจะเป็นธรรมโมเป็นผู้ทรงธรรมได้ไม่ใช่จะมาเป็นธรรมโมนมักอยากมักกินมักได้ให้ได้เปรียบคนอื่นแต่มันทำลายตนส่วนสมมุติบุรุษหญิงชายพระเนนนั้นก็อยู่คงที่เพราะรู้จักของจริงของปลอมรู้เหตุผลรู้ปัจจัยรู้อาการรู้จักตนรู้จักธรรมรู้พอดีรู้ประมาณเป็นธรรมะธรรมโมแล้วอย่ามาเป็นธรรมโมนให้หนักแก่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หาทางผันผายออกไปเชนเนอร์ผู้ใดรู้จักความพอดีก็ดีในทุกที่ทุกสถานนั่นเป็นผู้รู้จักการรู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักครูบาอาจารย์ให้รู้จักตนผู้เดียวเสียก่อนอื่นๆก็เป็นอันรู้จักได้ทั้งหมดสัพพุริสธรรมกับสัตตบุรุษเหมือนแมงผึ้งกับน้ำหวานดอกไม้ส่วนหมู่แมลงวันก็ไม่น้อมในอาหารของผึ้งมิ้มอันมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะจึงเป็นพหูสูตรได้วิริยะสติปัญญาก็ควรมีอย่างผู้ผ่านการฝึกหัดมาแล้วจะคิดสิ่งใดจะพูดคำใดจะทำอันใดก็อย่าให้เป็นกิจอันมาทรมานตนและทรมานผู้อื่นนี่อยู่ด้วยกันหลายรูปหลายองค์อย่าให้กระทบกันหากกระทบกันมันมักจะแตกจะร้าวกายก็ได้ธรรมะวาจาก็ให้ธรรมะใจก็ได้ธรรมะปัจจัย4ก็จะเป็นธรรมวัตถุตามเองดอกเมื่อธรรมะธรรมโมได้ที่แล้วจึงควรได้รับการบูชาจากเทวดาและจากชาวโลกเอาจริงเอาจังเกินไปหรือขวนขวายพยายามภาคเพียรมากไปแต่ขาดปัญญาก็เป็นเหตุให้ใจดิ้นรนอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากสำเร็จอยากบรรลุธรรมโลโภธรรมานังปริปันโถความอยากของตนจึงเป็นอุปสรรคของตนจึงให้ดูใจดูตนของตนด้วยสติปัญญาต จิตใจของเรานี้หากยังทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ก็ยังจะเป็นสนามรบกันของกิเลสกับใจอยู่ยังเป็นป่าช้าสุสานของความเกิดความตายความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยธรรมการต่อสู้ต่อกรกันด้วยธรรมโดยอาศัยความภาคเพียรด้วยปัญญาเป็นอาวุธอาศัยธรรมะขององค์พระพุทธเจ้าเป็นยุทธวิธีอย่างเท่าทันกันจะชนะหรือไม่ชนะจะเป็นหรือไม่เป็นก็อย่าให้เสียทีที่เราทุกคนได้บวชเข้ามาแล้วให้อุตสาหะพากันศึกษาต่อสู้หาหนทางออกจากภพจากชาติเจ้าของก็เราศัตรูก็เราอาวุธก็เราวิธีรบก็เราเสบียงเดินทัพก็เรานี่มันสงครามภายในอย่าไปใส่ใจแก่สงครามวุ่นวายภายนอกตัวคนโง่หาได้แต่บาปเพราะบาปรังเกียจบุญกุศลคนฉลาดย่อมได้รับความสุขความเย็นใจบาปเกิดเพราะเป็นคนโง่โง่แล้วชอบแต่การบาปบาปมากไปนรกบุญเกิดเพราะฉลาดรู้ได้อุบายบุญมากจึงได้ไปสวรรค์เป็นมรรคผลอันใดบาปอันใดบุญให้รู้จักเจริญอันใดละอันใดรู้อย่างนี้คือรู้จักตนแปลว่าได้ต้นทางของธรรมะรู้ตนฉลาดก็หมุนหาธรรมได้คำว่าหาก็เพราะว่ารู้ว่าตนยังโง่ยังเขลาอยู่ซึ่งมันก็ต่างจากอวดรู้อวดฉลาดพวกนี้มันอวดตนต่อธรรมะคำว่าอวดแปลว่าบ่อฉลาดบ่อฉลาดก็คือความโง่นั่นเองคนโง่อย่างนี้มีมากนักหาไปทิ่มหมดมือก็ไม่หมดเอาไฟเผาก็ไม่มอดไม่ดับได้ง่ายๆแต่หมู่ฉลาดชาติอาชาในกลับมีน้อยแต่ก็มีพอเป็นของประดับยุคประดับสมัยประดับธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดกาลปรารภความเพียรให้เกิดให้มีขึ้นกล้าหาญบากบั่นไม่ท้อถอยในการกำกับใจของตนกิจอันตนประสงค์ก็ยังจะมีจะเกิดขึ้นได้เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้สอนไว้อย่างนี้พระเนนก็ได้โคจรกันเข้าออกมีมากหมู่ทั้งคณะธรรมยุตและคณะมหานิกายทั้งพระปฏิบัติและพระศึกษาดำรงปริยัติผู้คนที่เข้ามาศึกษาอยู่ด้วยฟังธรรมอยู่ตอนที่ไปอยู่ร่วมกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นมีคนผู้ชาย2คนจากสกลนครกับอีกคนจากอำเภอท่าบ่อแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นไม่ให้นอนพักในเขตวัดพวกเขาพากันไปนอนอยู่เถียงนาของชาวบ้านโยมหมู่นั้นคุ้นเคยกับท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรมาก่อนจึงได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นได้แต่ให้นั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิหมู่พระเนนนั้นไม่แพ้แต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นใช้อุบายไล่ให้ไปให้ขยับขยายระบายออกไปบ้างให้โอกาสแก่ผู้เข้ามาศึกษาใหม่บ้างอีกอย่างก็เกินกำลังชาวบ้านที่จะใส่บาตรหยาดน้ำได้เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่ามารุมมาตุ้มมาโฮมกันหยังอยู่นี่จะได้ประโยชน์อีหยังกับซากควายเน่ามาเป็นหมู่แห้งหมู่กาอย่างนี้มันได้ประโยชน์น้อยไม่ควรมารวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะใหญ่โตให้เออกระเริกไปมันไม่ได้วิเวกแม้การบำเพ็ญเพียรก็ไม่สะดวกมาฟังมาศึกษาพอได้ความแล้วก็ออกไปเสาะหาที่เจริญภาวนาของตนให้หูจักความพอดีของเจ้าของของใครของมันแน่ผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่ขับไล่หมู่เพื่อนแต่ชี้บอกแนะแนวกันไว้ยังว่าไว้มือนี้ก็จิตใจที่ฝึกหัดให้รู้จักของจริงก็เป็นเรื่องเฉพาะใครเฉพาะเราเพิ่นหยุดเทศแล้วถามว่าฟังเทศได้ความดีไหมท่านจามเข้าใจไหมจำไว้ให้ดีเน้อได้ฟังเทศของเพิ่นครูอาจารย์มั่นใจเราก็สงบเย็นจำได้ดีตกค้างอยู่กับสัญญาความจำโดยตลอดเพราะอุบายเทศนาของเพิ่นดีมากเหมาะกับใจเราขณะนั้นจริงแท้เราผู้ฟังก็ได้สติ จดจ่อเฉพาะอยู่ต่อหน้าพระเนรด้วยกันมากอยู่กันเต็มกุฏิก็ไม่มีใครดิ้นขอกแขกเสียงเทศของเพิ่นก็กังวานชัดเจนพอเพิ่นหยุดพักระยะก็ได้ยินแค่เสียงแมงไม้เท่านั้นการฟังด้วยดีพาให้เกิดปัญญาคือพาให้รู้จักตัวอยู่ภายในจิตของเรากับข้อธรรมที่เพิ่นชี้แจงแสดงให้ฟังนั้นไม่คัดค้านต่อต้านกันเพราะตัดความสงสัยขาดจากใจเราเป็นบั้นๆไปตอกย้ำความมั่นใจของเราได้มั่นคงยิ่งขึ้นฟังแล้วกลับออกไปบ้านนาในส่วนตัวอยู่ลำพังเราก็มีใจอุตสาหะพยายามในการปฏิบัติแม้จะอยู่ที่อื่นก็ระลึกถึงและได้กำลังใจช่วงอยู่ใกล้ชิดเพิ่นนั้นกลางคืนบางวันก็ถือเนสัตชิกไม่นอนช่วงบ่ายก็ศึกษากับท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรใจมันวางความต้องการอยากสำเร็จมรรคผลลงได้เพราะก่อนหน้านั้นเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเพื่ออยากได้ของตนนั่นมันความคิดของคนหนุ่มกำลังเกลียดชังทุกข์การอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นได้ประโยชน์อย่างมากเพราะเราไม่นอนใจเร่งความเพียรได้ตามกำลังใจอุบายธรรมเพิ่นก็จี้จุดจี้ใจสอนให้รู้มีสติระมัดระวังตัวอยู่ตลอดคือได้ผู้ทรมานช่วยเหลือเราไว้ท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรเล่าให้ฟังเมื่อคราวอยู่บ้านนาในปีพุทธศักราช2486ว่าเคยมาอยู่บ้านห้วยทรายวัดหนองน่องคำชะอีมุกดาหารในปัจจุบันโดยเดินทางมาแต่อุบลกับเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศีโลเมื่อปลายปีพุทธศักราช2475มาอยู่วัดหนองน่องได้เดือนปลายเพื่อนครูอาจารย์เสามาเทศสอนหลวงปู่ราชคนบ้านบากแล้วก็ไปบัวขาวเข้าเขาวงขึ้นไปกุดบากปีนั้นท่านอาจารย์หลุยบวชมาแล้ว10ปีท่านว่าดีนะจามนะที่เราได้นิสัยอุปถากมาแต่ท่านอาจารย์บุญปัญญาวุโธหากไม่ได้มาก่อนคงอยู่ลำบากกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เพราะต้องมีนิสัยอันละเอียดสุขุมนะพักอยู่วัดหนองน่องพอควรแล้วก็พากันไปตามลำดับทางท่านอาจารย์หลุยว่าท่านอาจารย์เสากันตศีโลไม่ค่อยเทศสอนแต่ทำให้ดูเอาการกระทำเป็นอุบายสอนเช่นว่ากลางกรดภาวนาอยู่กลางแดดเดินจงกรมตากฝนหรือเอาจีวรชุบน้ำแล้วห่มตัวเดินจงกรมจนจีวรแห้งคาตัวเราก็ได้อุบายทรมานตนจากท่านครูอาจารย์เสามาใช้พอถึงกุดไหกุดบากก็พลัดหลงกันก็แยกตัวกันไปได้อยู่ร่วมกันอีกที่วัดสุทธาวาสอยู่กับท่านอาจารย์หลุยบ้านนาในได้เดือนปลายได้คุยได้ถามได้อ่านบันทึกคำสอนของเพิ่นครูอาจารย์มั่นจากสมุดบันทึกของท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรเล่มเล็กเล่มน้อยหลายเล่มท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรองค์นี้ท่านเก่งในการเขียนเก่งการบันทึกแต่ไม่เก่งทางพูดพูดติดอะติดนะนะจามนะท่านอาจารย์หลุยบอกให้จดคัดลอกเอาไปแต่บอกท่านว่าผมเขียนไม่ค่อยเป็นอ่านได้จำได้ก็พอแล้วครับได้อ่านคำสอนของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตปีพุทธศักราช2483 84 85 86ในบันทึกหลายเล่มบางเล่มท่านก็เขียนคล้ายชาวเล่ห์อ่านยากแต่ก็ได้รู้หลายอย่างได้เข้าใจหายสงสัยก็หลายอย่างหลายเรื่องท่านอาจารย์หลุยไม่หวงบันทึกอยากให้อ่านจึงนับว่าได้ประโยชน์หลายอย่างพอขึ้นไปถึงเมืองเหนือท่านอาจารย์ชอบฐานสโมถามว่าได้ไปสกลพบปะท่านหลุยไหมก็ตอบท่านว่าอยู่ด้วยเดือนปลายครับท่านอาจารย์ชอบว่าเออดีดียังไงครับท่านอาจารย์ได้คิดอ่านดีได้ศึกษาดีอยู่กับท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรบ้านนาในเพิ่นได้อ่านบันทึกสมุดเล่มน้อยของเพิ่น อ่านให้หมดนะจามนะเขียนเอาไปจดเอาไปก็ได้จะได้ประโยชน์มากเราก็ได้แต่อ่านท่องจำเอาไว้อันจำได้บ้างอันจำไม่ได้บ้างต้องทบทวนตอนภาวนาจึงจำได้ทบทวนได้ท่านอาจารย์หลุยเพิ่นไม่หวงธรรมะพูดสอนก็หลายแง่หลายธรรมเป็นครูบาอาจารย์ผู้เก็บธรรมะของเพิ่นครูอาจารย์มั่นไว้ได้มากที่สุดเพราะเพิ่นเขียนบันทึกได้มากจดจำได้มากได้อุบายมากอีกอย่างเพิ่นเคยอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาหลายพรรษาจึงได้ประโยชน์ได้มากโวหารของท่านอาจารย์มั่นพุทธศักราช2483หลุยโนนิเวศหมายถึงโวหารของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบันทึกโดยท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรเมื่อปีพุทธศักราช2483วันที่28เดือน7ปีพุทธศักราช2483ปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันพิจารณากายจิตความไม่เที่ยงของสังขารเป็นธรรมะส่อให้เห็นเรื่อยๆทำความรู้ในนั้นเห็นในนั้นในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นให้รู้เท่าทันกับธาตุอย่าหลงตามธาตุ

มหาสติเรียนกายจิตให้มากๆให้เห็นจริงธรรมะจริงสมมุติอย่าหลงรูปเสียงกลิ่นรสของอันนี้เต็มโลกอยู่เช่นนั้นให้เห็นปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตอนาคตและอดีตธาตุ 84,000 ธาตุออกมาจากจิตหมดนิโรธเป็นของดับเพราะรู้เท่าแล้วจิตไม่เกิดยินดียินร้ายดับไปเช่นนี้ชื่อว่านิโรธแสดงฌานเป็นที่พักชั่วคราวแล้วเจริญจิตต่อไปให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติมรรค8นั้นสมาธิมรรคเป็นองค์หนึ่งนอกนั้นเป็นปริยายให้รู้ธรรมะและอาการของธรรมถึงชั้นละเอียดแล้วก็จะรู้เองเห็นเองแสดงตนดูถูกท่านว่าท่านเป็นคนโกรธเพราะผู้ฟังไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะยุ่งแต่จิตของตัวเท่านั้นเกิดตายเกิดแล้วตายชมแต่หนังของเก่าไม่หันไปหาที่จะพ้นทุกข์ทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตแสดงฐานของธรรมะเป็นบ่อเกิดอริยสัจของจริงเกิดความรู้อย่างวิเศษแล้วย่อมหาอนิสงส์ประมาณไม่ได้อัตตาหิเป็นของลึกลับเหลือที่สุดถ้าทรงจิตรู้เห็นนอกกายเป็นมิจฉาทิฏฐิให้รู้เห็นอยู่ในกายกับจิตนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินักปฏิบัติใจต้องเด็ดเดียวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมให้รู้ธาตุเห็นธาตุจิตจึงไม่ติดทางราคะคนเราจะดีจะชั่วต้องเกิดวิบัติเสียก่อนท่านบอกว่าท่านเป็นคนราคะโทสะจริตแรงทางราคะทางโทสะกัดติดดังควายนิสัยใจคอเด็ดเดียวมากแสดงแก้ตำราพราหมณ์ดีนักหนังสือล้วนๆไม่มีบาลีอ้างนิสัยของท่านอาจารย์มั่นเป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยวดีมุ่งต่อมรรคผลจริงโมหานโบราณข้อวัดหมดจดดีเป็นคนไม่มีอคติพูดธรรมะถึงอริยสัจถึงพริกถึงขิงดีไม่อนุโลมตามบุคคลเป็นคนที่ใคร่ต่อความสันโดษดีข้อวัดเรียบร้อยหมดจดดีเป็นอาชาในดีรู้จริตของอื่นดีท่านพูดไปแล้วท่านไม่ถือธรรมของท่านท่านสงเคราะห์เข้าปัจจุบันดีเป็นคนไม่เห็นแก่หน้าบุคคลโลกไม่เอียงไปทางกามและทางโทสะโมหะไปตามความรู้ความเห็นที่เกิดจากปฏิปทาของท่านอ้างอิงของจริงเสมอเป็นคนที่วางเฉยได้ไม่ทรงจิตออกนอกกายท่านบริบูรณ์ทั้งมหาสติมหาปัญญาไม่เพ่งลาภยศสรรเสริญอาชีพบริสุทธิ์ด้วยสมาธิปัญญาข้ามศีลไปเสียแล้วจิตของท่านปกติดีไม่ลำเอียงไปด้วยคติกายวาจาใจเป็นอาชาในพระอริยเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้วิเศษหาประมาณมิได้ท่านอาจารย์มั่นผู้ขวนขวายน้อยเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายสันโดษชอบสงัดเป็นผู้ทรมานตนเสมอเป็นผู้ที่ไม่ละการจิตของท่านใหม่อยู่ในธรรมเสมอไม่เบื่อไม่ติดตระกูลไม่ติดที่อยู่ไม่ติดลาภและยศอ้างธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงและของเที่ยงนิสัยท่านอาจารย์มั่นถูกกับนิสัยเราท่านแสดงไม่อ้างสวรรค์นิพพานไม่อ้างทุกขติอ้างความเป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียวเพราะชั่วดีก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอนันตไนยมากมายยิ่งกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นอุบายที่จะทรมานสัตว์พ้นวิสัยของสาวกที่จะรู้ตามเห็นตามได้สาวกกำหนดรู้แต่เพียง 84,000 เท่านี้ก็เป็นอัศจรรย์ท่านกำชับว่าอย่าให้จิตเพ่งนอกให้รู้ในตัวเห็นในตัวเมื่อรู้ในตัวแล้วรู้ทั่วไป
พราะตัวเป็นต้นเหตุปฏิภาคนั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นได้อุกาหานิมิตนั้นเป็นของที่ไม่ถาวรพิจารณาให้ชำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิตชำนาญทางปฏิภาคแล้วทวนเข้ามาเป็นต้นปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสสนาให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วภพสามนั้นหลุดหมดไม่ต้องส่งอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเล่นนิมิตก็ดียินดียินร้ายก็ดีเรียกว่าคุ้มเงาตนเชื่อนิมิตเป็นบ้าท่านภาวนาสถานที่เป็นมงคลมีเทวดามานมัสการตั้งหมื่นท่านรู้ได้ด้วยภาวนาขั้นละเอียดอมนุษย์ท่านก็รู้ได้ท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวสละชีวิตถึงตายสลบไปสามคราวและท่านต้องการคนใจเด็ดเป็นสานุสิทธิ์ท่านทำตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลายไม่ทำตัวของท่านให้คุ้นเคยในตระกูลเลยการไปมาของท่านไปโดยสะดวกมาโดยสะดวกไม่ขัดข้องในตระกูลเป็นคนมักน้อยชอบใช้บริขารของเก่าๆถึงได้ใหม่ก็บริจาคทานให้คนอื่นข้อวัดหมดจดดีสติตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเสมอเป็นผู้ไม่ละกายวาจาพูดก็ดีเทศก็ดีไม่อิงอามิตรลาภสรรเสริญวาจาตรงตามอริยสัจตามความรู้ความเห็นอ้างอริยสัจเป็นหลักฐานเสมอกายวาจาใจเป็นอาชาในล้วนท่านประพฤติตนเป็นคนขนขวายน้อยไม่เอาอามิตรหมดจดในข้อวัดและหมดจดในธรรมะพ้นวิสัยเทวดาและมนุษย์ที่จะติเตียนได้ไม่เป็นข้อล่อแหลมในศาสนาท่านได้วัตถุสิ่งใดมาท่านสละทันทีสงเคราะห์หมู่พรหมจรรย์สิ่งของอันใดท่านอยู่ที่ไหนเขาถวายท่านก็เอาไว้ให้พระเนรใช้ณที่นั้นท่านไม่ได้เอาไปด้วยมีคนไปหาท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ดูคนท่านดูจิตของท่านเสียก่อนจึงออกไปต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่นอันหนึ่งท่านหันข้างและหันหลังใส่แขกท่านพิจารณาจิตของท่านก่อนและพิจารณานิสัยของผู้อื่นนี้เป็นข้อลี้ลับมากตอนนั้นถ้าจะเอาจริงจังต้องประชันต่อหน้ากันจึงเห็นความจริงจิตของท่านพาอันตรายลงไปถึงฐานของธรรมะนี้มีราคามากบ่งความเห็นว่าเป็นอาชาในโดยแท้ปฏิบัติธรรมท่านพูดทรมานใครแล้วย่อมได้ดีทุกๆคนถ้าหมิ่นประมาทแล้วย่อมเกิดวิบัติใหญ่โตท่านมีนิสัยปลอบโยนเพื่อคัดเลือกคนดีหรือไม่ดีในขณะท่านพูดเช่นนั้นท่านหันกลับเอาความจริงเพราะกลัวสิทธิ์จะเพลินนิสัยท่านเป็นคนใจเดียวไม่เห็นแก่หน้าบุคคลในเวลาถึงคราวเด็ดเดียวต่อธรรมวินัยจริงๆบุคคลใจเด็ดยิ่งอยู่กับท่านได้เพราะนิสัยของท่านเป็นเช่นนั้นเป็นคนทำจริงเอาจริงท่านเป็นคนไม่อวดรู้แต่ธรรมะของท่านบอกเหตุผลไปต่างหากนี้เป็นข้อพึงวินิจฉัยหาบุคคลที่จะดูจริตของท่านรู้ได้ยากเพราะท่านเป็นคนนิสัยลึกลับจะรู้นิสัยได้ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตส่วนเดียวท่านผู้มีอำนาจในทางธรรมะทำอะไรได้ไม่ขั้นครามชี้เด็ดขาดลงไปไม่มีใครคัดค้านนี่เป็นอัศจรรย์มากท่านถือข้างในปฏิปทาความรู้ความเห็นของท่านเกิดจากสันตุถีความสันโดษของท่านท่านนิสัยไม่เป็นคนเกียจคร้านขยันตามสมณกิจวิสัยหวังประโยชน์ใหญ่ในศาสนาท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ที่สะอาดไตรจีวรและเครื่องอุปโภคของท่านไม่ให้มีกลิ่นเลยถูย้อมบ่อยๆท่านบวชในสำนักพระอรหันต์สามองค์แต่เมื่อชาติก่อนๆ นู้นท่านไม่ใคร่พยากรณ์ใครๆเหมือนแต่ก่อนท่านพูดแต่ปัจจุบันอย่างเดียว
นิสัยท่านชอบเก็บเอาเครื่องบริขารของเก่าไว้ใช้เพราะมันภาวนาดีเช่นจีวรเก่าเป็นต้นท่านไม่ติดอามิสติดบุคคลติดลาภยศสรรเสริญท่านถือธรรมะเป็นใหญ่ไปตามธรรมะอยู่ตามธรรมะท่านพูดธรรมะไม่เกรงใจใครท่านกล้าหาญท่านรับรองความรู้ของท่านฉะนั้นท่านจึงพูดถึงพริกถึงขิงตรงอริยสัจพูดดังด้วยพูดมีปาฏิหาริย์ด้วยเป็นวาจาที่บุคคลจะให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นวาจาที่สมถวิปัสสนาพอไม่บกพร่องกำหนดรู้ตามในขณะกายวาจาจิตวิการตรงกับไตรทวารสามัคคีเป็นวาจาที่เด็ดเดี่ยวขลังดีเข้มแข็งดีเป็นอาชาในล้วนวาจาไม่มีโลกทำติดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระเนนอยู่ในอาวาสท่านได้สติมากเพราะบารมีของท่านเชื่อมถ้าขืนประมาทท่านเกิดวิบัติท่านอาจารย์มั่นเทวดาและมนุษย์ไปนมัสการท่านเท่าไรพันหรือหมื่นท่านกำหนดได้ท่านรักษาระวังเทวดามนุษย์ประมาทท่านเช่นเยี่ยงอย่างท่านก็มีระเบียบแท้กิจเล็กๆน้อยๆเป็นระเบียบหมดท่านอาจารย์ท่านพูดโน้นคำนี้อยู่เสมอเพื่อจะให้สานุสิตลงเพื่อละอุปทานถือในสิ่งนั้นๆท่านทำสิ่งที่บุคคลไม่ดำริไว้สิ่งใดดำริไว้ท่านไม่ทำนี้ส่อให้เห็นท่านไม่ทำตามตัณหาของบุคคลที่ดำริไว้จิตของท่านอาจารย์มั่นพาอันตรายลงไปตั้งอยู่ด้วยอมตะธรรมบริบูรณ์ด้วยมหาสติมหาปัญญามีไตรทวารรู้รอบมิได้กระทำความชั่วในที่ลับและที่แจ้งและมียานแจ่มแจ้งรู้ทั้งเหตุผลพร้อมกันเพราะฉะนั้นแสดงธรรมมีน้ำหนักมากพ้นวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตามเว้นแต่บุคคลบริบูรณ์ด้วยศีลและสมาธิมาแล้วอาจที่ฟังเทศท่านเข้าใจแจ่มแจ้งดีและบุคคลนั้นทำปัญญาสืบสมาธิต่อจิตท่านอาจารย์มั่นตื่นเต้นอยู่ด้วยความรู้ไม่หยุดนิ่งได้มีสติรอบเสมอไม่เผลอทั้งกายและวาจาเป็นผู้มีอริยธรรมฝังมั่นอยู่ในสันดานไม่หวั่นไหวตอนนี้ไม่มีใครที่จะค้านธรรมเทศนาของท่านได้เพราะวาจาเป็นอาชาในและมีไหวพริบแก้ปริศนาธรรมการได้ธาตุของท่านอาจารย์เป็นธาตุนักรู้เป็นธาตุที่ตื่นเต้นในทางธรรมะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งเห็นจริงในอริยสัจธรรมท่านดัดแปลงนิสัยให้เป็นบรรพชิตไม่มีนิสัยหินเพศติดสันดานท่านประพฤติตนของท่านให้เทวดาและมนุษย์เคารพและท่านไม่ประมาทในข้อวัดน้อยใหญ่ท่านไม่ให้จิตของท่านนอนนิ่งอยู่อารมณ์อันเดียวท่านกระตุกจิตของท่านค้นคว้าหาเหตุหาผลของธรรมะอยู่เสมอท่านหัดสติให้รอบรู้ในอารมณ์และสังขารทั้งปวงท่านว่าท่านอาจารย์เสาหนักอยู่ในสมาธิและพรหมวิหารธรรมและท่านขาดการตรวจกายสังขารนิสัยท่านอาจารย์เสาอนุโลมตามนิสัยบุคคลเสียโดยมากและท่านรู้รับว่าดีอยู่เสมอดีเฉพาะกิเลสของผู้ศึกษาแต่ไม่ดีธรรมะที่จะให้สิ้นทุกข์เฉพาะตัวของท่านอาจารย์มั่นหัดฝืนธรรมดาเพื่อดัดแปลงนิสัยไม่อนุโลมไปตามกิเลสท่านอาจารย์มั่นท่านเก่งทางวิปัสสนาท่านเทศให้บริษัทฟังสัญญามานะเขาลดเจตสิกเขาไม่เกาะเมื่อไม่เกาะเช่นนั้นยิ่งทำความรู้เท่าเฉพาะในจิตตรวจตราในดวงจิตขณะที่นั่งฟังตอนนั้นจะเห็นอานิจทีเดียวไม่ทำเช่นนั้นหาอนิสงส์การฟังธรรมมิได้ถ้าประมาทแล้วจะเกิดวิบัติเพราะคามานทิฐิของตนวินิจฉัยธรรมมิได้ท่านเทศอ้างอิงตำราและแก้ไขตำราดุจของจริงทีเดียวเพราะท่านบริบูรณ์วิปัสสนาและสมถะพอและท่านยกบาลีเป็นตัวเหตุผลแจ่มแจ้งท่านอาจารย์มั่นอุบายจิตของท่านพอทุกอย่างไม่บกพร่องคือพอทั้งสมถะพอทั้งวิปัสสนาทุกอย่างเพราะฉะนั้น
ท่านเทศนาจิตของผู้ฟังหดและสงบ

และกลัวอำนาจเพราะนิสัยคนอื่นไม่มีปัญญาที่จะชอนเข็มโต้ถามได้ตรงกับคำว่าพอทั้งปัญญาพอทั้งสติทุกอย่างเป็นอาชาในล้วนรวบรัดจิตเจตสิกของคนอื่นๆมิอาจจะโต้แย้งได้ท่านว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนโกงคนสนคนมานะกล้าแต่ท่านมีธุดงค์ข้อวัดทุกอย่างเป็นยอดทำความรู้เท่าทันกิเลสเหล่านั้นเดี๋ยวนี้นิสัยก่อนนั้นกลายเป็นธรรมล้วนเช่นโกงสติสนสติมานะสติเป็นคุณสมบัติสำหรับตัวของท่านความรู้ความฉลาดของท่านไปตามธรรมคืออริยสัจใช้ไหวพริบทุกอย่างตรงตามอริยสัจตรงกับคำว่าใช้ธรรมเป็นอำนาจคณาจารย์บางองค์ถืออริยสัจก็จริงแต่มีโกงนอกอริยสัจเป็นอำนาจบ้างแฝงอริยสัจตรงกับคำที่ว่าใช้อำนาจเป็นธรรมแฝงกับความจริงท่านอาจารย์เป็นนักปราชญ์แปดเหลี่ยมคมยิ่งนักธรรมชาติจิตของท่านที่บริสุทธิ์นั้นกลิ้งไปได้ทุกอย่างและไม่ติดในสิ่งนั้นด้วยดุดน้ำอยู่ในใบบัวกลิ้งไปไม่ติดกับสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นจิตของท่านถึงผลที่สุดแล้วมิอาจจะกระทำความชั่วในที่ลับและที่แจ้งเพราะสติกับปัญญาขัดจิตบริสุทธิ์ให้มั่นคงใช้ไหวพริบเป็นอาชาในอยู่เนืองนิดท่านอาจารย์หลุยเล่าว่าครูอาจารย์บุญสอนผมไว้หลายเรื่องการอุปัฏฐากการเว้นอคติการให้เป็นผู้ฉลาดในธรรมให้ฝึกหัดเป็นผู้มักน้อยสันโดษอดทนไม่เย่อหยิ่งพองลมไม่หยาบคายไม่เลียนแบบครูอาจารย์ตื่นก่อนนอนทีหลังคอยท่าระวังอยู่ว่าครูบาอาจารย์ต้องการสิ่งใดให้ว่องไวปราดเปรียวอย่าประพฤติตนเป็นศิษย์สมภารหลานเจ้าวัดข้อวัดทุกอย่างมีเหตุมูลพร้อมสมบูรณ์เว้นเสียแต่ว่าตัวบุคคลจะเป็นผู้ทำหรือไม่ทำใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเท่านั้นหากวันใดไม่ทำก็เป็นอันว่างจากคุณของตนคุณธรรมของนักบวชจะก้าวหน้าเจริญได้นั้นดีอยู่ที่การทำข้อวัดรู้จักวัดรู้จักข้อธุดงค์รู้แล้วทำก็ย่อมสุขใจอุ่นใจมีหวังสบายใจจิตใจก็อ่อนเอื้อต่อสมาธิและปัญญาท่านอาจารย์บุญเอาตัวรอดได้แต่ลูกศิษย์ไม่ได้สักคนและไม่ได้นิสัยด้วยอันนี้เพิ่นครูอาจารย์มั่นเป็นผู้ว่าเอาไว้แล้วท่านอาจารย์หลุยยังได้บันทึกไว้อีกหลายอย่างเกี่ยวกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแก้ติดดีนี้แก้ยากเพราะความไม่ดีนั้นแก้ง่ายเพราะเห็นว่าไม่ดีอยู่แล้วผู้ที่ติดดีต้องพยายามแก้หลายอย่างเพราะมันเป็นชั้นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในมีพร้อมทั้งเหตุผลจนทำให้เชื่อตนได้วิปัสสนาไปสู่อริยสัจอยู่แล้วแต่ดำเนินไม่มีความรู้รอบพอก็เลยเป็นวิปัสสนูไปท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้ติดฌานและญาณท่านแนะนำอย่าหลงฌานผู้จะพ้นทุกข์จริงแล้วไม่หลงญาณคือความรู้วิเศษที่เกิดขึ้นจากสมาธิสงบระลึกชาติหนหลังได้1ญาณเหตุการณ์อดีต1ญาณรู้จักอนาคต1รู้จักความนึกคิดของคนอื่นเป็นต้นเป็นวิชาที่อัศจรรย์ทั้งนั้นเมื่อติดอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้ล่าช้าเข้าสู่อริยธรรมฌานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์วิเศษแต่สมัยนั้นเทวทัตติดกลับเสื่อมได้เกิดทิฏฐิมานะแข่งขันสู้พระพุทธเจ้าท่านอาจารย์มั่นว่าฌานเหล่านี้มันน่าติดจริงวิเศษได้ทางโลกีฉะนั้นท่านฤาษีทั้งหลายติดฌานอันนี้ท่านอาจารย์หนูใหญ่ติดฌานอันนี้เองเสื่อมแล้วก็สึกกันเท่านั้นท่านเห็นความรู้นั้นว่าธาตุจริงฌานรู้จริงมันจริงทางวิปัสสนูแต่ทำความรู้นั้นให้ยิ่งจึงเป็นวิปัสสนาเครื่องเย็นใจท่านอาจารย์มั่นสอนจิตในทางอย่าหลงฌานอย่าหลงญาณโยคาวจรเจ้าติดในตอนนี้มาก
ติดพรหมโลกอ่อนทางวิปัสสนาความรู้ของท่านที่มั่นคงอยู่นั้นสุดวิสัยของสัตว์ที่จะรู้ตามเห็นตามเพราะฝ่าอันตรายลงไปหลายชั้นหลายเชิงจึงเห็นธรรมของท่านลึกลับสุขุมคัมภีรภาพจึงเห็นคุณธรรมของท่านเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าถ้าจิตฟูตามกิเลสไม่เห็นคุณธรรมของท่านเลยเพราะอยู่คนละโลกเสียแล้วจะเห็นหน้าท่านได้อย่างไรคนอื่นจะฟังเทศท่านเข้าใจนั้นเมื่อจิตหดแล้วรีบทำความรู้ความเห็นจิตของตัวอย่านอนใจความวุ่นความวายในจิตของตัวได้แล้วทวนกระแสของจิตเข้าไปตั้งใจฟังเรื่อยๆก็จะเห็นอานิสงส์ดูดื่มธรรมรสนั้นทีเดียวเต็มที่อย่างเดียวมันยุ่งนำหัวใจของตนกรรมของตนไม่เปิดออกจะรับธรรมได้อย่างไรสติของท่านจับจิตอยู่เสมอท่านทำการงานอะไรลงไปไม่ผิดท่านไม่ส่งจิตออกนอกเกรงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพิจารณาแต่กายกับจิตแสงตาตกต่ำเพราะท่านสำรวมท่านทำปัญญาและสติคล่องแคล่วชำนิชำนาญมากความรู้ความเห็นของท่านหนักแน่นมากไม่มีที่จะชอนเข็มฉะนั้นท่านพูดทำไปไม่มีใครชอนเข็มคัดค้านได้เลยนี้เป็นอัศจรรย์ใหญ่หลวงนักเรียกว่าท่านมีนิทัศนญาณภายในแจ่มแจ้งท่านพิจารณาดูโลกไม่มีผู้หญิงผู้ชายเพราะธรรมเป็นสภาพธรรมอันเดียวไม่มีนอกไม่มีในไม่มีไปไม่มีมาโลกเป็นอยู่เช่นนั้นส่วนรู้เห็นธรรมก็รู้เห็นอยู่เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไปท่าบ่อนาแกสกลท่านไม่อยากไปเพราะไม่มีคนปฏิบัติตามมีแต่ท่านอยู่ที่ไหนก็ทนได้ท่านเพ่งประโยชน์เสียก่อนจึงไปและมีคนอาราธนานิมนต์ด้วยลัทธิของท่านอาจารย์มั่นเสียงดังเป็นเสียงของบุรุษเสียงเป็นรัศมีอำนาจเลี้ยงจิตมากฉลาดใช้ไหวพริบทางจิตไม่เชื่อนิมิตท่านเชื่อธรรมะที่เกิดปัจจุบันปัญญาบริบูรณ์ไม่บกพร่องกายวาจาจิตเข้มแข็งมากพิจารณาธรรมะถึงแก่นเป็นผู้บริบูรณ์ทางปริยัติและปฏิบัติกายวาจาใจเป็นอาชาในเสมอจิตไม่มีการหดหู่จิตชื่นตื่นเต้นอยู่ด้วยสติสานุสิทธิ์ที่อยู่ด้วยมีการปฏิบัติคือจิตไม่ออกรับเหตุภายนอกจิตเยือกเย็นขนหัวลุกจิตกลัวเกรงท่านมากดุจท่านเห็นจิตของเราอยู่เสมอจิตของเราพิจารณาค้นเหตุผลอยู่เสมอไม่นอนใจฉะนั้นสานุสิทธิ์จึงมีสติเร็วรู้เร็วเห็นธรรมะเร็วผู้มีวาสนาน้อยไม่ติดตามท่านเพราะข้อวัดของท่านเข้มแข็งน้ำใจเด็ดเดี่ยวประดุจดังเพชรท่านพูดมีธรรมะภายในภายนอกเป็นที่อ้างอิงสานุสิทธิ์เข้าหาท่านร้อนทำให้จิตผู้น้อยค้นคว้าหาเหตุผลเมื่อออกมาแล้วจิตจึงเห็นอานิสงส์เมื่ออยู่กับท่านไปแล้วยิ่งเห็นอัศจรรย์ใหญ่ท่านเป็นคนเกรงใจคนท่านเป็นคนใหม่ในตระกูลทั้งหลายไม่ติดอามิสและติดตระกูลเป็นคนชอบสันโดษไม่ยุ่งกังวลทุกอย่างอุบายธรรมะแยบคายมากอามิตรได้ด้วยการเป็นเองกินอร่อยดุจแมลงผู้ชมเกสรมีความรู้เท่าทันเหตุผลมีญาณความรู้ทุกเส้นขนเป็นคนราคะกับโทสะจริตท่านได้พูดทำลงไปแล้วไม่มีใครคัดค้านสติปัญญาแน่นหนามากหาที่จะชอนเข็มไม่ได้เป็นนักรู้นักปฏิบัติพูดไม่เกรงใจคนพูดถูกธรรมะก็เป็นอันที่แล้วกันมีจิตน้อมไปเพื่อปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ทีเดียวไม่พูดตลกขนองแรงทางสมาธิและปัญญาแรงทางสติหนาแน่นมากเพราะท่านค้นกายจิตพอเพราะฉะนั้นสติของท่านจึงไม่เผลอพิจารณากายให้มากเป็นอุคหนิมิตพิจารณาอุคหนิมิตให้มากเป็นปฏิภาคนิมิต
พิจารณาปฏิภาคให้มากจิตรวมเป็นอริยสัจเห็นแจ้งพร้อมด้วยญาณสัมปยุตเกิดขึ้นมาเรียกว่าอุทธาคามินีวิปัสสนาทำในที่นี้ให้ชำนาญแล้วเห็นพร้อมด้วยการรวมใหญ่มีญาณสัมปยุตทวนกระแสแก้อนุสัยสมมุติเป็นวิมุตติอุบายของวิปัสสนาที่จะถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของสวยของงามต้องมาแต่ของที่ไม่ดีดุจดอกประทุมชาติเกิดหน้าที่เปลือกตมทำวิเศษต้องพิจารณาออกจากกายอันเปื่อยเน่าการพิจารณากายต้องให้ก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนให้ชำนาญต่อไปจิตเป็นเองจิตย่อมจะรวมใหญ่จึงเห็นความเป็นอันเดียวกันหมดทั้งโลกเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกราบดุจหน้ากรองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวอริยสัจเป็นที่แก้สมมุติในจิตข้อความนี้นำมาจากบันทึกของท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรวันที่ผู้ข้าจะกราบลาขึ้นเมืองเหนือก็ได้จัดไม้สีฟันใส่ฝาบาทพร้อมกับรัดประคตไหมของแม่ออกฝากให้ไปถวายเพื่อนครัวอาจารย์มั่นพร้อมมีดปาดหมากที่ได้มาจากเชียงใหม่น้อมเข้ากราบถวายทำวัดขอขมาตามลำดับวิธีอันนี้ท่านอาจารย์หลุยเป็นผู้สอนเมื่อท่านรับท่านก็อโหสิกรรมตอบแต่มิได้ให้พรเพื่อนครูอาจารย์มั่นยกมีดปาดหมากขึ้นมาจับพิจารณาดูแต่ไม่ได้ถามเกี่ยวกับมีดแต่อย่างใดให้โอวาทว่าคนผู้มีปัญญาเขาบ่อวดภูมิบ่อวดความรู้ของตนเป็นผู้มักน้อยต่อคุณของตนแต่เมื่อถึงการใช้งานก็เอาออกมาใช้ได้ทันทีคนมีภูมิรู้ไม่อวดความรู้มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่อวดเขี้ยวอวดงาของตนเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้โอวาทพร้อมพลิกมีดไปมาแล้ววางลงข้างๆจากนั้นก็รวบไม้สีฟันใส่ที่เก็บเป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วถามว่าจะขึ้นเมืองเหนือไปทางใดไปกับใครเราก็กราบเรียนบอกเส้นทางเดินทางแต่ผู้เดียวเมืองเหนือเป็นถิ่นภูมิของพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ที่ควรไปเสาะหาภาวนาก็มีอยู่มากแถวพร้าวเชียงดาวเวียงป่าเป้าลำปางก็ดีขึ้นไปถึงเชียงรายก็ดีทางนู้นก็มีท่านขาวท่านชอบท่านตื้อท่านแหวนท่านสิมก่อนลงมาก็บอกให้ท่านน้อยอยู่อุ่นหมู่ทั้งนั้นเพิ่นหยุดพักชักระยะหนึ่งเปลี่ยนคำพูดน้ำเสียงแบบใหม่ไม่ขึ้นเมืองเหนือก็ได้เสาะหาภาวนาอยู่แถวใกล้ๆนี้ก็มีอยู่หลายแห่งมีหลายบ้านที่พอบิณฑบาตได้ฉันขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระผมมีวาจาไปแล้วครับพอตอบออกไปเพื่อนครูอาจารย์มั่นยิ้มพอใจพร้อมส่งฝาบาทคืนให้จึงกราบลาถอยออกมาก็กราบอีก3ครั้งจากนั้นจึงกลับวัดบ้านนาในเตรียมตัวเดินทางต่อไปผู้เขียนได้กราบเรียนถามองค์หลวงปู่จามว่าวันที่จะไปจริงๆนั้นมีความรู้สึกอย่างไรครับผมมันตีบตันจุกอยู่ที่อกจะร้องไห้ก็ไม่ใช่จะไม่ร้องไห้ก็ไม่ใช่แต่น้ำตามันไต่ขอบตายิ่งหันหลังกลับมองไปทางวัดหนองผือมันยิ่งตื่นขึ้นหาหัวใจตอบแล้วท่านก็หัวเราะตัวเองแล้วหลวงปู่คิดอะไรอีกครับนึกถึงเมื่อตอนสมัยที่ผู้ข้ามีอายุได้ 16-17 ปีอยู่เมืองอุบลเพิ่นครูอาจารย์มั่นเข้ากรุงเทพตอนนั้นท่านหนีจากเรามาตอนนี้เราเดินหนีจากท่านมันอาลัยอ้อยอิงในใจเมื่อตอนเป็นเนน้อยร้องไห้น้ำตาไหลพรากๆจนครูอาจารย์สิงขันตยาขโมว่าให้ว่าเนนจามขี้ให้ตอนนั้นอายหมู่ก็อายอะไรคิดฮอดเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็น้ำตาไหลแต่มาตอนเดินหนีจากท่านนี้อุ่นใจอยู่แต่มันก็ยังหนาวในแล้วทำไมหลวงปู่ไม่อยู่คิดฮอดเมืองเหนือ
ขึ้นฮอดภาวนาภาวนา

สบายอีกอย่างในวัดหนองผือพระเนนก็มากจนหาที่หลับที่นอนไม่มีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ออกอุบายไล่ออกไปอยู่เรื่อยๆแต่เพิ่นไม่ได้ขับไล่ผู้ฆ่าหรอกเป็นความอัศจรรย์อย่างมากแค่นึกคิดอะไรหรือพระเนนในวัดห้องแหงกันขึ้นมาเพิ่นครูอาจารย์นำมาเป็นธรรมะอบรมสอนไว้ได้หมดคืนก่อนที่จะออกจากหนองผือนาในไปนั้นได้ปฏิบัติบูชาธรรมของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมันอิ่มกายอิ่มใจเย็นกายเย็นใจปลื้มอิ่มใจอยู่ตลอดสติตื่นรู้อยู่ตลอดเป็นอย่างเดียวกันกับจิตสงบอยู่ถ้ำผาบิ้งอันนั้นจิตรับธรรมปฏิบัติอันนี้จิตรับธรรมปริยัติส่งผลไปถึงปฏิเวทภายในในชีวิตนี้เกิดมาได้เห็นพระสงฆ์มาก็มากได้องค์เดียวในยุคสมัยนี้เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพิ่นเป็นผู้หมดจดหวังดีไม่มีพร่องผิวมั่นคงในศาสนามีเมตตาเปี่ยมล้นมั่นคงในพระธรรมวินัยเวลาเพิ่นสอนก็จะเอาทั้งคำพูดคำจาสอนเอาทั้งการกระทำเป็นเครื่องสอนมีอุบายธรรมในการทรมานพระเนนผู้คนมีอุบายอันแยบคายมากตอนเราเป็นผ้าขาวเป็นสามเณรก็ยังไม่ได้รับผลเท่าใดนักพอมาบวชเป็นพระแล้วจึงถือเอาประโยชน์ได้มากเพิ่นเทศให้ฟังแจกแจงได้เด็ดขาดใจเราก็ลงในธรรมไม่คัดค้านยอมเพิ่นทุกคำยอมเพิ่นทุกกิริยาหลักสูตรการเรียนปริยัติของพระธุดงค์โบราณไม่มีเรียนนักธรรมตรีโทเอกอย่างสมัยนี้หนังสือเรียนก็มีบุพศิกขาวันนามหาขันธกะวันนานวโกวาทปาติโมกใบลานโบราณหนังสือก็หายากต้องรักษาไว้อย่างดีห่อแล้วห่ออีกผู้ฆ่าก็ได้หนังสือจากท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมส่วนท่านอาจารย์อ่อนยานสิริท่านไม่ค่อยอยากจะให้เพราะว่ากลัวจะรักษาไม่ได้แต่ก็รับรองว่าจะรักษาไว้อย่างดีท่านจึงยอมให้อ่านอยู่ขอนแก่นวันหนึ่งรีบไปตักน้ำอ่านหนังสืออยู่เลยวางหนังสือไว้กับพื้นท่านอาจารย์อ่อนไม่เห็นเข้าก็เอาหนังสือกลับไปเลยแถมยังถูกด่าอีกขึ้นเมืองเหนือลงมาบ้านได้หนังสือมุตโตไทยของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเจ้าคุณจูมพระธรรมเจดีเป็นคนพิมพ์แจกท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นผู้ปั่นให้คำว่ามุตโตไทยมาจากภาษาบาลีแปลว่าหัวใจอิสระการมีอิสระภาพแห่งหัวใจเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นจากหนังสือมุตโตไทยของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตคำนำเนื่องด้วยวันที่13เมษายนพุทธศักราช2489บรรดาคณะศิษยานุศิษย์และพุทธมามกะทั้งหลายที่เคารพนับถือเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์มีขุนจัญญาวิเศษข้าหลวงจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพากันมีฉันทะเป็นเอกฉันท์จัดงานฉลองสมณศักดิ์ของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความเคารพนับถือในพระคุณของท่านพระคุณท่านประสงค์จะพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ข้าพเจ้าได้ตรวจและพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือมุตโตไทยซึ่งเป็นคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์มั่นก็เป็นที่เคารพของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์และพุทธมามกะทั้งหลายเป็นอย่างดีจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับจะได้อ่านและนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะจึงได้พิมพ์หนังสือมุตโตไทยนี้เพื่อเป็นเครื่องปฏิการะแก่ท่านผู้มีมุทิตาจิตมาแสดงความเอื้อเฟื้อในงานฉลองสมณศักดิ์ครั้งนี้ด้วยอนุภาพของพระคุณศรีรัตนตรัยและส่วนกุศลบุญญราศีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยจิตด้วยใจอันบริสุทธิ์ครั้งนี้พวกกล้าวกระผมขออำนวยพรให้เจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์

มีอายุยืนยาวนานมีความสุขเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติอุปัทวันตรายเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยเป็นนิจนิรันดรเทอญพระมหาพรหมปริยธรรม7วัดบวรนิเวศพระนครฉบับพิมพ์ที่โรงพิมพ์มิตรไทยถนนบำรุงเมืองพระนคร2489มุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระ 1. การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว

1. การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมเป็นของปลอมทั้งสิ้นสัทธรรมปฏิรูปแต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วใสย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมทายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดีคืออุปกิเลสแล้วนั่นแหละแล้วจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ไม่วิปราชคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย 2. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์สัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโณกิติสัทโธอภุคคโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าท่านฝึกทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสัทโธโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปทั่วจตุรทิศพระโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเจ้าในการก่อนทั้งหลาย 3. มูลมรดกอันเป็นต้นทุนทำการฝึกฝนตนเหตุใดหนอนักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนะโมก่อนจะทิ้งนะโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญจะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่านะคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินพร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกะสัมภโวโอทนะกุมมาตปัจจโยสัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาศเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเข้าจนได้นามว่ากัลละคือน้ำมันหยดเดียวนะที่นี้เองปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกลละก็จะค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสิคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิงเหลนจึงเป็นปัญจสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุพระคือลมทะคือไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถึงเมื่อละจากกลละนั้นแล้วกลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือนะโมเป็นดั้งเดิมในการต่อ

าเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมาศเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าปุพพาจารย์เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับประมาณมิได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณท่านทั้งสองจะนับประมาณมิได้เลยปราดทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือนะโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ภายหลังนะโมท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี้แหลเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติ 4. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองธาตุเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้คือเอาสระอะจากตัวนอมาใส่ตัวมอเอาสระโอจากตัวมอมาใส่ตัวนอแล้วกลับตัวมะมาไว้หน้าตัวโนเป็นมะโนแปลว่าใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายและใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มโนคือนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำอะไรจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดได้ในพระพุทธพจน์ว่ามโนปุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนรู้จักมโนแจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้นสมบัติทั้งหลายในโลกจึงต้องออกไปจากมโนทั้งสิ้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือเอาเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมดคำอธิบายเพิ่มเติมจากหนังสือมุตโตไทยอันคำว่าโอคะเป็นนามแปลว่าห่วงน้ำในพระพุทธศาสนาหมายถึงกิเลสที่ท่วมทับจิตใจของหมู่สัตว์ท่านนำมาใช้เป็นชื่อของกิเลส4ประเภทว่าเป็นเหมือนห่วงน้ำใหญ่เพราะว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นไม่ว่าอะไรจะไปก็ตามย่อมซัดพัดพาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกระแสของตนสิ่งที่ตกลงในกระแสน้ำย่อมขาดความเป็นตัวของตัวเองจนถึงกับต้องเป็นอันตรายเพราะห่วงน้ำฉันใดใจของคนที่ถูกวังวนคือกิเลสพัดพาไปก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉันนั้นมี4อย่างคือ 1. กามโมคะโอคะคือกามได้แก่ความใคร่ความพอใจความยินดีปรารถนาต้องการความอยากได้ 2. ภวคะโอคะคือพบได้แก่ความใคร่ในความมีความเป็นเพราะความฝังใจว่ายศตำแหน่งฐานะนั้นๆเป็นภาวะที่นำความสุขความยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนทั้งในการปัจจุบันและอนาคตทั้งชาติปัจจุบันและชาติหน้า 3. ทิฏโฐคะ
โอคะคือทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นมีความคิดว่าทำดีไม่ได้ดีหรือเห็นผิดไปว่าชาติก่อนชาติหน้าไม่มีจริงเป็นต้น 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาความเขลาไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายซึ่งท่านจัดเป็นอวิชชา8ประการดังกล่าวแล้วคือ 1. ไม่รู้ในทุกข์ 2. ไม่รู้ในสมุทัย 3. ไม่รู้ในนิโรธ 4. ไม่รู้ในมรรค 5. ความไม่รู้อดีตคือการไม่รู้ระลึกชาติหรือภพที่เคยเกิดเคยเป็นก่อนในปัจจุบันชาติ 6. ความไม่รู้อนาคตคือไม่รู้ไม่เข้าใจในการอุบัติเกิดการจุติดับไม่คิดแก้ไขในปัจจุบันเพื่อไม่เป็นปัญหาในอนาคต 7. ความไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตเป็นการปฏิบัติในขั้นปัญญา 8. ความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคือไม่ทราบไม่รู้ธรรมชาติของทุกข์ไม่รู้กระบวนธรรมการเกิดขึ้นและการดับไปแห่งทุกข์ 5. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุพระอภิธรรม6คัมภีร์เว้นมหาปัฏฐานมีนัยยะประมาณเท่านั้นเท่านี้ส่วนคัมภีร์มหาปัฏฐานมีนัยยะหาประมาณมิได้เป็นอนันตนัยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้รอบได้เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่าเหตุปัจจโยนั้นได้ความว่าเหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเองมโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้นอารัมมณะจนถึงอวิคตะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 ล้านบาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิม

0: กิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี718-214-8514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลข

0: รศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ภาวนาไปตามที่เราเคยฝึกมาเคยทำใจอย่างไรก็ทำใจให้ว่างบ้างทำใจให้สงบบ้างเพื่อจิตของเราจะได้เป็นบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันครบรอบที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติคือเกิดแล้วก็ตรัสรู้คือการบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นบรมครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาให้รู้ธรรมเข้าใจในธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคือสวรรคตหรือตายเรียกว่านิพพานคือความดับสังขารตรงกันเวลาเดียวกันเกิดแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ตายนิพพานเวลาเดียวกันคือวันคล้ายวันนี้เนี่ยวันเพ็ญกลางเดือน6ยามรุ่งอรุณนี่รุ่งอรุณไปแล้วนิพพานแล้วตอนนี้เกิดแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดแล้วย้อนหลังไป 2,500 ปีพุทธเจ้าเกิดแล้วเกิดตอนรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นก็เกิดประสูติเจ้าชายสิทธัตถะพอดีแล้วก็ทรงออกบวชนั่งสมาธิสำเร็จนั่งตอนหัวค่ำของวัน14ค่ำข้างขึ้น14ค่ำตอนหัวค่ำจนตลอดตั้งแต่หัวค่ำไปถึงสว่างก็บรรลุอริยสัจ4รู้แจ้งอริยสัจ4คือรู้จักวิธีดับทุกข์เข้าใจมรรคองค์8ปฏิบัติบรรลุธรรมอริยสัจ4ก็สว่างพอดีในรุ่งอรุณพอดีฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ตรัสรู้ปรินิพพานตรงกันเป็นบุรุษคนเดียวในโลกเป็นคนอัศจรรย์คนเดียวในโลกที่เกิดแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็นิพพานมีเวลาเดียวเลิกเดียวยามเดียวไม่มีใครเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกวันนี้คนทั่วโลกเริ่มรู้แล้วคนทั่วโลกเริ่มรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้จริงพวกชาติอื่นภาษาอื่นเริ่มศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเอาพระไตรปิฎกไปอ่านแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันไปจัดคอสมาธิกันเดินจงกรมไปค้นหาวิญญาณค้นหาจิตหาจิตหาเจตสิกหารูปหานิพพานค้นหาขันธ์ห้ากัน พิจารณากันตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8สติปัฏฐาน4หรือโภคิยปักธรรมธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของกิจที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนด้วยปัญญาทั้งหมดจากสมาธิก็ไปสู่ปัญญาเป็นธรรมที่คนไม่เคยรู้เลยมนุษย์ธรรมดาไม่เคยรู้เลยพ่อแม่ก็รู้ไม่ได้ปู่ย่าตายายก็รู้ไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เข้ามาปฏิบัติบุคคลนั้นไม่ได้เข้ามาปฏิบัติก็จะไม่รู้เลยว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมดับร้อนได้จริงดับทุกข์ดับโศกดับความเล่าร้อนได้จริงเช่นคนเคยขี้โกรธทำยังไงก็ไม่หายโกรธแต่พอมาปฏิบัติในยัสสีรู้จักจิตเห็นจิตตัวเองพอจิตสงบก็ไปตามดูจิตตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตอยู่ในจิตเนืองๆแล้วเข้าความโกรธก็หายไปก็เลยกลายเป็นคนใครว่าไม่โกรธใครนินทาไม่โกรธใครด่าใครว่าคำหยาบคายก็กลายเป็นคนไม่โกรธก็เรียกว่าจึงได้รู้ว่าเป็นธรรมปัจจตังรู้เฉพาะตนว่าอ๋อการปฏิบัติเข้าไปถึงธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนั้นหายโกรธได้หายเกลียดได้หายใจร้ายได้หายคิดมากได้หายเครียดได้หายกังวลได้หายเป็นทุกข์เป็นร้อนคนอื่นเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนตามแต่เราไม่วางเฉยเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่มีจริงตรงที่ทุกคนก็ปฏิบัติได้ทุกคนก็พิสูจน์ได้ฉะนั้นพวกต่างชาตินานาชาติต่างๆเนี่ยเริ่มสนใจว่าธรรมพุทธเจ้านี่อัศจรรย์อย่างนี้สามารถจะขัดเกลาจิตใจตัวเองให้หมดไปดับไปด้วยวิธีการใช้สมาธิและปัญญาจึงได้ยกย่องแล้วปีนี้ยกย่องให้เป็นยูเนสโกหรือสหประชาชาติเนี่ยยกย่องให้เป็นวันของโลกที่จริงเราได้พูดกันมานานแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วว่าไม่มีวันไหนจะวันสำคัญยิ่งใหญ่เท่ากับวันนี้วันอะไรในโลกนี้จะไม่มีวันอะไรสำคัญเท่ากับวันตรัสรู้ประสูติปนิพานเลยในโลกนี้จะเป็นวันเกิดเราก็ไม่สำคัญจะเป็นวันตายเราก็ไม่สำคัญจะเป็นวันแต่งงานจะเป็นวันได้กินได้อยู่อะไรของเราเนี่ยไม่สำคัญไม่สำคัญเท่ากับวันตรัสรู้วันประสูติตรัสรู้ปนิพานนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในโลกจะพูดคือวันหวั่นเมตตาหรือวันแห่งความรักวันแห่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาในโลกเมื่อก่อนในโลกนี้มืดในโลกนี้มืดเพราะอะไรมืดเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นิพพานไม่รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงวิธีสงบดับทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าก็ทรงประกาศธรรมสอนธรรมตอนที่ท่านจะสอนธรรมเนี่ยท่านทรมานตัวเองมาเนี่ยต้อง6ปีทรมานตัวเองมาถึง6ปีเพื่อค้นหาทางถูกต้องแต่ไม่ถูกพอไม่ถูกแล้วพระองค์ก็ทรงมาค้นหาตัวเองค้นหาจากคนอื่นไม่ถูกวิธีทางคนอื่นบอกให้ไม่ถูกเลยให้อดข้าวให้ขยงขาเดียวให้นอนในน้ำให้ทรมานร่างกายเอาขี้เถ้าทาตัวให้ก่อไฟขึ้นมาปูชาไฟให้ถึงพระอินทร์พระพรหมไม่ถูกเลยไม่สำเร็จเลยใจยังร้อนอยู่แต่พอพระพุทธเจ้ารู้ว่าวิธีการทำสมาธิของพระองค์น่ะมันไปใช้ของคนอื่นมาจนสลบภาวนาตามคนอื่นเนี่ยจนตามฤาษีชีพายตามพวกพราหมณ์พวกพรหมต่างๆเนี่ยจนสลบแล้วสลบอีกพอสลบแล้วพระองค์ฟื้นขึ้นมาก็รู้เลยว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ทำให้ตายก็ไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าวิธีของคนอื่นเพราะจิตมันออกหวังข้างนอกก็เลยมานึกว่าโอ้วิธีใดที่เราจะสำเร็จได้ก็พระองค์ก็เกินได้ยินพระอินทร์มาทรงดีดผินให้ดีดพินให้ไพเราะไพเราะมากเลย แล้วก็พอดีดไปแล้วไอ้ไฟเลาะนั่นส่วนหนึ่งก็หย่อนสายหนึ่งหย่อนเพราะดังไม่เพราะอีสายหนึ่งตึงก็ขาดอีสายที่พอดีนั้นไฟเลาะพระเจ้าทรงมีปัญญาก็พิจารณาโอพินสามสายสายหนึ่งหย่อนไปไม่ไฟเลาะสายหนึ่งตึงเกินไปขาดก็รู้แล้วว่าถ้าเราปฏิบัติหย่อนยานทำใจไม่วุ่นวายไปกับคนอื่นครอบครัวจิตของเราก็เศร้าหมองพร้อมไปด้วยมากมากด้วยกรรมราคะก็จิตก็เศร้าหมองก็ตกอยู่ในความอวิชชาครอบงำก็ไม่เหมือนผินที่ไม่เพราะถ้าตึงเคร่งไปอดกินอดนอนทรมานร่างกายมากไปไม่สังคมเลยทำแต่ให้สำเร็จอย่างเดียวการลมหายใจก็ดีทำทรมานร่างกายไม่กินก็ดีไม่กินตั้งแต่อาหารจนเหลือแค่เม็ดเดียวครึ่งเม็ดเนี่ยจนผายผอมนั่นถือว่าตึงเกินไปก็เหมือนสายผินที่ดีดแล้วก็ขาดแต่สายกลางนั่นไพเราะมากก็คือพระองค์ก็เลยรู้ว่าทางสายกลางคือเราต้องให้ร่างกายเรามีกำลังกินอาหารเพียงมื้อเดียวก็พอพระองค์ก็ทรงรู้เลยก็ลุกขึ้นมาก็เอาน้ำลูบตัวดื่มน้ำแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะต้องทานอาหารเพราะร่างกายนี่มันเป็นธาตุมันเป็นเบ่าของเราจิตนั่นมันเป็นนายจิตนั่นมันเป็นเจ้าของกิเลสมันอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่กายต้องทรมานจิตไม่ใช่ทรมานกายพระองค์ก็ทรงฉันอาหารตั้งแต่วันนั้นมาตอนสลบนั่นเทวดาตกใจเทวดาที่รักษาพระองค์อยู่4ตนนั้นที่เทวดาทั้งหลายให้รักษาอยู่นะก็หนีไปเลยไปบอกพระสุโธทนะสุโธทนะก็บอกว่าลูกชายของพระสุโธทนะเจ้าชายสิทธัตถะกุมารสวรรคตแล้วสุโธทนะบอกว่าลูกเราไม่ตายหรอกท่านเทพลูกเรามีบุญลูกเราเกิดมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าเราเชื่อว่าลูกเราเนี่ยออกบวชจะเป็นพุทธเจ้าถ้าอยู่ของโลกจะเป็นเจ้าจักรพรรดิพวกเราไม่ตายกลับไปเถอะเทวดามนุษย์ยังไม่เชื่อเทวดาเลยเพราะคนมันมีบารมีเชื่อว่าลูกตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่ตายความเป็นพ่อที่เชื่อมั่นว่าลูกตัวเองมีบุญเทวดาตุ้ยตกใจนะนึกว่าตายจริงๆเพราะสลบไปแล้วก็กลับมาเทพพุทธเจ้าฟื้นก็ทรงฉันอาหารพอร่างกายแข็งแรงแล้ววันสุดท้ายที่จะตรัสรู้ก็ไปฉันข้าวนางสุชาดาฉันข้าวนางสุชาดาก็ข้าววันนี้วันนี้ที่ใครจะถวายข้าววันแรกนี่ถือว่าคนสร้างบารมีมาเพื่อจะถวายพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ถือว่าเป็นอาหารประเสริฐมากอาหารประเสริฐคือ2มื้อมื้อวันจะตรัสรู้กับมื้อปรินิพพานพระองค์ทรงฉันแล้วก็มีกำลังวางชาเสร็จแล้วก็ทรงลอยถาดพอทรงลอยถาดนี่ ก็อธิษฐานเลยบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำอย่าได้จมตามสายตาของข้าพเจ้าแต่ถ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าก็ลอยจมไปเถอะเพราะน้ำตอนนั้นกำลังเดินหกก็เรียกว่าน้ำกำลังไหลอยู่ที่แม่น้ำเนรัญชลาตรงกันข้ามกับต้นโพตัสรูพอลอยเสร็จแล้วก็แรงอธิษฐานน้ำก็ถาดแล้วก็หมุนไปเลยหมุนทวนกระแสน้ำไปเลยหมุนอย่างกับคนที่เคลื่อนกองจักรหมุนเนี่ยหมุนติ้วไปเลยพอหมุนไปต่อหน้าพระพุทธเจ้าพอหมุนแล้วก็ลอยไปเลยพอ20คาวุธเลยสุดแสงสายตาพุทธเจ้าถาดนั้นก็จมลงไปถาดที่จมนั้นก็ตรงกับที่ต้นโพตัสรู้พอดีที่ลอยถาดนั้นตะวันออกที่ต้นโพนั้นตะวันตกแม่น้ำนี่ห่างกันเป็นกิโลกว้างทุกวันนี้ก็ยังอยู่พุทธเจ้าก็รู้เลยวันนี้เราตัสรู้แน่นอนคราวนี้เราจะต้องตัสรู้ทางที่เราคิดได้เนี่ยถูกต้องแล้วพระองค์ก็ทรงพักผ่อนบรรกายอยู่ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วก็ พอตะวันคล้อยบ่ายเย็นก็

แถบทางนี้มันเป็นบ้านคนบ้านพระนางสุชาดาบ้านคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทำไร่ทำนาก็ไม่สงบไม่เหมาะที่เราจะบำเพ็ญเพียรก็เลยข้ามไปตรงฝั่งตะวันตกคิดว่าฝั่งโน้นเป็นป่าเป็นทุ่งนาก็จะสงบดีก็ส่งลุยน้ำข้ามพระน้ำที่นั่นข้ามได้ลุยข้ามได้พอข้ามไปก็ไปได้รับยาคาของของพวกเลี้ยงวัวพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เกี่ยวหญ้ามาที่จริงแล้วเขาจะเอาไปให้วัวให้ควายกินนั่นแหละพอเจอเห็นพุทธเจ้าผ่องใสหน้าตาเลื่อนหน้าเรื่มใสก็เลยถวายหญ้าหญ้าเรียกว่าหญ้ากุกุจะถวายหญ้าคนไทยก็เรียกว่าหญ้าคาแต่คนอินเดียก็เรียกว่าหญ้ากุกุจะก็อยู่ตามชายน้ำเดรัญชยาเป็นหญ้าที่อ่อนนิ่มพอพระองค์ได้ญาติแล้วก็ได้ญาติเจ็ดกำมือแล้วพระองค์ก็ส่งถือไปไปวางที่โคตรไปดูต้นไม้ต้นไหนก็ไม่ล่มลื่นพอไปเจอต้นโพล่มลื่นมากเลยพระทรงอธิษฐานวางทิศตะวันตกทิศเหนือที่ก็ไม่เหมาะที่ต่ำลงพอวางทิศตะวันตกก็ต่ำลงทิศใต้ก็ต่ำลงพอวางทิศตะวันออกที่ฝูขึ้นเลยพระองค์ก็ทรงเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เราจะทำสมาธิสำเร็จได้พระองค์ก็ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ก็ระลึกถึงว่าพระองค์เคยทำสมาธิมาเมื่อตอน7ขวบนั้นจิตสงบมากมีปีติมีสุขมีเอตกตาตั้งแต่เช้ายันบ่ายจิตก็ยังไม่หวั่นไหวนั่งได้สบายตอน7ขวบก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีถูกต้องพระองค์ก็ทรงกลับมาทำใหม่ก็ลงทรงนั่งอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยถ้าข้าพเจ้านั่งไม่สำเร็จครั้งนี้ร่างกายเจือแห้งหายไปก็ขอให้ตายอยู่ตรงนี้จะไม่ขอลุกจากตรงนี้ถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าไม่รู้ธรรมเห็นธรรมพอวางยาขาพระองค์ก็ทรงนั่งพิงหลังต้นโพหันหน้าไปทิศตะวันออกก็นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยอัสสาสะปัสสาสะดูลมไปเรื่อยๆเลยจนเห็นลมเนี่ยวิ่งไปทั่วร่างกายหมดเลยเห็นลมวิ่งไปทั่วร่างกายทุกขุมขนทุกเซลล์ในร่างกายวิ่งไปตามกระดูกทุกท่อนเลยพระองค์ทรงเห็นลมไปหมดในร่างกายก็ทรงรู้แล้วว่าความสงบเกิดขึ้นแน่นอนเพราะจิตของพระองค์นั้นไม่ไปคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทรงใช้อาสาสะปัสสาสะเป็นอารมณ์จนได้เป็นปฐมฌานเข้าฌานเรื่อยไปจนระลึกชาติได้จนที่สุดเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงเห็นหมดทุกอย่างก็เลยหายสงสัยว่าโอ้มนุษย์นี่เวียนว่ายตายเกิดกันจังเลยเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาเป็นเห็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรสงสัยเลยในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆพระองค์เห็นแจ้งในเรื่องชาติภพมากโดยฌานและญาณของพระองค์ทรงตรัสรู้ตรงรู้ตรงนั้นก็เลยทรงไม่มีอยากเกิดคิดอะไรอีกก็ทรงพิจารณาฌานญาณต่อไปจนถึงจตุตฌานจิตก็สงบลมหายใจก็สงบแล้วก็ทรงพิจารณาอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานที่เกิดดับๆอยู่ที่อยู่ในสันดานนั้นมีอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงใช้ปัญญาพิจารณาจนละความรู้สึกต่างๆนั้นดับไปพอสว่างก็เจริญวิปัสสนาก็สำเร็จโคตรภูญาณก็เห็นอริยสัจ4เห็นวิชาดับทุกข์คือเข้าไปรู้จิตเห็นจิตจนถึงความดับคือนิโรธพอตรัสรู้แล้วแผ่นดินก็หวั่นไหวเลยสว่างพอดีเมื่อเป็นนิมิตอย่างนี้แล้วเทวดาทั้งหลายก็สาธุพระพุทธเจ้าทรงรู้ธรรมแล้วตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จแล้วก็ทรงนั่งเสวยวิมุตติถึง7วันตรงโคนต้นโพไม่มีทุกข์แล้วนี่นั่งยังไงก็ได้กายก็เบาจิตก็เบาไม่มีความต้องการอะไรก็เสวยวิมุตติสุขอยู่7วันก็ไปยืนเพ่งพระเนตรดูต้นโพอีก7วันแล้วก็มาเดินจงกรมอีก7วันไปพิจารณาอภิธรรมอีก7วันแล้วก็กายของพระองค์ก็สว่างสวยข้างละวาวันนี้พอพิจารณาพิธรรมนี่รัศมีพระองค์ก็ป่วยพุ่งออกมาแล้วก็ไปอยู่พิจารณาธรรมที่สมุจจรินอีก7วันก็ไปพิจารณาธรรม อุปนิสัยสัตว์ดอกบัว4เหล่าอีก7วันรวมแล้วเนี่ยพระเจ้าทรง
สวยวิมุตติสุขถึง7สัปดาห์เพราะจิตมันเป็นสุขหมดแล้วรู้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมทั้งหมดแล้วก็มาพิจารณาว่าเราจะสอนใครได้โอ้โหใครจะมาทำอย่างเราได้ใครจะมารู้อย่างเราได้เพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความสงบมนุษย์นี่คิดไม่ได้อย่างเราเทวดาก็คิดไม่ได้อย่างเราพระองค์ทรงวิตกเหมือนกันว่าธรรมมันที่รู้เนี่ยมันยากสำหรับคนธรรมดาเลยคนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี่จะเข้าใจหรือทำที่เราตรัสรู้ที่ทำความเปลี่ยนมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมากับเนี่ยคนมีบุญมีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ธรรมเรารู้เรื่องพระองค์ก็เลยพิจารณาดอกบัวสี่เหล่าคนที่หนึ่งนั่งพอแสดงธรรมแล้วสำเร็จเลยคนที่สองนั้นอธิบายแล้วอธิบายอีกก็เข้าใจสำเร็จได้คนที่สามนั้นต้องสอนกันนานคนที่สี่นั้นไม่ฟังมีตัวตนมากเหมือนดอกบัวสี่เราแต่พระองค์ก็ทรงเห็นมีดอกบัวที่สามเราเนี่ยที่จะทรงสอนให้ได้อยู่ถึง 5,000 ปีคนที่จะฟังธรรมพระองค์ได้ก็มีอราดาบททุกขดาบทแล้วก็ปัญจวัคคีย์พุทธเจ้าเลยเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยฟังธรรมรู้เรื่องจึงมาสอนปัญจวัคคีย์พอมาสอนก็ปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจเพราะเรื่องของตัวเองทั้งนั้นธรรมะนี่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นเรื่องของจิตทั้งนั้นเรื่องเจตสิกทั้งนั้นเรื่องความสุขทั้งนั้นเรื่องความสงบทั้งนั้นเรื่องไม่เรื่องจิตใจทั้งนั้นเลยปัญจวัคคีย์ก็รองรับได้ปัญจวัคคีย์ก็สำเร็จตามเรียกอริยสัจ4ก็เห็นทำตามโคทัญญะวัปปะปัฏิยะมานามะก็เป็นปฐมสาวก5องค์ก็เข้าใจในธรรมจักรกับปวัตนสูตรตรงนี้เนี่ยพอแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยเทวดาก็ฟังด้วยเทวดาจาตุมยามาดาวดึงดุสิตไปเลยยันนิมดีนิมสวัตตีไปถึงพรหมโลกถึงอนาคาพรหมเทวดาก็ฟังธรรมก็สาธุจนสะเทือนเลื่อนลั่นหมดตั้งแต่วันนั้นน่ะคือประกาศสัจธรรมซึ่งมนุษย์และเทวดารู้แล้วธรรมะที่ยากธรรมะที่ถูกปิดมามากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้มนุษย์รู้เทวดารู้แล้วก็ให้ปัญจวัคคีย์ออกมาเผยแผ่มาเรื่อยๆมาจนเต็มแผ่นดินในชมพูทวีปแสดงว่าคนที่เป็นดอกบัวพ้นน้ำนั้นมีเยอะมีมากดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำก็มีมากดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำก็มีมากฉะนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยมีบุญไม่มีบุญไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่มีบุญไม่รู้จักทำคำสอนพุทธเจ้าไม่มีบุญไม่รู้จักพระอรหันต์ฉะนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมีบุญมาเกิดเป็นคนไทยมีบุญมาเกิดเป็นชาวพุทธนี่ถือว่าได้ต่ออายุตัวเองให้ได้สร้างคุณงามความดีไปถึงที่สุดคือไปถึงนิพพานที่สุดของมนุษย์นี่ไปไหนโยมที่สุดของมนุษย์เนี่ยที่สุดของมนุษย์ก็คือไปนิพพานแต่ที่สุดในชาตินี้ของมนุษย์ก็คือการมีความสุขกายสบายใจที่สุดของมนุษย์แต่ที่ทุกข์ของมนุษย์ก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจแต่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยไม่อยากทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์กายทุกข์ใจอยากจะถึงที่สุดของความสุขความรู้ก็คือสุขกายสุขใจแต่สุขกายสุขใจเนี่ยมันก็ได้แค่ชาติเดียวบางทีมันก็ไม่มีอะไรถาวรบางทีมันก็มีทุกมาคอยแย่งชิงความสุขของเราอยู่เรื่อยไอ้สุขเนี่ยมันตัวสรรเสริญไอ้ทุกตัวทุกเนี่ยมันตัวทำลายตัวนินทาตัวว่าร้ายตัวอิจฉาตัวริษยาตัวการแกล้งนี่คือตัวทุกคือตัวเรานี่เนี่ยมันมีอยู่ตัวสองตัวตัวสุขก็ได้ดีไปตัวทุกข์ก็ทำให้เดือดร้อนตลอดบุญมันก็เป็นตัวสุขบาปมันก็เป็นตัวทุกข์ดังนั้นเราก็ไม่อยากมีทุกข์ก็คือไม่อยากมีบาปถ้ามีทุกข์เมื่อไรก็มีบาปเมื่อนั้นมีบาปเมื่อไรก็มีทุกข์เมื่อนั้นมีสุขเมื่อไรก็มีบุญเมื่อนั้นมีบุญเมื่อไรก็มีสุขเนี่ยแต่มันหายากตรงที่ว่าเรามีเวลาทำความสุขใจน้อย
เพราะเหล่านั้นไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ครอบครองตัวเองด้วยการมีตนเองด้วยการมีสติเวลาเราจะคิดอะไรก็ขอให้มีสติดูใจเราว่าเราคิดดีคิดร้ายกับใครจะใครจะคิดดีคิดร้ายกับเราก็ขอให้ยุติอยู่แค่นั้นเราก็ให้รู้จักความคิดของเราว่าเราคิดดีคิดร้ายอย่างไรนั่นคือเราหาความสุขของเราได้ที่สุดของทุกข์ก็คือพระนิพพานนะที่สุดของสุขและทุกข์ก็คือพระนิพพานฉะนั้นถ้าไปถึงพระนิพพานได้เมื่อนั้นเราไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาใช้หนี้กรรมพระมนุษย์เนี่ยต้องกลับมาใช้หนี้กรรมนะถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาใช้หนี้กรรมใช้หนี้พ่อหนี้แม่หนี้ลูกหนี้ผัวหนี้เมียใช้กรรมเพื่อนบ้านใช้กรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาใช้กรรมตัวเองที่ทำอะไรไว้ติดหนี้ติดสินกันไว้ฉะนั้นคือว่ามนุษย์นี่มีกรรมเป็นของตนต้องมาใช้หนี้จนกว่าจะหมดพระพุทธเจ้าใช้หนี้หมดแล้วพระพุทธเจ้าใช้หนี้หมดจึงมาเป็นพระพุทธเจ้าใช้หมดเลยวันจะนิพพานนั้นพุทธเจ้าทรงเดินทางมานิพพานนะจะคนธรรมดานี่ไปไหนโยมพอรู้จะตายไปไหนโยมวิ่งไปหาหมอวิ่งไปหาพระลดน้ำมนต์วิ่งไปผูกดวงชะตาวิ่งไปต่อโน่นต่อนี่โอ้ฉันจะตายแล้วทุกทรมานนะมนุษย์คนไหนรู้ตัวเองจะตายเนี่ยไม่มีที่อยู่เลยมนุษย์ไม่มีที่อยู่เลยพอรู้ตัวเองจะตายเนี่ยทุกข์มากแต่พระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะตายพระองค์ทรงสุขมากตอนจะนิพพานนั้นบอกอานนท์อีก3เดือนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราให้เป่าประกาศไปทั่วราชทั่วพระภิกษุและภิกษุณีและอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นศรัทธาในตัวเราว่าอีก3เดือนนะเราจะไปจากโลกนี้แล้วถ้าจะไปพบเราจะไปกราบจะไปฟังธรรมเราจะไปสกาละเราก็ให้ไปที่เมืองกุสินาราให้เวลา3เดือนนะโยมอินเดียมันเดิน3เดือนยังไม่ถึงนะถ้าไปอยู่ภูเขาหิมาลัยจะเดิน3เดือนไม่ถึงโยมต้องเดินกันจริงๆพระมหากัสสปะเนี่ยเดิน3เดือนเดินทั้งคืนทั้งวันเลยพอฉันเสร็จแล้วเดินทั้งคืนทั้งวันพอมาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจนเขาเอาพุทธเจ้าขึ้นเชิงตะกอนแล้วพุทธเจ้าขึ้นเชิงตะกอนแล้วนะจะเผาแล้วขึ้นเชิงตะกอนแล้วเนี่ยเดินนะสมัยก่อนนะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปที่ตายตัวเองเนี่ยคิดดูสิว่าการปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยคือสมบูรณ์ไหมพระองค์ทรงกลัวไหมกลัวเจ็บไหมกลัวแก่ไหมกลัวตายไหมพระองค์กลัวพัดพลาดไหมพระองค์ทรงพอใจหน้าที่ของพระองค์สมบูรณ์แล้วฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจนะพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีเมตตากรุณามหาที่คุณเนี่ยมีแค่ไหนเราเนี่ยได้ศึกษาในคุณของพระพุทธเจ้าท่องแท้หรือยังว่าพระพุทธเจ้านี่มีจิตใจอย่างไรแต่ถ้าเรามาดูถึงเรื่องด้านที่พระพุทธเจ้าทรงเดินโปรดคนต้อง45ปีเนี่ยนะทรงเดินด้วยพระบาทเปล่าโปรดคนทั้ง7แคว้นเนี่ยรวมได้16แคว้นในพระองค์ทรงเดินโปรดทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยให้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยใช้เวลาต้อง40กว่าปีเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาไม่ได้อะไรพระองค์เพียงฉันมือเดียวเท่านั้นเองทรงเดินโปรดให้คนรู้จักวิธีทำสมาธิอ่ะให้รู้จักวิธีการบวชการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไรวางตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานอย่างไรพระองค์ทรงเดินสอนอยู่45ปีไม่มีครูคนไหนเก่งเท่านี้นะไม่มีครูคนไหนอาจารย์คนไหนจะเดินสอนลูกศิษย์ได้ถึง45ปีทรงนอนอยู่ในป่าในดงลำบากแค่ไหนเจอพูดสีปีศาจเจอพญามารพระองค์ก็ทรงไม่ได้ทรงหวาดกลัวอะไรทรงเมตตาไปหมดเลยนี่เราควรจะรู้ประวัติพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เยี่ยมโลกเลยโยมจึงควรยกย่อง
ควรยกย่องน้ำใจพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะให้เท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเลยก็ทรงจะไปนิพพานที่ในป่าระหว่างต้นหลังทั้งคู่พระนนท์บอกพระองค์พระองค์เป็นมหากษัตริย์ด้วยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยมนุษย์และเทวดาก็ไม่มีเทียบพระองค์แต่ทำไมพระองค์จะไปนิพพานที่มันไม่ดีเลยที่มันในป่าไม่มีเกียรติเลยบอกนี่เนี่ยเป็นที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่แสวงหาการนอนนิพพานที่ในเมืองเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมานอนในป่าเท่านั้นแหละต้องมาตรัสรู้ในป่าต้องมาเกิดในป่าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่เหมือนใครเพราะเป็นมหาบุรุษแล้วเป็นหนึ่งในโลกแล้วจะต้องทำอะไรก็คือต้องการทำเป็นแบบอย่างองค์ก็ทรงนอนนิพพานในระหว่างต้นไม้ต้นหลังทั้งคู่แล้วก็เมืองเล็กๆด้วยนิพพานที่เมืองเล็กๆแล้วพวกกษัตริย์ต่างๆพวกเศรษฐีพวกพระราชาต่างๆพระภิกษุต่างๆก็เดินทางเลยพอถึง3เดือนพุทธเจ้ามาถึงวันนี้เลยเนี่ยเดิน3เดือนมาตั้งแต่พอมาถึงเสร็จแล้วก็บางคนก็กว่าจะเข้าเฝ้าได้นี่โอ้ผู้คนมากมายเทวดาก็เข้าไม่ถึงใช้เวลากันนานไม่มีใครหรอกที่วันนิพพานจะยิ่งใหญ่เท่ากับวันของพุทธเจ้าพระองค์ก็ดับเป็นสุขวิธีดับพระองค์ก็แสดงให้ดูวันจะนิพพานเนี่ยพระองค์แสดงให้ดูให้ดูว่าตายนี่สุขกว่าอยู่แต่คนมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายเนี่ยคิดว่าตายแล้วทุกข์กว่าอยู่เทวดาก็กลัวตายมนุษย์ก็กลัวตายเศรษฐียิ่งกลัวตายทุกคนมีความรักอยู่ในโลกนี้มากการตายของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับมนุษย์ปุถุชนแต่พุทธเจ้ากลับดีใจพระองค์ทรงยิ้มตายภาคปฏิภาณพระองค์ก็ทรงใช้เจริญสมาธิเริ่มต้นคนที่จะรู้พุทธเจ้ามีองค์เดียวพระอนุรุทธพระอนุรุทธเนี่ยอธิษฐานบารมีมานะอธิษฐานบารมีมาหวังจะได้รู้จิตพระพุทธเจ้าวันสุดท้ายปรารถนามาเป็นพระอรหันต์เนี่ยหวังจะรู้จิตพุทธเจ้าพุทธเจ้านิพพานจิตเป็นยังไงขอให้ข้าพเจ้ารู้หมดมีองค์เดียวที่เป็นสาวกทั้งหมดนะที่รู้จิตพุทธเจ้ามีองค์เดียวคือพระอนุรุทธพระพันอนุรุทธนี่สร้างบารมีมาเมื่อชาติก่อนถ้าเล่าเลยมันยาวเวลามันจะไม่มีโยมจะเมื่อยว่าหลวงพ่อเมื่อไรจะเลิกเทศน์สักทีกูจะกลับบ้านเนี่ยมันก็เลยขัดกับธรรมะที่จะแสดงแล้วบางคนก็นั่งไม่อยู่สุขก็ลุกไปลุกมาพระก็เลยแสดงวนเวียนไม่รู้เรื่องกันจะพูดมากก็เกรงใจจะพูดน้อยก็ไม่รู้เรื่องจะเล่าดีไม่ดีแต่หน้าที่เราต้องพูดกันให้รู้เรื่องเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกพระอนุรุทธเนี่ยอธิษฐานมาอธิษฐานมาชาติก่อนเป็นคนจนเป็นทุกขตะยากจนจนกว่าพวกเรานี่อีกพวกเรานี่ยังรวยนะโยมนะจนมากเป็นคนรับจ้างตัดฟืนตัดไม้ขายเห็นคนรวยๆแล้วแหมมันน่ารักคนรวยๆนี่มันสบายจริงกูเกิดมาเป็นคนรวยมันคงจะสบายเอ๊ะทำไมกูไม่เกิดเป็นคนรวยบ้างทำไมกูไม่สบายดังอ๋อไอ้คนรวยนี่สงสัยมันจะทำบุญไว้ดีแล้วมั้งมันจึงสบายอ๋อชาตินี้กูลำบากเพราะกูไม่ได้ทำบุญและอะไรจะทำให้กูสบายได้ก็มองดูอ๋อพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำคนแต่งตัวสวยๆเข้าไปทำบุญไปถือศีลฟังธรรมกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้นะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นพระกัสสปะทีปังกรโน้นองค์ก่อนก่อนโน้นก็มาดูพวกนี้มีบุญนี่นะเขาทำบุญเขาจึงได้สวยเขาจึงได้รวยเขาจึงได้มีเงินมีทองเข้าวัดเข้าวากันได้ก็เลยมาดูว่าแล้วเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะเสียดายอะไรบอกแล้วเราจะทำยังไงเราไม่มีเงินก็ไปได้น้ำผึ้งมาไปได้พวกอาหารก็พยายามเก็บของที่มันพอที่จะทำบุญได้โดยที่ไม่ต้องซื้อก็ใ
ช้ปัญญาทำบุญศรัทธาทำบุญก็ไปได้น้ำผึ้งมาแล้วก็ได้อาหารที่พอจะ

ไปถวายพระเจ้าพอได้เรียกว่าเป็นวัตถุทานก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้คนจนน่ะจะเข้าหาคนพระพุทธเจ้าก็หาพระแล้วก็เกรงใจนะพระจะกินของกูหรือพระจะคุยกับกูหรือพระจะเห็นความสำคัญกูหรือจนแล้วก็เกรงใจบางคนไม่อยากทำบุญแล้วเพราะจนบุญนี่มันสำหรับคนรวยวัดนี่สำหรับคนรวยคนรวยเขามีเยอะแยะเขาก็ไปทำได้ไม่อายของดีๆทั้งนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีคนจนเลยไม่ทำบุญเพราะมันจนใจจนกายจนใจด้วยตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ใช้ปัญญาว่าโอ้ต้องทำให้ได้เพราะที่จนนี่ลำบากทุกมากทุกวันเนี่ยอดอยากลำบากมากเพราะไม่มีบุญเชื่อเลยว่าต้องทำบุญก็เอาอาหารเนี่ยไปถวายเอาน้ำผึ้ง

เพราะมันจนใจจนกายจนใจด้วยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ใช้ปัญญาว่าโอ้ต้องทำให้ได้เพราะที่จนนี่ลำบากทุกมากทุกวันเนี่ยอดอยากลำบากมากเพราะไม่มีบุญเชื่อเลยว่าต้องทำบุญก็เอาอาหารเนี่ยไปถวายเอาน้ำผึ้งไปถวายพุทธเจ้าก็มอมฉันขอปรารถนาพูดดังๆเลยนะก็มอมฉันขอปรารถนาเกิดชาติใดแสนใดคำว่าไม่มีอย่าได้พบอย่าได้พบอย่าได้เจอคนก็มองนะอะไรว่าเขาถวายต้องเยอะต้องแยะเขาถวายที่ดินถวายบ้านถวายเงินทองเยอะแยะเขายังไม่เอาขนาดนี้ไอ้นี่ถวายนิดเดียวขอหมดเลยแต่ตัวเองตั้งใจแล้วเอาพระเจ้าบอกอิทิตังปฏิตังตุมหังขอให้ทานของท่านในจงสำเร็จสมปรารถนาเถิดขนลุกเลยโหดีใจตัวเบาเลยพระพุทธเจ้าก็ดีใจกับเราเลยเนี่ยเรานึกว่าฐานของเรานี่กระจอกที่ไหนพุทธเจ้ากับพระสงฆ์กับสาธุดีใจหมดเขาก็เลยเชื่อมั่นเลยผลฐานของเราเนี่ยต้องสำเร็จพุทธเจ้าบอกต้องสำเร็จเมื่อพุทธเจ้าบอกสำเร็จก็ทรงสำเร็จพุทธเจ้าก็ทรงเอาไปแจกพระภิกษุฉันขบเคี้ยวฉันพวกน้ำผึ้งก็ไปทำกระสายยาอะไรต่างเขาก็ปีติดีใจตลอดเลยว่าเกิดชาติใดแสนใดคำว่าไม่มีอย่าได้พบอย่าได้เห็นอย่าได้ยินขออย่าได้ยินเลยเห็นก็จะได้เห็นขออย่าได้ยินอีกต่อไปทุกชาติเข็ดแล้วจนตั้งแต่บัดนั้นมาพอจิตเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็มีความสุขในชีวิตเขาพอตายแล้วเขาระลึกถึงฐานเขาก็ไปเป็นเทวดาเลยไปเป็นเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาท่องเที่ยวในเทวดาวนเวียนตั้งหลายร้อยชาติจนรอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเป็นเทวดาก็ลงมาเกิดมาเป็นญาติพระพุทธเจ้าในสากยวงศ์สายวงตัวนี้เมื่อพุทธเจ้าเนี่ยพอออกบวชแล้วคนก็พุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติให้คนเนี่ยดับทุกข์ทางใจด้วยอริยสัจ4คนสมัยก่อนฟังแล้วเข้าใจหมดไปบอกกันโอ้ทำพุทธเจ้าเนี่ยไม่งมงายนะเมื่อก่อนเราเนี่ยนะนับถือพราหมณ์ก็แล้วเนี่ยมีแต่บงสรวงมีแต่บูชายันมีแต่วิงวอนกันให้พระเจ้าช่วยแต่พุทธเจ้าบอกว่าต่อไปนี้พวกเราช่วยตัวเองได้แล้วทำพระพุทธเจ้าได้ช่วยตัวเองได้เลยคือช่วยจัดการตัวเองให้กายวาจาใจดีอย่างนั้นทุกอย่างจะดีมาเองครอบครัวจะดีตัวเองจะดีบ้านเมืองจะดีให้กายวาจาใจดีแล้วทุกอย่างจะดีถ้าใจเราไม่ดีอะไรก็ไม่ดีใจไม่ดีวาจาก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีแต่ถ้าเราทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีทุกคนทำตามกันดีหมดทั้งเมืองเลยก็เรื่องลือไปทั่วหมดคนก็โอ้คนที่สุดออกบวชตามกันญาติพระพุทธเจ้าในบวชกันหมดเลยพวกเชื้อกษัตริย์ในบวชหมดเจนเหลือนแต่หนังสนมพวกคนทาสตอนนี้พระอนุรุทธกับพี่ชายเนี่ยหน้าที่จะต้องเป็นเจ้าแผ่นดินสององค์เนี่ยต้องเป็นเจ้าแผ่นดินพี่ชายก็บอกน้องอนุรุทธพี่จะไปบวชแล้วนะน้องจะต้องเป็นกษัตริย์แทนพี่นะพอพี่สละสมบัติแล้วน้องก็ต้องเป็นกษัตริย์บอกเป็นกษัตริย์แล้วเป็นยังไงล่ะพี่เป็นกษัตริย์ก็บวชแล้วเป็นไงพี่บวชก็ต้องไปอยู่ในป่าต้องไปกินมื้อเดียวถอดรองเท้าเดินอยู่ในป่าฉันข้าวกับชาวบ้านแล้วก็อดๆอยากๆแต่ว่ามันมีความสุขในการไปปฏิบัติธรรมไปทําตามพุทธเจ้าที่สุดได้ไปเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานโอ้ยไม่ไปหรอกพี่เป็นพระอย่างนี้ไม่สนุกหรอกลำบากกินวันละ3มื้อยังหิวนะกินมื้อเดียวหิวตายไม่เอาบอกพี่ไปบวชน้องเป็นกษัตริย์ดีกว่าเพราะกษัตริย์มันสบายแล้วเอาละงั้นพี่ก็จะสอนวิชากษัตริย์ให้สอนไงล่ะพี่ต้องรู้วิธีการแลกนาฝันกษัตริย์ต้องแลกนาฝันรู้จักวิธีหว่านข้าววิธีไถนาวิธีเทียมโควิธีดูเลิกดูยามวิธีดาราศาสตร์โหราศาสตร์วิทยาการต่างๆต้องรู้วิชาลบวิชากระบวนการเขาสอนไปสมัยบอกโอ้พี่ยากจังเลยนะทางโลกนี่มันเยอะจังพี่เรียนไม่จบหรอกแล้วนรุตรู้ไหมว่าข้าวนี่หมายถึงไหนบอกไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าอยู่ในหม้อเนี่ยอยู่ในชามเนี่ยในหม้อไม่รู้เลยบอกว่าพอถึงเวลาพระนรุตเนี่ยรู้แต่ว่าข้าวเนี่ยอยู่ในชามไม่เคยไปเห็น

ขาเลยว่าเขาหุงยังไงเขาต้มยังไงเพราะเขาปรารถนามาได้ยินคำว่าไม่มีไม่เอาบอกงั้นมันยากพี่เป็นกษัตริย์แต่น้องบวชดีกว่าเพราะเป็นพระมันง่ายดีไปถึงก็ไปบิณฑบาตเอากินเลยอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าเออมันง่ายดีเพราะทุกวันนี่มันก็อยู่ในฉามอยู่แล้วเป็นพระก็ถึงอยู่ในบาตรเลยอย่างน้อยก็เดินไปขอเขาหน่อยก็ได้กินพระนรุตเอาง่ายอย่างเดียวเป็นกษัตริย์นี่ไม่จบบอกทำนาก็ทำนายันตายบอกเงินไม่จบบอกพี่เป็นเจ้าแล้วก็น้องไปบวชน้องบวชแน่เลยบอกบวชคือพระอนุรุธท่านมีบุญที่ท่านปรารถนาบุญตรงนี้มาท่านสำเร็จตรงนี้ตอนนั้นตอนเป็นเด็กเนี่ยย้อนตอนเป็นเด็กไปเล่นสกาแข่งกับเพื่อนพระอนุรุธนี่เล่นแพ้ก็ต้องให้กินขนมแพ้ก็ต้องไปเอาขนมมาแบ่งกันแม่อนุรุธก็ต้องทำขนมมาให้อนุรุธมาแพ้พนันวันยังค่ำอนุรุธก็แพ้พนันเลยเล่นๆไปก็ใช้คนใช้ไปอมาตย์ไปบอกว่าไปเอาขนมมาเสียค่าพนันเพราะอนุรุธเล่นแพ้ผลสุดแม่เขาหมดขนมเพราะอนุรุธเล่นแพ้อย่างเดียวก็เพราะตัวเองเด็กกับเขาอะแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วขนมไม่มีอมาตย์ก็มาบอกพระอนุรุธแม่บอกเสด็จแม่บอกขนมไม่มีเออนั่นแหละเอาขนมไม่มีนั่นมาพระอนุรุธเข้าใจว่าชื่อว่าขนมไม่มีแม่ก็โอ้ลูกเราไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีเลยเกิดมาต้องการอะไรก็ได้จะสอนลูกให้รู้ว่าคำไม่มีเป็นยังไงก็เลยล้างถาดครอบล้างชามครอบเลยล้างให้สะอาดแล้วก็ครอบบอกเอาไปให้เนี่ยของไม่มีลูกเราจะรู้พอเปิดเลยจะได้เจอว่าไม่มีเป็นยังไงด้วยบุญบารมีที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยคำว่าไม่มีขอจะได้ยินผลสุดเทวดาที่เป็นผู้รักษาดูแลบุญกุศลของพระอนุรุธเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ต้องบันดาลให้เกิดขนมทิพย์ขึ้นมาเต็มถาดพอไปเปิดเสร็จแล้วก็หอมที่ของทิพย์เนี่ยหอมพระอนุรุธก็กินเพื่อนก็กินบอกโอ้โหทำไมไม่อร่อยอย่างนี้นะขนมนี้ทำไมแม่เนี่ยมาอุบไปไม่เอาขนมอร่อยอันนี้มาให้เราเอาขนมอะไรมาให้เราทุกวันนี่ไม่อร่อยก็เลยบอกตอนหลังเนี่ยบอกกับคนใช้บอกว่าไปเอามาใหม่แม่ก็วิ่งกลับไปอีกแม่บอกอ้าวเมื่อกี้ให้ไปแล้วบอกว่าเมื่อกี้น่ะอร่อยมากพนุษย์บอกขอขนมแบบเนี้ยเมื่อกี้น่ะกินกันอร่อยมากขนมไม่มีเนี่ยแม่เลยรู้ว่าอ๋อลูกเรามีบุญก็เลยล้างพอจะเอาขนมให้พนุษย์ก็ล้างถาดเสร็จแล้วก็ครอบไปถึงก็เต็มได้กินคนมีบุญอย่างนั้นไม่เคยเจอคำว่าอดอยากยากจนเลยทำบุญครั้งเดียวกับพุทธเจ้าถ้าเจอพุทธเจ้าถึงว่าอัศจรรย์นะพอพุทธเจ้าทำบุญแล้วจะพ้นทุกข์ได้เลยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แล้วพระอนุรุธนี่ก็ปรารถนาได้รู้จิตของพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้เร็วๆเขาเดี๋ยวมันจะหมดเวลาตอนนี้เสร็จแล้วก็มาพระอนุรุธก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมวาระสุดท้ายให้กับสุภัททะปริภาชกคนนั้นเป็นคนชาวกคนสุดท้ายสงสัยปัญหามาขอฟังธรรมพุทธเจ้าใครแสดงก็ไม่เอาพุทธเจ้าก็ทรงบรรทมแล้วบรรทมเขาจะเอาม่านกั้นเลยกั้นรอบเลยไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งพนนเฝ้าเลยสุภัททะคนนี้บอกขอเขาเฝ้าฟังธรรมพุทธเจ้าสงสัยมานานแล้วบอกพนนบอกท่านจะนิพพานแล้วท่านจะบรรทมแล้วจะหลับแล้วอย่ารบกวนเลยท่านเหน็ดเหนื่อยท่านป่วยอาพาธไม่ได้เราจะต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าองค์เดียวแก้ปัญหาคนเดียวบอกที่นี่พระเถระก็เยอะพระเถระก็แก้ปัญหาได้แม้สมัยก่อนพระอรหันต์นะโยมตาทิพย์หูทิพย์ลึกชาติได้นี่แค่องค์เดียวเราก็โอ้เปี่ยมด้วยวิชาแหละแต่คนนั้นยังไม่อยากฟังเลยขอฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ยินแบบให้เขาเข้ามาเถอะเรารอคอยเขาอยู่พุทธเจ้าทำงานแม้แต่จะนิพพานยังทำงานเลยนะยังแสดงธรรมสุภัททะก็ดีใจก็เปิดม่านเข้าไปก็คลานกราบพระบาทถามปัญหาทั้งหมดที่ข้องใจในเรื่องกิเลสทั้งหลายเรื่องความเป็นตัวเป็นตนก็ถามเสร็จแล้วก็แก้พุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้หมดให้มองตัวเองได้เข้าใจจิตตัวเองได้
ก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยคนสุดท้ายคนแรกคือโกฏิญญะคนสุดท้ายคือสุภัททะวิภายกพอแสดงธรรมจบเขาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าบอกนี่เรารอเป็นคนสุดท้ายเป็นสาวกบอกขมอมฉันขอบวชเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเราดีแล้วเขาเป็นพระเลยบวชเดียวนั้นเลยท่านไม่เคยท่านบวชองค์สุดท้ายพอตอนท่านตรัสรู้ตอนมีพระมากมายแล้วพุทธเจ้าก็ไม่บวชแล้วให้พระโมคคัลลาพระอนุรุตพวกพระกัสสปะหรือพวกอุปัชฌายะพวกพระสารีบุตรนี่บวชแต่พอมาถึงวันนี้แล้วพุทธเจ้าบวชเองเลยให้เกียรติให้ความสำคัญแก่คนที่แม้จะพระองค์จะนิพพานก็ยังสอนก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่พูดแล้วพุทธเจ้าก็ถือว่าจบแล้วงานนี้ไม่ทำงานแล้วพระองค์ก็ทรงตอนสีหาสายญาติก็ดูลมหายใจพระองค์ก็ทรงวิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็คนพอพระองค์ทรงสงบก็ดับเวทนาหมดดับเวทนาเข้าไปถึงจตุตฌานพอเข้าถึงปฐมฌานนี่พระองค์ก็ทรงเบิกบานมากมายพระอนุนก็ถามบอกพุทธเจ้านิพพานแล้วยังพระอนุนไม่เข้าใจนี่พระอนุรุตก็เข้าฌานดูบอกยังเพิ่งเริ่มเข้าปฐมฌานพอไปถึงตติยฌานจตุตฌานก็ถามว่าถึงไหนแล้วเงียบเหลือเกินพุทธเจ้าเหมือนไม่หายใจตอนนี้พุทธเจ้าไม่มีลมหายใจบอกยังตอนนี้พุทธเจ้าเข้าจตุตฌานไปถึงฌานขั้นนั้นก็ถามเรื่อยอากาสายัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาพระพุทธเจ้าทรงชวนญาณขึ้นไปแล้วก็อนุโลมปฏิโลมพระอนุรุตก็ตามดูหมดเลยอากินจัญญายตนะเนวสัญญาคือพระองค์ทรงเห็นฌานของพระองค์เนี่ยละเวทนาละสัญญาละความเป็นรูปทุกอย่างมันปรากฏไปเรื่อยๆจนพระองค์ทรงสงบมากร่างกายไม่ไหวติงเรียกว่าเหมือนนิพพานพระนนท์บอกทำไมเงียบเหลือเกินบอกย่างพุทธเจ้าอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในฌานเพราะฌานนี้ทำให้เกิดความสุขที่จริงแล้วฌานเนี่ยพุทธเจ้าจะไม่นิพพานอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีได้ด้วยแต่พูดกันแล้วนะถ้าพุทธเจ้าจะอยู่เนี่ยก็อยู่ได้อยู่เป็นไม่ตายก็ได้จะอยู่ยัน 5,000 ปีก็อยู่ได้ด้วยอาศัยฌานแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ามันเป็นสังขารที่จำเป็นจะต้องไปแต่ว่าจิตนั้นสามารถจะทำได้พระพุทธเจ้านั้นมีพลังทุกอย่างอยู่แล้วพระนรุตก็เข้าฌานตามเรื่อยๆๆจนที่สุดพอถึงสว่างตั้งแต่หัวค่ำนะฮะพระอนุรุตก็นั่งดูตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างพระอนนท์ก็นั่งเฝ้าตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเลยว่าพุทธเจ้าจะนิพพานเมื่อไรแต่พอถึงสว่างพุทธเจ้าก็ถอนจิตเข้านิพพานเลยปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดแล้วขันธ์ห้าพอปล่อยวางก็สว่างพอดีแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นเลยแผ่นดินไหวที่จริงไหวนะไม่ใช่ไหวทั่วโลกนะจะไหวเฉพาะตรงนั้นเองจะไหวเฉพาะคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเองพอไหวเสร็จแล้วพระอนุรุตก็บอกว่าพุทธเจ้านิพพานแล้วเจ้านิพพานแล้วนี่นิพพานแล้วนะโยมไม่ชะมืดนี่นิพพานแล้วพุทธเจ้านิพพานตั้งแต่รุ่งอรุณของวันนี้เลยย้อนหลังไป 2,500 ปีพวกมันแล้วกษัตริย์ก็เสียใจนะพอไปบอกพวกมันกษัตริย์ก็เสียใจร้องไห้กันโอ้โหแบบบางคนไม่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงจังก็เสียใจมากร้องไห้บางคนขาขาดแขนขาดเสียใจว่าพุทธเจ้ามาด่วนจากไปแค่มาอยู่กับเราไม่กี่วันพุทธเจ้าก็มานิพพานคือเสียดายว่าพุทธเจ้ามานิพพานเร็วเสียใจยิ่งกว่าลูกตายพ่อแม่ตายอีกแล้วก็พระอนนท์ก็ถามว่าพระอนุรุตเห็นพวกมันแล้วก็จัดเนี่ยร้องไห้กันขนาดเนี่ยมนุษย์เนี่ยร้องไห้กันเสียใจขนาดนี้แต่เทวดาร้องไห้ไหมบอกเทวดาก็ร้องนะเทวดาที่ปิดปุถุชนแล้วก็เสียใจมากเพราะรักพระพุทธเจ้าเหมือนคนขาขาดแขนขาดเลยเสียใจมากอันนี้พอพระพุทธเจ้าก็บอกว่า
เมื่อนิพพานแล้วนี่เขาเก็บศพไป7วันเพื่อให้คนมาสักการะ7วันไม่ต้องฉีดยานะโยมนะศพนั้นก็เหมือนคนนอนหลับยิ้มสบายเป็นสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์เลยนะการนิพพานคือสุขนะความตายของพระเจ้าคือเป็นบรมสุขอย่างยิ่งไม่มีใครสุขเท่ากับการนิพพานความตายไม่ใช่ทุกข์นะมันทุกข์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานนั่นคือคนที่ทุกข์นั่นคือคนไปสวรรค์ไม่ได้คนไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตายแล้วไปสวรรค์นิพพานเนี่ยถ้าไปนิพพานได้เนี่ยคือคนนั้นไม่มีทุกข์ฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่กลัวตายกลัวเจ็บเนี่ยเพราะเขามีกิเลสมากเขามีทุกข์มากต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าถูกพอเสร็จแล้วก็เอาหลงเหล็กมาต่อเอาหลงเหล็กนี่มาต่อให้มันแล้วก็จัดต่อหลงเหล็กก็เอาผ้าขาว16หวาเนี่ยพันร่างกายพุทธเจ้าพัน16ศอกเนี่ย16ศอกเนี่ยพันร่างกายพุทธเจ้าแล้วก็เอาน้ำมันจันทร์ใส่แก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่สมัยนั้นมีเหล็กแล้วทำหลงเหล็กก็หล่อเพื่อไม่ให้น้ำมันออกแล้วก็เอาแก่นจันทร์มาวางเป็นเชิงตะกอนก็ย้ายพระศพพุทธเจ้าไปประมาณกิโลหรือ2กิโลเนี่ยห่างไปที่มกุฏพันธเจดีเป็นที่กษัตริย์ต่างๆเนี่ยที่จะเสวยราชของมกุฏเนี่ยครอบมกุฏเขาจะประครอบตรงนั้นก็เลยเอาพุทธเจ้าไปวางไว้ตรงที่ครอบมกุฏกษัตริย์ที่เถลิงราชถือว่าเป็นที่มงคลก็เอาแก่นจันทร์มาวางก็ไว้บนเชิงตะกอนก็เอาศพพุทธเจ้าวางบนนั้นพระวากายวางบนแก่นจันทร์หลงเหล็กตอนนี้พอวางเสร็จแล้วก็เผาภายใน7วันก็เผาก็เอาน้ำมันมาราดแล้วก็เผาก็ไม่ไหม้เผาไม่ไหม้ทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้ไหม้ก็ต้องใช้พระอนุรุทธสิใช้พระอนุรุทธอีกพระนนท์ก็ถามพระอนุรุทธทำไมพุทธเจ้าเผาไม่ไหม้จะทำยังไงพระนรุก็เข้าฌานดูอ๋อที่พุทธเจ้าไม่ไหม้เนี่ยยังไหม้ไม่ได้เพราะพระมหากัสสปะยังไม่มาต้องรอพระมหากัสสปะมาแล้วจึงจะไหม้อ้าวแล้วพระจะปะมาถึงก็ยังบอกกำลังใกล้จะมาถึงแล้วกำลังเดินทางเนี่ยเดินมาตั้ง3เดือนเนี่ยใกล้จะถึงแล้วรอพระกัสสปะมีพระภิกษุมาด้วย500รูปพระมหากัสสปะนี่อยู่ในป่าลึกมากเป็นพระธุดงเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะพอบวชแล้วตอนจะบวชนี่แบ่งสมบัติให้เขาหมดแล้วไปกับภรรยาไปบวชภิกษุณีตัวเองก็เข้าป่าก็ไปถือธุดงอยู่ในป่าถือผ้า3ผืนอยู่ฉันอยู่โคนไม้อยู่ในป่าแล้วก็มีพวกลูกหลานต่างๆที่ศรัทธาเนี่ยก็บวชตามไปอยู่500ลูกเดินทาง3เดือนน่ะฉันแล้วก็เดินเลยกลัวจะไม่ทันที่พุทธเจ้านิพพานพอมาถึงแล้วที่ไหนพุทธเจ้าอยู่บนเชิงตะกอนพระมหากัสสปะเนี่ยจีวรเนี่ยเปื้อนเปื้อนมาเลยด้วยโคลนด้วยดินหมอมมาหมดเลยไม่มีเวลาซักไม่มีเวลาปะมาแบบทุกคนรีบมาเนี่ยหมอมแมมมาเลยทุกคนเห็นโอ้โหตกตะลึงเลยพระ500ลูกเข้ามาเออเราจะทำไงเขาเอาปิดฝาโลงหมดแล้วตีสนิทหมดแล้วตะปูอยากเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจังไม่เห็นแน่ทำไงไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอเห็นฝ่าพระบาทก็ยังดีพออธิษฐานงั้นปุ๊บก็ฝ่าพระบาทก็โผล่มาจากเหล็กน่ะครึ่งหน้าแข้งเลยโผล่มาเลยโผล่ฝ่าพระบาทมาเลยพอมาพระอรหันตปะก็ปีติก็ทรงกราบเลยพอกราบองค์สุดท้าย500รูปเตโชธาก็ไหม้เลยเบื่อที่ไม่ต้องเผาลุกไหม้พอลุกไหม้เสร็จก็พอไหม้เสร็จปุ๊กมันแล้วก็จัดพอไหม้จบก็เอาพอดับไฟธาตุก็เอาเปิดโรงเหล็กพอเปิดโรงเหล็กพระพุทธเจ้าเนี่ยกระดูกพุทธเจ้าไม่มีเลยที่เหลืออยู่ก็มีเส้นผมแล้วก็เล็บแล้วก็เขี้ยวแก้วแล้วก็ผ้าสาดกผ้าห่มเนี่ยไม่ไหม้ผ้านุ่งเนี่ยไม่ไหม้ผ้าจีวรไหม้ผ้าสังฆติไหม้แต่ผ้านุ่งเนี่ยไม่ไหม้ก็เลยเอาผ้านุ่งเนี่ยอัศจรรย์เอาผ้านุ่งเนี่ยห่อผ้านุ่งของพระเจ้าเขาเรียกว่าผ้าสบงเอาห่อ
ห่อพระธาตุคนตายเราไม่เหลือใช่ไหม

มนุษย์ตายไม่เหลือไม่มีผ้าห่อกระดูกตัวเองอ่ะแต่พระพุทธเจ้าทรงให้เหลือผ้าของตัวเองห่อกระดูกตัวเองได้แต่กระดูกพระธาตุพระเจ้าเนี่ยกลายเป็นแก้วกลายเป็นเม็ดเล็กๆเท่าเม็ดข้าวสารถังที่เรามาได้กันเนี่ยเท่าเม็ดข้าวสารหนักยังโตยังมากก็เท่าไข่ปลาจะเป็นสีหยกมั่งเป็นสีทองคำมั่งเป็นสีขาวดังดอกกอมุดมั่งเป็นสามสีสวยงามมากมีกระดูกที่ยังเหลือมีบางส่วนเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็เป็นพระธาตุหมดเลยทรงแบ่งได้ถึง16ธนานเขาทำธนานทองตวงได้16ธนานแบ่งให้16แคว้นไอ้คนที่แบ่งนั้นทีแรกก็ยกทัพมาทุกคนก็ไอ้เมืองกุสินาราเนี่ยไม่ให้บอกนี่พระพุทธเจ้ามานิพพานในเมืองนี้ฉันต้องเอาคนเดียวเกิดความโลภอยากได้พระธาตุพระพุทธเจ้าพวก16แคว้นมากรุงราชคฤห์ก็ดีกรุงสาวัตถีก็ดีล้วนแต่เจ้าแผ่นดินพวกนั้นศรัทธาพุทธเจ้านั้นเลยรักพุทธเจ้ามากขนาดพระเจ้าศัตรูเนี่ยพอได้ยินว่าพุทธเจ้านิพพานเนี่ยสลบต้อง3ครั้งนะรักพุทธเจ้าสลบแล้วสลบอีกเนี่ยผลที่สุดตอนหลังก็ทนถามก็เลยมาบอกว่าถ้าเราเป็นประเทศเล็กเนี่ยเราจะเก็บพระธาตุไว้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนของโลกพระเจ้าไม่เป็นคนของใครเราจะมายึดพระพุทธเจ้าเป็นของเราไม่ได้เราต้องแบ่งไปทุกคนทัศนาเท่ากันต้องแบ่งไปเพราะพุทธเจ้าเป็นคนของโลกพุทธเจ้าเป็นพี่น้องทุกคนเป็นญาติทุกคนไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองเราพระสุดก็เลยทรงแบ่งเลยพระเจ้าไปดีถ้าไม่งั้นทำสงครามฆ่ากันตายหมดเพราะประเทศตัวเองก็เล็กผลสุดก็ทรงแบ่งทวนพราหมณ์ก็เลยทวนพราหมณ์เป็นกรรมการก็เลยทรงแบ่งพระเจ้าแผ่นดินก็แบ่งก็คนละธนานพระแผ่นดินก็ส่งเอาพระโอบทองถาดทองอะไรมารับหมดเลยรับไปก็ไปฉลองบางองค์พระเจ้าศัตรูเนี่ยฉลองทุก16กิโลเอาพระธาตุพระเจ้าไปฉลองตลอดไปยันถึงเมืองตัวเองพอแบ่งไปหมดแล้วก็เป็นพระเกี้ยวแก้วโทนพราหมณ์ก็บอกโอ้เกี้ยวแก้วนี้พิเศษมากเลยใหม่ๆเราเอาซะเถอะเราเป็นกรรมการเป็นกกต.นะฮะเป็นปปป.เอาซะเลยก็เลยเอาทำไมนี่มันจึงไม่มีกรรมการขี้โกงนะโยมแต่ไม่มาโกงคุณไม่เป็นไรละดีกว่ากกต.ปปป.สมัยนี้นะก็เอาไปใส่หมวยผมเลยเอาพระธาตุเกี้ยวแก้วใส่หมวยผมไปก็กล่าวว่าเราได้เคี้ยวแก้วนี่พอแล้วพิเศษเคี้ยวแก้วนี่ขึ้นกลางเพดานนะโยมเป็นไม่ใช่เคี้ยวอย่างนี้นะเคี้ยวแก้วเนี่ยเป็นเคี้ยวที่ขึ้นกลางเพดานโยมเป็นงอขึ้นมาเหมือนเคี้ยวงูอะเคี้ยวขึ้นกลางเพดานเวลาพระองค์ทรงจะเทศนาหรือจะแสดงธรรมเพื่อจะแสดงความอัศจรรย์เนี่ยจะปรากฏเป็นแสงออกจากตรงนั้นตรงพระเคี้ยวแก้วสำหรับคนมีบุญยังเกิดโยมโพธิสัตว์มีโยมเคี้ยวแก้วเนี่ยคนปัจจุบันนี่บางคนก็มีอาตมาเคยเห็นแต่เกี่ยวแก้วพวกนี้จะมีเป็นบางคนบางคนต้องไปถอนออกถอนไม่ได้นะฮะของพวกนั้นต้องปล่อยยันตายมันเป็นรวมประสาทนี่เสร็จแล้วก็พระอินทร์ก็บอกไม่เหมาะเลยทนถามจะเอาไปไว้คนเดียวพระอินทร์ก็เลยทรงมาเอาที่หมวยผมเอาไปทำเจดีย์พระจุฬามณีพระเกศแก้วจุฬามณีที่บนดาวดึงทุกวันนี้พระเกี้ยวแก้วนี้ไปทำอยู่บนดาวดึงถ้าโยมไปโยมจะไปเห็นเนี่ยนะถ้าโยมไปโยมจะได้ไปเห็นพระเกี้ยวแก้วโอ้ในตำราเนี่ยมีจริงเมื่อก่อนกูไม่เชื่อเลยนี่แต่ไม่เชื่อมันก็ไปไม่ได้อยู่นั่นนะคนที่เชื่อจึงจะไปได้นะพระโยบนดาวดึงโยมพระเกี้ยวแก้วพระจุฬามณีพวกเทวดาเข้ามาฟังธรรมทุกกึ่งเดือนพวกเทวดาชั้นดุสิตก็ดีชั้นหนึ่งจะลงมาไหว้พระเกี้ยวแก้วทุกกึ่งเดือนทุกวันเนี่ยเขาจะมาทุกกึ่งเดือนมาไหว้พระฟังธรรมกันที่นั่นล้วนแต่ปราชญ์บัณฑิตที่ไปจากพุทธศาสนาไปแสดงธรรมไปไหว้พระไปเจริญบุญกุศลที่บนดาวดึงชั้นฟ้าเขาก็มีการทำบุญกันโยมเพราะสถานที่นั้นคือเป็นศูนย์กลางของเทวดาพระเกี้ยวพระจุฬามณีที่อยู่ที่นี่บางคนอาจจะได้ไปนะโยมเนี่ยเพราะมันมีหลายคนเหลือเกินมันบัวหลายเหล่าอาจจะได้ไปอ่ะนะดูถูกกันไม่ได้อาจจะเลยชั้นนี้ก็ได้ถ้าทำฌานได้ตอนนี้ทนถามก็พอแจกเสร็จแล้วก็มาคลำที่หมวยผม

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมดียานะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนะนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันเราจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนั่นแหละก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรเขาหรอกก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสำคัญของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหรือคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยนะคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไป ไม่ใช่ไปยืนเท่าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสนะมันทำลายนะโทสะนั้นมันตัวทำลายอารมณ์นะเรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเราบอกความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตนะขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างนั้นว่าทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือว่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาเนี่ยก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านทีไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีก็เรียกนะฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียนะป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
1: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์แล้วอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์อันนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกแล้วรู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอีโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยก็เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวในความคิดก็เป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราจะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหม เริ่มจากดูกายก่อนก็ได้นะครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่าง

0: เดี๋ยวที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วว่ามีสติรู้กายเดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งอันนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดินแต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นจิตดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์นะแล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปละตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงเจอแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นนะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงนั่นเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปทำไมหลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นน่ะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอยังมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตในนี้เรามีสติขึ้นมาอย่างนี้แล้วว่าเจอเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้หลงไปแล้วรู้ก็คือรู้จิตและจิตที่รู้นี้ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป แทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นกายหลบลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนว่านี่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงไตรลักษณ์ด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้นี่อยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยว่านี่อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้นะโดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงนั่นด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงแล้วเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบหนึ่งแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์แต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไอ้ตรงเนี้ยแต่กลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางน ังนั้นเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมามันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะก็มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างนี้จะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมินี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้มรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของท่านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเรียกว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้และพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่ก็จะบานเปรียบเหมือนอุคติตัญญูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้ฝั่งพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้เป็นวิปจิตันอยู่บุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมและพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขาเนี่ยอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม่ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองเราต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นแล้วพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจะมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ และการปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิเนี่ยศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไป

สอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันปัสสัจจิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวต้นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่ฝึกฝนกายวาจาแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความรู้สึกเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าใช่ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยนะหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นสมถะนี่ก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทําเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทําเหตุถ้ามันเป็นเราจริงมันเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การรู้ว่ากระบวนการเนี่ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่

บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตยังเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะฮะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมา

0: อนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดีนะยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตจะว่าลอยไหมจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมไปกับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบเนี่ยช่วงนี้มันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปคิดถึงอดีตนะหวานยังหวานอยู่วันหวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองรู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่า

0: หลงยาวไปต้องหลงละรู้หลงละรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วนะอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตนะมันกำลังจมอยู่กับอดีตรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอวรมันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สั่งสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงเป็นอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราก็ต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถะกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถะกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยนะไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนฝึกรู้ลงปัจจุบันหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ครับต่อไปยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีกสี่อสงไขยกระแสกลับข้างหน้านะ ดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรณ์ได้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบทแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าสิถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์อย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้นะยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าใจไหมถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธนาบทเป็นนักบวช ด้วยทำอภิญญาห้าและได้แล้วด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญาห้าได้แล้วก็พลีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพนะทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วตรวจดูแล้วแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนเนี้ยทำอธิการถึงขนาดนี้ดูแล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วพรหมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหว่านข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ ผู้ที่มีอนาคตังสยานเออคือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตได้หลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้นะทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าอัศจรรย์มากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นนะสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกยังไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์อาณาตังสยานเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิของพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยแล้วคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยานก็เป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเอาไปประเมินไม่ได้นะจะรู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้นะมีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอนาคตังสยานขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงนะแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตนะแต่รู้ว่าทำเหตุอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

0: ปริริกธาตุเวลา 19:00 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้เป็นยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่อย่างค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำ

วิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานเลยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่หรือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนั่นคือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปิดสเปสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบหนึ่งคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมแรกๆก็เป็นธรรมหลังๆกลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทำกรรมฐานคือทำกรรมฐานแล้วหลงรู้ทำกรรมฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธนะถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอมันรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับคำว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นในวันหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นอันนี้มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้จะ
ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงหลงปรากฏอยู่ระดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจากพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทำจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อแล้วมันต้องทำให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชำนาญชำนาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญนะมันจะมาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจอ่ะพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยนะเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติตัวนี้ว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราเนี่ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ถี่พุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อครับเขาจะเห็นกายก่อนเห็นด้วยความที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นก็ดูกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุ4ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุ4ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1แล้วก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏอ้าวเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารณ์ตอนนี้ไม่มีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3นี่นะอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌาน1แล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยง
จิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกเร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌานสามขึ้นฌานสี่ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอปิเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปเพราะเข้าฌานสามสุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌานสี่เป็นไปเองประมาณเนี้ยอ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นแล้วมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยมีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มันคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการอะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการโดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีก็คือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าจะจิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆก็คือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์นะถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงใจรักไปทำมาเนี่ยนะมันมีประโยชน์อย่างนี้กำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบหนึ่งคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่
ที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมี

มีที่พักของจิตไว้สักบ้างอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปนะพอมันออกไปก็จะเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปนะเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนี่ก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ด้วยใจเป็นการตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นประเด็นแรกคือกรวดน้ำกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทางที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากสภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เด็ดที่เรามุ่งอยู่คือน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนี้ถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตเราต้องนึกถึงเขาเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระท่านยะถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้เนี่ยบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราเนี่ยเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านเนี่ยแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยะถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันก็ตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสี่พุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระจามพิมิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจเสียใจกลับไปแล้ว เสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติๆก็เสียใจเขารออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมิสารก็ไม่ใช่ว่าเอองั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคืออย่างอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนถ้ากลับไปบ้านแล้วน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนึงแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลแล้วนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้จะให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กรวดน้ำเราดูแต่กิริยาทำไมไม่กรวดน้ำเราลืมดูจิตเขาทำไมเขาไม่กรวดน้ำเราก็ยังหงุดหงิดกับทำไมไม่กรวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กรวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำไมไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่าเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้นะต่อไปโยมพรีระดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิม
แต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วง1ปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยรู้ทำว่าสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทำว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลหรือว่ากังวลวันนี้นะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยนะเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะครับปีติเนี่ยคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆนะแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่กับมันเนี่ยก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติมาเนี่ยนะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปฮะมันก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงนะไปมันไม่ได้ดูกายธรรมดาแล้วเป็นดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกๆขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกๆแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลายไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจอีกทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละวันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะเน้นพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิทย์นะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7
่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพพุริสธรรม7นะครับเป็นสัพพุริสะก็คือคนดีมันจะมีสัพอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตบุริสัตแปลว่าคนดีนั่นเองเป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุรู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนนะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะนี่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้ก็เรียกว่าแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุนะส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรเงี้ยรู้ผลอัตตัญญุตาคือรู้ตนรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภครู้การในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้แบบเป็นภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประมาณนี้เป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบนะยังไงนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นต้องหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจ

พลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ครับบุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลอันนี้ก็แจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนะเราก็จะรู้ว่าในข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะ

มันจะเมื่อรู้เหตุนะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยข้อที่หนึ่งอะธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำแบบไปทำเหตุประมาณนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้าก็ตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องดูทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมามันไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันนี้รู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตนเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปได้จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างมองเป็นจุดเด่นก็ได้หรือจะเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันนี้เอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้จ่ายควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่ทั้งรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะเลยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันนะรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมง่ายศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วในเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกคือบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้าย

0: ันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาประมาณนี้แต่แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดหรือภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ในทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดครับในรายการท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะ
1: ครับสาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: สาธุสารครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุเรื่องธัมมภาโรปกะเทระ

0: มันพันตายเร็วด้วยเนาะสำหรับเรื่องของปานาติปาตาเวรมณีโอ้ยิบย่อยมากนะคะถ้าเรามารักษาศีลหลายท่านมีบุญบารมีเดิมมารักษาศีล8เป็นการบำเพ็ญตบะนะคะตบะในความเพียรมีขันติวิริยะอุตสาหะในการชนะกิเลสในใจตนนะคะออกจากบ้านมาภาคเพียรปฏิบัติธรรมก็เป็นบุคคลที่ประดุจเม็ดทรายในกำมือเนาะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างธรรมะให้เกิดขึ้นเป็นวิหารธรรมนะคะถ้าเราน้อมนำเสียงเทศเสียงธรรมซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้ร่วมกันน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ครูบาอาจารย์ท่านปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะสำหรับการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราชาวพุทธใช้โอกาสที่ดีนี้เรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะมีสุขภาพที่ดีเรายังเดินเหินได้นะคะไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรยังมีกำลังแรงกายแรงใจนะคะเวลาเหลือๆหมายถึงว่ายังไม่มีกรรมอะไรมาตัดรอนให้เราจากโลกนี้ไปนะคะยังมีทุกอย่างครบทุกประการก็ใช้เหตุปัจจัยที่สำคัญดีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบดีนะคะว่าอยู่ได้ไม่เกิน100ปีนะคะแล้วทุกอย่างในโลกนี้เราก็เอาไปไม่ได้ด้วยเนาะอันนี้สำคัญนะคะก็ทิ้งไว้กับโลกเนาะเอาขนาดนี้นะคะองค์แสดงธรรมค่ะหลวงพ่อขนาดนี้นะคะพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมท่านพาหลวงพ่อไปส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็หลวงพ่อก็จะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมในลำดับต่อไปค่ะ
1: น้อมจิตกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมน้อมพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตพระอรหันตธาตุพระอธิธาตุของพระยสงฆ์น้อมกราบศีลสังขารพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบศีลสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตาปุญโญกราบนมัสการพระครูปราบปรินสุวิทโนท่านเจ้าวาดสังฆทานและพระเถระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านอุปพระภิกษุสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมสาธรรมทุกท่านที่มาร่วมในงานสัปดาห์วิสาขบูชาณที่วัดสังฆทานพร้อมกับได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้มาสู่ที่พระลำพิธีนะครับท่านได้ไปส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นท่านก็จะขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับด้วยความเมตตาจากพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะแสดงธรรมในวันนี้แล้วก็ให้ทุกท่านรับฟังและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก็เป็นโอกาสดีของญาติธรรมและเนกขัมมะทุกท่านได้มาในวันนี้นะครับ ครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ไปกระผมก็จะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมนะครับ

ครับเชิญนั่งพระเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมังปัสสติโสตถาคตังปัสสติติณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่ออนุโมทนาต่อบุญกุศลที่คณะสงฆ์วัดสังฆทานโดยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นประธานพร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ได้เข้ามาร่วมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชานี้ในการที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเพื่อมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษนี้ถือเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์อย่างวัดสังฆทานอย่างนี้นะเพราะท่านเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาวิสาขบูชานั้นถือเป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนั้นได้ยกขึ้นเป็นวันวิสาขบูชาโลกซึ่งได้จัดที่ประเทศจีนในปีนี้มีพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยไปร่วมจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมระดับโลกโดยเหตุแห่งวิสาขบูชานี้ทำไมวิสาขบูชาจึงยิ่งใหญ่มากก็เพราะว่าวิสาขบูชานั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความพลิกโลกที่ว่าพลิกโลกนั้นหมายความว่าโลกแต่เดิมมันเป็นวัฏจักรมันเป็นสังสารวัฏมันหมุนวนไปตามเหตุตามปัจจัยโดยมีความทุกข์เป็นผลที่รองรับหมายความว่าก่อนที่จะมีวิสาขบูชาเกิดขึ้นวิชาการต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเชื่อและความกำหนดจดจำทั้งหลายไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนแต่ก็สุดท้ายมันไปประจบตรงที่ความทุกข์ไม่มีความรู้ไม่มีความเชื่อใดที่จะสามารถนำพาใจให้ออกไปจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสังสารสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องจมอยู่กับความทุกข์ทั้งสิ้นชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าก็เป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นความหมุนเวียนที่เป็นไปในโลกนั้นในสังสารวัฏนั้นมันก็ยิ่งทำให้เกิดความหลงความยึดถือ
ให้สภาพจิตของสังสารสัตว์จมปลักอยู่กับเหตุแห่งความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นแม้กระทั่งว่ามีความปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นว่าในสุคติมีสวรรค์หกชั้นหรือในชั้นพรหมต่างๆที่เชื่อกันว่ามีความสุขมากกว่า

แต่แล้วที่สุดก็ต้องไปจนอยู่กับความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความรู้ความเชื่อที่มันมีอยู่แต่เดิมล้วนแต่นำพาเข้าไปสู่ความทุกข์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ท่องอยู่ในโลกที่หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ20อสงไขยเป็นนิอนิยตาโพธิสัตว์อยู่16อสงไขยอนิยตาโพธิสัตว์นั้นหมายความว่าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเพราะว่ายังไม่มีการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นอนิยตาโพธิสัตว์อยู่16อสงไขยท่องอยู่ใน31ภพภูมิได้เสวยพระชาติลิ้มลองรสของความทุกข์ตามกำลังของกรรมที่กระทำไปทั่วทุกภพทุกภูมิแม้แต่กำเนิดของเดรัจฉานเป็นนกเป็นหนอนเป็นไปแทบจะเป็นทุกสัตว์เรียกว่าท่านรับรู้ถึงความทุกข์ของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยทุกกำเนิดจนกระทั่งว่าได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแน่ๆวันนั้นท่านเป็นนิยตโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะต้องตรัสรู้อย่างแน่นอนพระนักบำเพ็ญบารมีอยู่ต่อจากนั้นหลังจากได้รับการพยากรณ์แล้วบำเพ็ญบารมีต่อมาอีก4อสงไขยกับแสนกับซึ่งอันนั้นไม่ไปเกิดในภพชาติที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้เลยนะจนกระทั่งเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วพระองค์ได้มาเกิดที่กรุงกบิลพัทเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระสิริมหามายาอันนี้เป็นพระชาติสุดท้ายจากพระดวงจิตดวงใจของพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรารถนาที่จะรื้อขนสัมปสัตออกไปจากกองทุกข์วันหนึ่งได้เสด็จประพาสที่อุทยานได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพอเห็นคนแก่ทรงเห็นถึงความทุกข์ของความแก่เห็นคนเจ็บก็ทรงเห็นความทุกข์ของความเจ็บเห็นคนตายก็เห็นความทุกข์ของคนที่กำลังจะตายแล้วก็พระองค์ก็เห็นว่าชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ล้วนมาจากความเกิดพันสัตว์ผู้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นล้วนต้องผจญกับความทุกข์ทั้งสามประการนี้แน่ๆหลีกลี่หนีไปไหนไม่ได้และทรงน้อมมาระลึกถึงพระองค์เองก็ทรงเป็นเช่นนั้นทำให้พระองค์ทรงมองเห็นซึ่งกามสุขต่างๆที่กำลังหลงเพลิดเพลินอยู่ความไม่มีโรคก็ดีหรือความหนุ่มแน่นความแข็งแรงนี่ก็ดีหรือแม้แต่ความมีชีวิตอยู่

้วนแต่เป็นความหลงหลงมัวเมาเพื่อปิดกั้นการมองเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายด้วยกันทั้งสิ้นทำให้ดวงพระทัยของพระองค์นั้นปลีกออกจากกามสุขทันทีประกอบกับพระมหากรุณาในขณะนั้นเห็นว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายตั้งต้นแต่พระบิดาพระนานนางพระญาติวงศ์ทั้งสิ้นรวมถึงประสบนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์และสังสารสัตว์ทั่วไปล้วนตกอยู่ในความทุกข์ทั้งสามพระองค์ทรงเปรียบเหมือนดังว่าเมื่อสัตว์เกิดมาแล้วมีภูเขาใหญ่สามลูกกลิ้งบดขยี้ไม่มีที่จะหลบหลีกหนีได้ความเห็นนี้จึงทำให้พระองค์ประสงค์ที่จะต้องจาริกเพื่อที่จะไปศึกษาค้นคว้าหาวิชาเพื่อความหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์นี้ให้ได้ครั้นเสด็จกลับไปพระตำหนักซึ่งขณะนั้นพระชายาก็ทรงประสูติการก็ได้พระโอรสทรงอุทานว่าราหุโลราหุโลนี่แปลว่าบ่วงเกิดแล้วหนอการที่ทรงอุทานอย่างนี้เนี่ยเพราะในพระทัยนั้นมันเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายในเรื่องของกามสุขและเต็มไปด้วยพระมหากรุณาที่จะรื้อขนสัมภสัตว์ออกไปจากกองทุกข์ครั้นเสด็จกลับจากพระตำหนักเสร็จเรียบร้อยตัดสินพระทัยเด็ดขาดที่จะเสด็จออกผนวดแล้วก็ไม่บอกลาใครเพราะทรงทราบดีว่าการบอกลาย่อมเป็นที่ถูกทัดทานอย่างแน่นอนก็เลยเสด็จออกพร้อมด้วยนายฉันนะในระหว่างทางที่จะเสด็จที่กำลังเสด็จไปนั้นจิตซึ่งได้ผูกพันอยู่กับโลกมันเดินนานมันก็ย้อนระลึกคำว่าย้อนระลึกเนี่ยมีการเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนดังพยามารเข้ามาเพื่อขัดขวางการเสด็จออกผนวดของพระองค์แต่ว่าพระองค์ได้มาตรัสเล่าให้ฟังในมหาสัจจกสูตรคำว่ามารทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่บุคคลใดมันไม่ใช่พยามารที่หน้าตาน่ากลัวอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่ากามาเตปัทมาเสนาว่ากามเป็นมารที่หนึ่งทุติยารติวุจติความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นมารที่สองตติยาเตคุปปิปาซาความกระหายของใจเป็นมารที่สามจตุที่ตันห้าปวุจติตันหาเนี่ยเป็นมารที่สี่คือพระองค์ตรัสสิ่งที่เป็นมารที่ขวางจิตขวางใจนั้น
ล้วนแต่เป็นกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจนั้นในระหว่างที่เสด็จออกผนวดอำนาจของความติดข้องของความสุขสบายถึงสิ่งที่จะได้รับเช่นว่าตำแหน่งพระมหาจักรพรรดิที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันก็เกิดขึ้นมาในพระทัยถ้าก้าวย่างที่จะเสด็จไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวนั่นหมายความว่าพระองค์กำลังจะเดินห่างออกไปจากอำนาจที่จะมีขึ้นก้าวย่างแต่ละย่างที่เสด็จออกไปนั้นพระองค์กำลังจะเดินห่างออกจากพระชายาผู้เป็นที่รักก้าวย่างแต่ละย่างที่เสด็จออกไปนั้นพระองค์กำลังเดินห่างออกจากพระโอรสผู้เป็นที่รักอันนี้นะคือมารที่มันระลึกขึ้นมาในพระทัยแต่ความทุกข์ของสังสารสัตว์อันมาจากความแก่ความเจ็บและความตายนั้นมันยังมีกำลังหนักแน่นเหลือเกินประกอบกับพระมหากรุณาที่มีต่อสัตว์เกิดทั้งหลายถ้าพวกเราฟังอย่างนี้นะทำความรู้สึกของเราอย่างนี้ได้นะเราจะเห็นถึงความเด็ดขาดความเสียสละของเจ้าชายสิทธัตถะณขณะนั้นมีผลเกี่ยวพันต่อเรามากคือเราคือทั้งผู้เทศเองท่านพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งฟังกันอยู่ที่นี่ทุกคนทุกรูปทุกท่านมันเกี่ยวพันตรงไหนมันเกี่ยวพันกับว่าพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในตะข่ายคือพระมหากรุณาของพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นเพราะพระมหากรุณาที่มีต่อสัมปสัตจึงทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปจนถึงแม่น้ำอโนมาแล้วก็ทรงไปผนวดที่นั่นตัดสินใจเด็ดขาดหลังจากผนวดแล้วไม่ทรงทำอะไรอื่นใช้กายใช้ใจเรียกว่าใช้ชีวิตให้เป็นไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าว่าจะช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรไปศึกษาทุกที่ที่ไหนที่ว่าดีที่ไหนที่ว่าดังศึกษาจนจบความรู้ของอาจารย์จนอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนจะยกให้เป็นเจ้าสำนักแต่พระโพธิสัตว์ของเราพอเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ก็เดินออกอันนี้ไม่ใช่ก็เดินออกอันนี้ไม่ใช่ก็เดินออกเนี่ยความแน่วแน่เด็ดขาดของพระโพธิสัตว์แล้วได้ไปศึกษาสำนักสำคัญสองสำนักคือของท่านอาลารดาบทและกวุทกดาบทในเรื่องของการทำสมาธิทรงปฏิบัติจนได้สมาบัติ8คำว่าสมาบัติ8นี่ก็คือได้รูปฌาน4อรูปฌาน4ทีนี้ที่เป็นสมาบัติเนี่ยก็เพราะว่าปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดมาเป็นสมบัติของใจการเข้าฌานเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ตัวก็เข้าไปแล้วฌาน1ฌาน2ฌาน3เข้าแล้วออกมาก็เป็นกิเลสเหมือนเดิมแต่ของพระโพธิสัตว์ในวันนั้นท่านเข้าฌานเนี่ยรูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยอยู่เป็นนิดข้าวออกข้าวออกจนชำนาญจนฌานเหล่านั้นมันเป็นสมาบัติ
คือเป็นสมบัติของใจไปแต่เมื่อท่านออกมาสู่ชีวิตปกติท่านก็เห็นว่าเอ้ายังเป็นอัตตาตัวตนอยู่ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ท่านเห็นว่าไม่ใช่จึงเลิกจากการปฏิบัตินั้นออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งสองจึงไปศึกษาวิชาเป็นทฤษฎีที่เชื่อกันในยุคนั้นว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรขั้นอุกฤษที่ไม่เคยมีใครทำได้ซึ่งเรารู้กันว่าเป็นการบำเพ็ญทุกกิริยาท่านก็ไปปฏิบัติบำเพ็ญทุกกิริยาคือการทรมานร่างกายอันแรกนั้นปล่อยให้ร่างกายเสวยความสุขอันละเอียดเมื่อตอนเป็นเจ้าชายนั้นเสวยความสุขอันหยาบเบื่อความสุขอันหยาบนั้นก็เข้ามาสู่การปฏิบัติทางสมาธิก็เข้าไปอยู่กับความสุขอันละเอียดก็เห็นว่าไม่ใช่จึงออกมาเมื่อออกมาแล้วมันมีวิชาปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งไม่มีใครทำกันนั่นก็คือสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ให้ใจมันได้สัมผัสกับความทุกข์ทำร่างกายให้มันเป็นทุกข์ให้มันทุกข์ถึงที่สุดเช่นเอาควันกับควันกัดกันแล้วเอาลิ้นดันเพดานในเวลาเดียวกันอย่างแรงต่อเนื่องทำอย่างนั้นจนเลือดลมแปรปรวนลมออกหูจนถึงขนาดที่ว่าถ้าขืนทำต่อนี่สิ้นพระชนนี่เรียกว่าขั้นอุกฤษเห็นว่าถ้าขืนทำต่อสิ้นพระชนก็เลิกเพราะว่าถ้าสิ้นพระชนมันก็จบมันไม่สามารถบำเพ็ญต่อได้ก็ยังไม่ละความพยายามยังทำทรมานร่างกายชั้นที่สองก็คือการหยุดการหายใจด้วยการหายใจเข้าหายใจออกสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนหยุดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนร่างกายเกิดความร่มร้อนทรมานมากจนมันจะสิ้นพระชนก็เลยละก็ยังไม่พอยังต้องทรมานต่อด้วยการอดพระกายาหารจนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่กระดูกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกที่เราเคยเห็นพระพุทธรูปปางทุกกิริยาจนเกิดวิสัญญีภาพคือการเป็นลมเพราะหมดแรงแล้วก็ขืนทำต่อเนี่ยก็ต้องสิ้นพระชนเนี่ยพระองค์ใช้วิธีการเสพสุขอย่างหยาบจนเบื่อแล้วเข้ามาเสพสุขอันละเอียดแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่แล้วมาทำทรมานร่างกายจนถึงที่สุดก็เห็นว่าไม่ใช่พอมาเห็นว่าไม่ใช่เนี่ยก็เดินออกมาในพระทัยของพระองค์ตอนนั้นไม่มีพึ่งสิ่งใดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจำความเชื่อต่างๆที่เคยมีอยู่แต่เดิมไม่ผุดขึ้นมาเป็นสัญญาในพระทัยของพระองค์เลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นได้แค่กามอย่างหยาบและก็สุขอย่างละเอียดซึ่งพระองค์ละออกมาหมดแล้วเพราะในพระทัยนั้นเป็นพระทัยที่นิ่งไม่หน่วงนึกถึงสิ่งใดเลยในขณะที่นิ่งอยู่นั้นนะมันเกิดความระลึกและความระลึกครั้งนี้เนี่ยเป็นความระลึกที่นำพาเข้าไปสู่ความพลิกโลกของเจ้าชายสิทธัตถะคือท่านระลึกถึงเมื่อตอนทำพิธีแรก

อภิชานามิโกปันนาหังปิตุสักกยัสสะกัมมันเตจุมภูอัจฉายายะนิสัชชะวิเวเกกามเวหิวิเวเกอกุสเลหิธัมเวหิวิเวกะจังจัมปิติสุขังปัทธมังชานังอุปสัมปัจจะวิหาสิงนี่คือทรงระลึกพระองค์ทรงระลึกว่าในขณะที่พระทัยนิ่งนิ่งอยู่นั้นทรงระลึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่พระบิดาและชาวชุมพูทวีปกำลังยุ่งงานกันอยู่คือตอนนั้นก็ทำพิธีแรกนาฝันพระองค์เสด็จไปที่ใต้ร่มของไม้ว้าไม้ว้าต้นว้านะขณะที่นั่งนิ่งนิ่งอยู่นั้นนะเป็นเด็กนะไปนั่งนิ่งนิ่งอยู่ที่ใต้ต้นว้าไม่นึกอะไรไม่ประสงค์อะไรไม่คาดหวังอะไรนั่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยจิตมันสงบมันสงบของมันเองในขณะที่มันสงบอยู่นั้นมันไปรับรู้กายรับรู้ใจท่านบอกว่าวิเวเกนะธรรมกาเบหิคือมันสหัดจากกามคือมันจิตมันหดตัวออกจากสิ่งที่ชอบทั้งหมดนิ่งอยู่วิเวเกอกุสเลหิธรรมเบหิจิตมันหดตัวออกจากอกุศลทั้งปวงแล้วก็นิ่งอยู่ในขณะที่นิ่งอยู่นั้นด้วยธรรมชาติของจิตมันเกิดความตรึกความตรองเรียกว่าสวิตักกังสวิจารังคือมีความตรึกความตรองขึ้นมาในธรรมชาติของจิตที่นิ่งอยู่ณขณะนั้นทรงระลึกอย่างนี้เนี่ยพระองค์รู้สึกได้ว่าอันนี้แหละอันนี้แหละคือความบริสุทธิ์ของสมาธิคือที่ทำทำมาไม่เคยเป็นอย่างนั้นมีแต่การกดการข่มการเพ่งการบังคับแต่ในครั้งที่พระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไปหมดความนิ่งของจิตก็เป็นธรรมชาติความหยุดการไหลไปของจิตสู่สิ่งที่ชอบก็เป็นธรรมชาติความตรึกความตรองที่เกิดขึ้นจากจิตที่นิ่งเป็นธรรมชาตินั้นมันก็ไม่ไปไหนไกลมันไม่ไปปรุงกับอะไรมันนิ่งและมันรับรู้ทุกอย่างอันนี้แหละตรงนี้แหละคือตัวพลิกจากจิตของพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปสู่ความเป็นกลางพอพระองค์ระลึกได้อย่างนี้นะจึงเสด็จไปนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปนั่งนิ่งนิ่งพระทัยของพระองค์นั้นนิ่งเหมือนกับตอนที่ทรงนั่งอยู่ที่ใต้ร่มของไม้ว้านั่นนะสมัยที่ทำพิธีแรกนาขวัญพอกายนิ่งจิตที่อยู่ข้างในก็นิ่งเพราะว่ามันไม่หน่วงนึกถึงอะไรเลยเพราะความรู้ความเชื่อที่มีอยู่แต่เดิมนั้นพระองค์พิสูจน์มาหมดแล้วไม่มีความรู้ใดไม่มีความเชื่อใดที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นสัญญาณให้พระองค์ไหลเข้าไปเพื่อนำมาคิดมาเปรียบเทียบมาค้นคว้าหาความหมายใดๆเลยให้ความนิ่งของจิตณขณะนั้นมันจึงมีกำลังมันเกิดหลีกออกจากสิ่งที่ชอบเรียกว่าหลีกออกจากกามหลีกออกจากอกุศลโดยธรรมชาติและจิตณขณะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีกิริยาแม้จิตที่นิ่งอยู่ก็มีกิริยากิริยาของจิตที่นิ่งอยู่นั่นคือการรู้สึก
เช่นเหมือนเรานั่งอยู่อย่างนี้นั่งนิ่งนิ่งแล้วมียุงตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ไหล่ของเรากิริยาแรกที่เกิดจากจิตคือมันรู้สึกพอมันเกาะปั๊บรู้สึกแต่พอรู้สึกจิตของเราไหลเข้าไปในความรู้สึกนั้นเพราะมันรู้ว่ายุงอันตรายยุงกำลังจะกัดมันเกิดการดิ้นรนจิตไหลเข้าไปในความรู้สึกแล้วมันก็ปรุงปรุงปรุงปรุงไปจนกระทั่งเราจะต้องเกิดการไล่ยุงมั่งตียุงมั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กิริยาแรกที่เกิดจากจิตนั่นคือตัวรู้สึกรู้สึกพอแกะพอแตะปั๊บยุงบินเกาะปั๊บรู้สึกอันนั้นชั้นใดสภาพจิตที่นิ่งอยู่เนี่ยเขาก็มีกิริยาเป็นธรรมชาติคือรู้สึกแต่รู้สึกต่ออะไรเมื่อกายนั่งนิ่งนิ่งไม่ขยับจิตที่นิ่งอยู่ข้างในนั้นมันจึงรู้สึกต่อกายส่วนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งณขณะนั้นที่พระองค์ทรงนั่งนิ่งนิ่งอยู่ร่างกายของพระองค์บางส่วนที่เคลื่อนไหวก็มีแค่ลมหายใจเพราะลมหายใจมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันกระทบกับเยื่อบุที่โพรงจมูกเกิดการเสียดสีขึ้นจิตที่นิ่งอยู่มันก็รู้สึกต่อการเคลื่อนของลมนั้นต่อการกระทบของลมนั้นไอ้รู้สึกนั้นแล้วก็จบตรงที่รู้สึกจิตก็ไม่ไหลเข้าไปแค่รู้สึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้สึกต่อลมที่มันคลูดเข้าคลูดออกรู้สึกตรงตรงทุกครั้งที่มีความรู้สึกและจิตไม่ไหลออกไปในความรู้สึกนั้นจิตที่นิ่งอยู่ก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นกำลังของจิตที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละเรียกว่าจิตตั้งมั่นจึงทำให้เกิดการเห็นขึ้นจากจิตที่นิ่งอย่างมีกำลังนี้ตรงต่อกายต่อใจที่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงของกายของใจไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งอื่นสิ่งใดนะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดในกองกายกองใจนี้ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครมาสั่งมาสอนนี่เราเรียกกันว่าตรัสรู้นั่นแหละคือทางแห่งการพ้นทุกข์ทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะนำสิ่งนี้ไปสอนคนเนี่ยมันยากพระองค์พิจารณาเห็นว่ามันเป็นคัมภีรภาพมันลึกซึ้งเหลือเกินมันยากเพราะคนโดยทั่วๆไปปุถุชนเรานั้นพอรู้สึกปั๊บจิตหยั่งลงรู้สึกปั๊บจิตหยั่งลงรู้สึกปั๊บจิตหยั่งลงไม่รู้จะเอาตรงไหนไปแทรกสอนมันยากมากก็จะพิจารณาดูบุคคลว่าใครที่ควรแก่การที่จะสอนให้รู้ก่อนแต่ก่อนที่จะไปสอนหลังจากตรัสรู้นั้นทรงนั่งพิจารณาถึงความรู้ของพระองค์ที่ตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันเรียกว่า1สัปดาห์แรกทรงพิจารณาโดยมีโจทย์ตั้งขึ้นว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดอย่างไรและก็ทรงพิจารณาว่าเอวเบตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติว่าความเกิดขึ้นทั้งความเกิดขึ้นของความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นได้ด้วยประการอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าจบในสายที่ทำให้เกิดทุกข์เรียกว่าจบในการที่จะนำไปสื่อสอนแล้วในข้างควายความดับทุกข์ก็พิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็สรุปได้ว่าเอวเบตัสสะเกวรัสสะท
ุกขขันธัสสะนิโรโธโหติโดยสรุปแล้วความดับไปของความทุกข์ทั้งปวงดับได้ด้วยกระบวนการอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขารานั่นแหละอวิปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียบเรียงหลังจากตรัสรู้เพื่อ นำมาสอนทีนี้อันนี้คือที่มาโดยสรุปโดยย่อๆนะของผู้เป็นพระพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่อย่างไรพระพุทธเจ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยความรู้ที่ท่านนำมาสอนพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทอาตมาผู้เทศหรือพระคุณเจ้าทุกรูปญาติโยมทุกคนพวกเราทุกชีวิตที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทเดียวกันคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าพุทธบริษัทข้อสำคัญของพุทธบริษัทนั้นต้องเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาที่เวียนมาถึงนี้เนี่ยเราไม่ใช่มาระลึกถึงพระพุทธเจ้าแค่รูปแค่พระวรกายแค่ประวัติแต่เราจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันเป็นความรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าให้ถึงถ้าเราเข้าไม่ถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ยังตรัสย้ำดังบาลีที่ยกขึ้นในเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมในวันนี้ว่าโยธรรมังปัสสติโซตถาคตังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตธรรมที่ว่านี่แหละคือความรู้ถ้าเรารู้เข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าเราจะดูความรู้ของพระพุทธเจ้าดูตรงไหนก็ดูตรงที่พระองค์ทรงสอนความรู้แรกที่ทรงสอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะท่านอัจฉิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระองค์ทรงบอกว่าบรรพชิตไม่พึงเสพทางสุดโต่งสองประการคือกามสุขันลิกานุโยคกับอัตตกิริมฐานุโยคกามสุขันลิกานุโยคคือปล่อยให้ใจเกลือกกลั้วอยู่กับกามสุขอัตตกิริมฐานุโยคคือปล่อยให้จิตจมปลักอยู่กับความทรมานความลำบากที่พระองค์ทรงผ่านมาหมดแล้วนั้นแต่เอเตเตภิกขเวอุโพวันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาแต่การวางจิตให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือให้ดำเนินอย่างเป็นกลางคำว่าเป็นกลางในที่นี้พระองค์ขยายว่าอุโพวันเตอนุปคัมมะคำว่าเป็นกลางคือจิตณขณะที่นิ่งอยู่เนี่ยไม่ไปคล้องแวะก่อเกี่ยวกับทางสุดโต่งสองฝากนั้นคือสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบจิตไม่หยั่งลงไปในสิ่งที่ชอบไม่หยั่งลงไปในสิ่งที่ไม่ชอบนิ่งอยู่นั่นแหละเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือความเป็นกลางถ้าจิตนิ่งเป็นกลางต่อเนื่องอันมีกำลังของความเป็นกลางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเกิดจักขุกรณีขึ้นที่จิตจิตนั้นจะเกิดดวงตาคือการเห็นตรงตรงต่อสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรียกว่าจักขุกรณีโดยไม่ผ่านอายตนะไม่ผ่านสมองไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปค้นคว้าหาความหมายคือมันเห็นของมันเองจิตที่นิ่งเป็นกลางแล้วมีกำลังจะเกิดการเห็นขึ้นที่จิตเรียกจักขุกรณีเมื่อเห็นตรงแล้วเนี่ย
ไอ้สิ่งที่ถูกเห็นมันก็จะแสดงความเป็นจริงของมันออกมาก็รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเรียกญาณกรณีดังนั้นเมื่อเห็นแล้วก็รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏจิตจะเข้าสู่ความสงบเรียบเสบอไม่กระเพื่อมต่อแรงหน่วงใดๆเรียกว่าอุปัสมายะฉะนั้นเมื่อจิตสงบอย่างนี้ไม่กระเพื่อมกำลังของจิตที่เป็นกลางก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอภิญญายะคือมันจะรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นในกายในใจเมื่อรู้ยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเกิดสัมโพธายะเรียกว่าตื่นรู้คำว่าตื่นรู้ไม่ใช่คำพูดที่จะไปพูดกันซีซัวง่ายๆไม่ใช่พูดกันแบบมักง่ายมันมีที่มาที่ไปถ้าจิตไม่สงบยังกระเพื่อมสั่นสะเทือนอยู่แล้วบอกว่าตื่นรู้เนี่ยมันง่ายไปการตื่นรู้มันจะต้องมาจากจิตที่เป็นกลางจนมีกำลังแล้วเกิดการเห็นขึ้นที่จิตเรียกจักขุกรณีได้รู้ตรงต่อสิ่งที่ปรากฏนั้นเรียกญาณกรณีและเมื่อรู้แล้วมันก็จะเกิดความสงบเสมอเรียบไม่สะเทือนไม่สั่นกระเพื่อมนี่เรียกอุปสมายะแล้วมันก็จะรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นโดยจิตนั้นไม่หยั่งลงไปในสิ่งที่รู้นั้นเลยนะรู้ตรงตรงตรงตรงเหมือนกับที่ว่ารู้สึกที่พูดให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วมันจึงเกิดการตื่นรู้นี่เรียกว่าสัมโพธายะเมื่อตื่นรู้แล้วมันก็เป็นนิพพานายะสังวัตติมันไม่ไปไหนละมันจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานนั่นอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์นี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจในชั้นของการทำความเข้าใจในการศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันนั้นผู้ที่ฟัง5ท่านมีคนเข้าใจอยู่ท่านเดียวคือท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านวางจิตได้ตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาในธรรมจักกปวัตตนสูตรและจิตของท่านก็รู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นโดยที่จิตไม่หยั่งลงไปในสิ่งที่ถูกรู้เลยมันจะเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงขึ้นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาซึ่งเราเรียกกันว่านี่คือธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเห็นจากใจที่นิ่งอยู่เห็นจากจิตที่เป็นกลางอย่างนี้ถ้าจิตที่เป็นกลางแล้วมีการเห็นได้อย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมจักสุเกิดขึ้นที่จิตอย่างนี้นี่เครื่องร้อยรัดของจิตที่เดินทางสั่งสมมาเนิ่นนานก็ขาดสะบั้นลงไป3ประการอย่างน้อยๆสักกายะก้อนของสกลกายที่เคยเข้าใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบัดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่กองกายแล้วอันนี้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เราฟังอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างคนในยุค 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยฟังแล้วก็เพิ่งเข้าใจขึ้นมาบ้างแต่มันยังเข้าไม่ถึงถามว่ามีไหมก็มีพระพุทธเจ้าท่านแสดงพระธรรมเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ตามตำรานะไม่ใช่พูดกันถึงเรื่องอะไรเลยนะก็ขยายความเพื่อที่จะนำพาผู้ฟังให้มาเข้าใจเรื่องนี้ใครที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านก็พยายามที่จะอธิบายแสดงชี้แจงให้ถูกตามอัธยาศัยของแต่ละท่านในสายพระเนตรของพระองค์นั้นไม่มีคนดีคนชั่วนะมีแต่คนทุกข์

พระองค์จึงสอนหมดขัตตกรต่อเนื่องอย่างองคุลิมานท่านก็สอนขี้เมากำลังเมาอยู่เนี่ยได้มีโอกาสท่านก็สอนท่านสอนหมดเพราะท่านไม่ได้เห็นว่าคนไหนดีคนไหนชั่วแต่ท่านเห็นแต่คนทุกข์ท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆแต่ถ้าใครไม่เข้าใจขึ้นมาทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทำหน้าที่ว่าชี้การสอนของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านทำหน้าที่คือชี้ทางเราเรียกกันว่ามัคคขายีถ้าจะเปรียบในโลกเรานี้

พระพุทธเจ้าจึงทำหน้าที่ว่าชี้การสอนของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านทำหน้าที่คือชี้ทางเราเรียกกันว่ามัคคัคขายีถ้าจะเปรียบในโลกเรานี่เนี่ยเปรียบเหมือนกับหาดทรายเม็ดทรายที่อยู่ในหาดทรายมีจำนวนมากมายเหลือเกินนับไม่ถ้วนไม่สามารถที่จะนับได้ในเม็ดทรายทั้งหมดนั้นน่ะมันมีอยู่เม็ดเดียวที่ว่าใช่ก็เหมือนกันในวิธีการต่างๆเส้นทางต่างๆทั้งความรู้ความจำความเชื่อเยอะแยะมากมายในจิตในใจของเรามันเปรียบเหมือนกับเม็ดทรายในหาดทรายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นน่ะมันมีอยู่ช่องทางเดียวที่จะเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าได้อย่างตรงๆอย่างถูกต้องท่านเรียกว่าเอกายนมัคคือช่องทางเดียวพระองค์ตรัสว่าเอกายโนอัญญังภิกขเวมัคโคภิกษุทั้งหลายนี่คือช่องทางเดียวสัตตานังวิสุทธิยาที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์เป็นไปเพื่อความล่วงทุกโทมนัสเป็นไปเพื่อความดับความโศกและความร่ำไรเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานมีหนทางเดียวหนทางเดียวที่ว่านี้คืออะไรยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4หรือท่านเรียกว่าสติปัฏฐานทรงแบ่งกายนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้ออกเป็น4ประการคือกายเวทนาจิตธรรมแต่จะไม่อธิบายความในส่วนนี้มากที่เจตนาในการบรรยายนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้หลายทั้งหลายได้เห็นว่าจุดตั้งต้นในความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเอาสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานถ้าแปลตามศัพท์เขาบอกว่าฐานอันเป็นที่ตั้งของสติแต่ถามว่ามันนำไปเป็นปฏิบัติได้ไหมแต่ถ้าแปลเป็นตัวสภาวะที่เกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตสติปัฏฐานก็คือสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่ที่ฐานสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่ที่ฐานนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานขณะจิตใดที่เป็นอย่างนั้นขณะจิตใดที่มีสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่น่ะขณะจิตนั้นเรียกสติปัฏฐานนะจิตให้ท่านทั้งหลายจำคำนี้ไว้ว่าสติปัฏฐานนะจิตไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อมีผู้มาชี้เรามีพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ชี้แล้วเหมือนกับในเม็ดทรายมากมายในหาดทรายแต่มีผู้รู้มาชี้ว่าเม็ดนี้มันจึงไม่ยากเลยกับการที่เราจะทำความรู้จักกับเม็ดทรายเม็ดเดียวเพราะมีผู้รู้มาชี้แล้วชั้นใดของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่าสติปัฏฐานจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบริบทชัดเจนคือสติเกิดจากจิตที่นิ่งอยู่ที่ฐานและสติปัฏฐานจิตนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาคือจิตที่เป็นกลางอันนี้พอเราฟังอย่างนี้หลายท่านเข้าใจอ้าวแล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าสติที่เกิดจากจิตที่นิ่งอยู่นั้นมันจะเกิดแบบไหนพระองค์สอนเรื่องนี้ผ่านทางลมหายใจไม่ว่าในมหาสติปัฏฐานซึ่งมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนาหรือในกายคตาสติ

พระองค์สอนเรื่องนี้ผ่านทางลมหายใจเอ้าทำไมเพราะในขณะที่กายมันนิ่งอยู่เนี่ยร่างกายส่วนอื่นไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมีแต่ลมหายใจที่เคลื่อนไหวเองเข้าออกเข้าออกฉะนั้นจิตที่นิ่งอยู่เนี่ยมันจึงมีสติไปรับรู้หรือไปรู้สึกตรงต่อลมที่ออกไปรู้สึกตรงต่อลมที่เข้าเนี่ยแหละรู้สึกเนี่ยเรียกว่าปัจฉานาติพระองค์ตรัสว่าบัลลังกังอาพุทธชิตวานิสีดติหมายความว่านั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงกายก็จะเข้าสู่ภาวะของความนิ่งสงัดกายจากนั้นก็ตรัสว่าปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่คือจิตมันนิ่งอยู่แล้วสติเป็นกิริยาของจิตพร้อมที่จะรู้สิ่งซึ่งเกิดเฉพาะหน้าไม่ขวนขวายสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ยั่งรู้ไม่นึกถึงหนูไม่หน่วงนึกอะไรนิ่งอย่างนั้นในขณะที่นิ่งเฉยๆนั่นแหละสติมันพร้อมรู้สิ่งที่เกิดเฉพาะหน้านี่เรียกว่าปริมุขังสติงอุปัตตเปตวามันงวดจิตเข้ามานิ่งอยู่ภายในจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าโซสโตอัตสัตสติสโตปัตสัตสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าไม่ได้หมายความว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยไปตั้งใจหายใจแล้วทำสติอยู่กับลมหายใจถ้าเราไปตั้งใจทำสติอยู่กับลมหายใจเมื่อใดเมื่อนั้นเราเป็นผู้ทำไม่ได้เกิดเป็นธรรมชาติของจิตไม่ได้เกิดเป็นธรรมชาติของสติจิตณขณะนั้นจะไม่เป็นสติปัฏฐานจิตความหมายของพระพุทธเจ้าคำว่าโซสโตอัตสัตสติมีสติหายใจออกสโตปัตสัตสติมีสติหายใจเข้านั้นหมายความว่าจิตที่นิ่งอยู่นั่นน่ะเมื่อมีลมหายใจเคลื่อนออกมันก็เกิดสติเข้าไปรับรู้ตรงๆ ต่อลมที่ไหลออกนั้นเท่าที่มันรับรู้ได้แค่รู้สึกโดยที่จิตไม่ไหลออกไปในลมหายใจจิตยังคงนิ่งอยู่ไอ้ตัวรับรู้หรือตัวรู้สึกนี่แหละเรียกว่าสติปริสุทธิคือสติบริสุทธิ์เกิดขึ้นขณะที่จิตนิ่งอยู่ไม่มีอะไรไปแทรกแซงตัวสติเลยมันเป็นธรรมชาติพอลมหายใจออกสุดตัวสติตัวรู้สึกนั้นมันก็ดับให้ท่านขณะที่ฟังอยู่เนี่ยท่านสามารถที่จะพิสูจน์ทดลองดูได้ว่าเมื่อลมหายใจเริ่มไหลออกลมที่ออกมันกระทบกับเยื่อบุโพรงจมูกแล้วมันรู้สึกได้ถึงการกระทบนั้นไอตัวที่รู้สึกได้นั้นแค่นั้นอย่าเกินเลยความรู้สึกนั้นรู้สึกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจออกนั่นแหละตัวรู้สึกนั่นแหละคือสติปริสุทธิคือสติบริสุทธิ์พอลมหายใจออกหยุดปั๊บไอตัวรู้สึกนั้นมันดับพอมันดับก็จะตกมาเป็นอุเบกขาอยู่ที่จิตคือความนิ่งของจิตจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเป็นกลางของจิตก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือวิธีปฏิบัติทำอยู่อย่างนั้นวิธีการเช่นนี้เราสังเกตได้เลยถ้าท่านได้เข้าใจแล้วนำไปใช้เนี่ยมันจะได้ผลทันทีเพราะอะไรเพราะว่าจิตแต่เดิมมันเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันอยู่กับเรื่องนั้นเดี๋ยวมันอยู่กับเรื่องนี้เดี๋ยวมันนึกอย่างนั้นเดี๋ยวมันนึกอย่างนี้เดี๋ยวมันไปอดีตเดี๋ยวมันไปอนาคตมันไปเรื่อยตามประสาของจิตแต่วิธีการนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้เนี่ยเมื่อใดก็ตามให้ท่านทั้งหลายสังเกตในขณะที่ลมหายใจเคลื่อนออกแล้วรู้สึกต่อลมที่ไหลออกจิตจะกลับออกเข้ามาอยู่ข้างในทันทีเพราะไอ้ตัวรู้สึกนั้นน่ะมันทำหน้าที่สองประการคือตรงต่อสิ่งที่กระทบนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือมันจะกั้นจิตไว้ไม่ให้ไหลเข้าไปในอารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้น
ไอ้ตัวรู้สึกที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันจะไปบ่มจิตที่นิ่งอยู่ให้มีกำลังของความตั้งมั่นขึ้นเขาเรียกว่าสมาหิตจิตคือจิตที่มีกำลังตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นขึ้นสมาหิตจิตเรียกว่าเป็นกลางนิ่งอันมีสติแลอยู่นี่คือตัวเดียวกันหมดเลยกับมัชฌิมาปฏิปทาสติปัฏฐานจิตตั้งมั่นนี่ตัวเดียวกันหมดเลยถ้าสติปริสุทธิเกิดเมื่อจิตที่มีความตั้งมั่นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าไม่ยังลงไปในอารมณ์ใดๆเลยมีสติแค่คอยเข้าไปรับรู้รับรู้รับรู้พระพุทธเจ้าจึงสอนต่อผู้ที่มีจิตอันมีความตั้งมั่นอันมีสติแลดูอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนเมื่อเหลียวซ้ายก็รู้ว่าเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้ว่าเหลียวขวาอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าตัสสเจอานันดะภิกขุโนดูก่อนอานนท์เมื่อภิกษุนั้นอิมินาวิหาเรณะวิหารโตอยู่ด้วยวิหารนี้คำว่าอยู่ด้วยวิหารนี้คือจิตเป็นกลางนิ่งมีสติแลอยู่นิ่งรู้สึกต่อลมหายใจออกรู้สึกต่อลมหายใจเข้าอย่างรู้อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจังกมายะจิตตังนัมมติเขามีจิตน้อมไปเพื่อที่จะเดินโซจังกมติเขากำลังจะเดินจังกมันตังอภิชฌาโทมนัสสาปาปกาอกุศลธรรมาอันเวสวิสันติติอิติหะตตาสัมปชาโนโหติอาตมาต้องอ้างบาลีเพราะเป็นคำของพระพุทธเจ้านะท่านทั้งหลายฟังแล้วเนี่ยจะได้ตามได้และก็จะได้ลงใจได้ว่าไม่ใช่พูดเองพระพุทธเจ้าท่านรับรองยืนยันไว้พระองค์ตรัสว่าเขาเดินโดยที่อกุศลธรรมมันเป็นบาปหมายถึงอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือความพอใจโทมนัสคือความไม่พอใจครอบงำจิตไม่ได้นั้นในขณะที่จิตน้อมจะเดินเนี่ยความนิ่งของจิตที่นิ่งอยู่ไม่ยังลงไปสู่ความชอบอะไรไม่ยังลงไปสู่ความไม่ชอบอะไรเรียกว่าความชอบความไม่ชอบครอบงำจิตนี้ไม่ได้จิตยังคงนิ่งอยู่ในขณะที่ร่างกายมันยืนและพร้อมที่จะเดินเนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ก้าวเท้าเดินไปเนี่ยด้วยการรู้อย่างนั้นไม่มีอภิชฌาและโทมนัสคือความพอใจไม่พอใจยังลงในจิตเลยมีแต่สติรู้ตรงรู้ตรงอย่างนี้ท่านว่าอิติหะตตะสัมปชาโนโหตินี่คือรู้ตัวในการเดินเนี่ยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันในอิริยาบถต่างๆก็เหมือนกันมันต้องตั้งต้นด้วยสติปัฏฐานจิตนี่ที่ถามว่าแล้วสติปัฏฐานจิตเนี่ยมันจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็สติปัฏฐานจิตที่ตั้งขึ้นณขณะจิตใดขณะจิตนั้นเป็นวิชชาจิตถ้าขณะจิตที่ไม่เป็นสติปัฏฐานจิตไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานจิตขณะจิตนั้นเป็นอวิชชาจิตเมื่อใดที่จิตเป็นอวิชชาอวิชชาจิตจะเคลื่อนไหวด้วยการห่อจิตให้หลงเข้าไปสู่การปรุงแต่งทันทีไม่สามารถที่จะเกิดสติปริสุทธิได้และอวิชชานั้นพระองค์ตรัสเลยว่าอวิชชาจิตเป็นอย่างไรอวิชชาภิกขเวอกุศลานังธรรมานังปุพพังคมาสมาปัตติยาอันนะเววะอหิริกังอนุตตปังทรงตรัสว่าอวิชชาเป็นหัวหน้าเป็นที่ประชุมของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งปวงและจะเกิดร่วมกับความไม่ละอาย
และความไม่เกรงกลัวเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตมันฟุ้งซ่านหรือเสพอารมณ์ข้างนอกอยู่อย่างลงอยู่สู่การปรุงแต่งอะไรอยู่นึกคิดอยู่ติดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่เนี่ยเป็นอวิชชาจิตทั้งสิ้นถ้าเป็นอวิชชาจิตมันก็ปรุงแต่งก็ไปสู่ทุกข์แน่นอนทีนี้สติปัฏฐานจิตคือสติที่เกิดจากจิตในขณะที่จิตนั้นนิ่งอยู่และสตินั้นเข้าไปรับรู้ตรงต่อกายต่อใจที่ปรากฏเฉพาะหน้าของจิตที่ตั้งอยู่นิ่งอยู่เนี่ยขณะนั้นเป็นวิชาจิตเพราะวิชาจิตเนี่ยผู้ปฏิบัติประคองความเพียรของตนเนี่ยขณะจิตนี้เป็นสติปัฏฐานจิตขณะจิตต่อไปก็เป็นขณะสติปัฏฐานจิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยตัวสติปัฏฐานจิตที่มีความเพียรต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะเกิดกำลังสามประการพระพุทธเจ้าเรียกอาตาปีสัมปชานโดสติมาอาตาปีหมายความว่ามันเปิดการแผดเผาเกิดความเพียรชนิดที่เรียกว่าแผดเผาแผดเผาอะไรก็แผดเผาสิ่งที่อวิชชาจิตมันสร้างขึ้นที่มาห้อมล้อมจิตนี้อยู่อันนี้แหละเรียกว่าอาตาปีสัมปชานโดมันจะเกิดการรู้ตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหลียวซ้ายเหลียวขวาจะคู่จะเหยียดจะกำจะแบมันรู้ไปหมดโดยที่จิตไม่ยั่งลงไปสู่การปรุงแต่งเลยเนี่ยเรียกว่าสัมปชานโดสติมามันมีสติเกิดเข้าไปรับรู้ตรงต่อสิ่งที่ปรากฏนั้นอย่างต่อเนื่องและสติปัฏฐานจิตนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังในขณะที่เป็นอวิชชาเป็นในขณะที่เป็นสติปัฏฐานจิตมันจะหยุดความรักความชังในโลกเสียได้พระองค์จึงตรัสรับรองต่อจากนั้นว่าอนิชิโตจะวิหารตินัจจกิจิโลเกอุปาทิยติหมายถึงว่าสติปัฏฐานจิตนี้ไม่เป็นที่เข้าไปอาศัยของตัณหามานะทิฏฐิและในขณะที่เป็นสติปัฏฐานจิตจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกอันนี้แหละมันจึงเป็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นเป็นเส้นทางแห่งการที่จะออกไปจากทุกข์โดยสิ้นเชิงดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าเอวะเบตสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะความดับไปของทุกทั้งปวงเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการอย่างนี้อย่างนี้ที่ได้บรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อเรารู้จักพระพุทธเจ้าเข้าใจความรู้ของพระองค์แล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้พระองค์ชี้อย่างนี้เราจะเดินตามหรือไม่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถที่จะหลบหลีกในการที่จะเดิน

0: มันเกิดความภูมิใจเพราะสติปัฏฐานจิตนั้นนะธาตุของจิตที่เป็นสติปัฏฐานธาตุเขาเป็นกุศลคำว่าธาตุเป็นกุศลหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาหลีกออกจากอกุศลไม่ว่าจะอย่างลงไปในสิ่งใดเป็นกุศลไปหมดมันเหมือนกับธาตุไฟธาตุไฟนั้นมันมีการร้อนเป็นลักษณะส่วนธาตุกุศลมันก็คือมีกุศลเป็นลักษณะจะอย่างลงไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นกุศลไปหมดในขณะเดียวกันมันก็เกิดอกุศลวิเวกคือหลีกออกจากอกุศลโดยสิ้นเชิงอันนี้แหละเรียกว่าเส้นทางที่พระพุทธเจ้าชี้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์แห่งวิสาขบูชานี้ก็หวังไว้ว่าการบรรยายวันนี้ได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปประยุกต์ตรวจสอบพิจารณาในฐานะของความเป็นพุทธบริษัทของตนว่าเรามีพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จนโลกยอมรับยกย่องวันวิสาขบูชาว่าเป็นวันวิสาขบูชาโลกถึงขนาดนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องหันมามองพระพุทธเจ้าแบบตรงไปตรงมาเข้าให้ถึงความรู้ของพระองค์แล้วก็ดำเดินชีวิตตามเส้นทางที่พระองค์ทรงชี้ไว้เราก็จะเป็นพุทธบริษัทอย่างเต็มภาคภูมิเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในอวสานการเป็นที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ของวัดสังฆทานตั้งต้นตั้งแต่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสามารถและบารมีธรรมของหลวงพ่อไพลินพระครูประหลัดไพลินสิริวัตโนรวมเป็นตบะเตชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยใจส่งผลให้ทุกท่านประสบในสิ่งที่ประเสริฐปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์ทั่วกันทุกที่พาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระกิตติวิมลเมธีท่านเจ้าคุณสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ชีสีดาแซ่นายค่ะถวายพระไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุแขกและทายาทธรรมด้วยนะคะสาธุอนุโมทามิแขกต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
1: รับพรกันยะถาวาริวังหาปูราปาริปูเรนติสาขะรังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะ

มมาวัฏฐันติอายุวันโดสุขังอะระหัง

ับโอกาสความเมตตาจากพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาเมตตาแสดงธรรมในวันพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะคะเมื่อคณะสงฆ์ได้ขึ้นสู่อัสสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะแขกตัวแทนค่ะได้ประเคนน้ำปานะนะคะค่ะและในลำดับต่อไปคุณวิชัยบุตรปองก็จะได้นำได้อาราธนาบทพระปริตร

0: ค่ะต่อไปเราจะได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุในลำดับต่อไปค่ะ
1: ครับขณะนี้คณะสงฆ์องค์เจริญพระพุทธมนต์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับต่อจากนี้ไปก็จะนำทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันและบูชาพระนัตตาสัมมาทานศีลนะครับครับต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันพร้อมแล้วกราบกล่าวคำบูชาพระนัตตาพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเณนะ

สังฆังอัปปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอารัตนาศีล5สำหรับนักบวชเนกขมะแม่ชีมีศีล8อยู่แล้วท่านไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้มะยังพันเตติสระ

0: ันมาน มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สิสระณะคัมมนังนิทิตัง
1: อามะพันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยา

0: ต่อไปแล้วก็กล่าวคำสัจจาธิษฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุโยมว่าตามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอกราบน้อมน้อมบูชาพระคุณของพระพุทธองค
1: ์
0: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา
1: และพระกรุณาอันหาประมาณมิได้
0: ที่ได้ทรงเสียสละ
1: สั่งสมพระบารม
0: ี
1: เพื่อทรงตรัสรู้
0: และประกาศพระธรรม
1: นำเวนยศาสตร
0: ์
1: ออกจากสังสารวัฏ
0: ข้าพเจ้า
1: ขอน้อมจิตและกายวาจา
0: บูชาพระบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: ของพระพุทธองค
1: ์
0: ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอตั้งสัจจาธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี
1: ้
0: ขอจงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให
0: ้
1: ถ
0: ึ
1: งซ
0: ึ่
1: งพระน
0: ิ
1: พพาน
0: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอันใดขอให้ข้าพเจ้าม ีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วยแม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆก็เกิดภายใต้ร่มเงา
1: แห่งพระบวรพุทธศาสนาม
0: ีกรรมสัมพันธ์อันดี
1: ม
0: ีโอกาสได้พบสัตบุรุษ
1: ผู้รู้ธรรมอ
0: ัน
1: ประเสริฐ
0: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
1: ให
0: ้มีโอกาสศึกษาพระธรรมฟังธรรมประพฤติธรรม
1: จนเป
0: ็
1: นปัจจัยตามส
0: ่
1: ง
0: ทั้งชาตินี้และชาติต่อไป
1: ให
0: ้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
1: จ
0: นถึงพระนิพพานในการอันควรเทอญ
2: ไปครับคุณพร
3: ยาทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลัง
4: ทวงธรรมที่เดียวย่อมอย่างสงบ

0: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล
1: พระวัดุสัพ

0: ครับกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะกับอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุในค่ำคืนวันนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงนะคะก็สำหรับท่านนักบวชเนกขัมมะขอความกรุณาช่วยเก็บเก้าอี้ด้วยนะคะถ้ามีขยะอะไรใดๆก็ขอความร่วมมือนะคะเพื่อให้สถานที่นั้นมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านในโอกาสนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะในเดือนส่งท้ายเดือนพฤษภาคมสำหรับงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาทางวัดสังฆทานก็จัดกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่25

0: อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปและทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีสั้นออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับท้าวสักกะท้าวสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นทิพยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพากจิตตนเองเพื่อมาตั้งบริฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเราจะไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสสะปัสสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาก็เรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิทธารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์นี่เขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตถิยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกลียดคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับ
คิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามนั้นสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เขาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามา

แล้วก็เผาใจแล้วใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์นี้ใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี้เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างนี่ใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาเขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบถ้าใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิหายใจออกโท
หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์แล้วประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันถ้าเรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลก็มากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ฝ่ายตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานงั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคล
มายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นทาสกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวโลเนี่ยโลกิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาอารมณ์จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยูปรโตอภยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุริโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามาร

ป็นโรคกิเลสมานขันธมานมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละโลแล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวโลพอมีตัวรู้กันละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่โถกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นใครจะทำเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกลามันก็หนาการแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนามากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไรก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นนั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ย
พื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความไปเกิดในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลต์หนองเลือดน้ำมันน้ำก้นดีเสลต์หนองเลือดเสลต์มันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสลต์ออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอ้กายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างนี้ที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยๆแต่อารมณ์นี้จอดเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ
มีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลือนนิสัยเราเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์ปุ้งซ่านอารมณ์

รำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่เขาเรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปเขาเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปประเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลเมื่อเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็โลกายอยู่ในท่าเดิมก็โลเราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

ธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียวจะคิดจะพูดจะทำให้มีสติระลึกนึกถึงเสียก่อนมันผิดก็ให้รู้มันถูกจึงค่อยทำผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นผู้ปรารถนาความเจริญความสุขต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทำคุณงามความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์จิตดีคือจิตไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียนเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีศีลมีโภคทรัพย์พระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพลจังหวัดอุดรธานี

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมจิตน้อมใจของเราทุกท่านทุกคนถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์น้อมใจในใจว่าโดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมสงบเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธในใจการปฏิบัติธรรมฟังเทศเป็นอริยประเพณีเริ่มตั้งสมัยครั้งพุทธเจ้าของพุทธกาลพุทธเจ้าเทศนาให้ฤาษีทั้ง5ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังเทศนากันแรกฟังไว้ด้วยพิจารณาไปด้วยก็ได้หลวงพ่อโคนธัญญะได้บรรลุธรรมธรรมจังคูเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายมีความดับเป็นธรรมดาเพราะกิจท่านได้เป็นสมาธิอยู่แล้วเมื่อเป็นฤาษีแต่ของเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกิจสมาธิมาท่านทุกคนบางคนก็มาใหม่คนก็เก่าคนก็ชำนาญบางคนก็ยังไม่ชำนาญแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมใจให้อยู่ในกรรมฐานที่เราชอบลมหายใจเข้าออกอานาปานสติกรรมฐานถือว่าเป็นยอดของกรรมฐานทุกคนมีลมเข้าลมออกกำหนดลมสัมผัสที่ไหนก็ตั้งไว้ตรงนั้นบางคนชอบที่สันจมูกก็ตั้งไว้ที่สันจมูกบางคนชอบที่ท้องก็ตั้งไว้ที่ท้องก็แล้วแต่อัธยาศัยทำใจให้สบายสบายดูลมเข้าลมออกให้สบายสบายอย่าให้สมมุติในจิตใจเราไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่มีพระไม่มีเนนไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่ไม่เด็กไม่มีเด็กไม่มีเล็กเวลาลมเข้าลมออกมันก็เป็นธาตุลมเข้าลมออกไม่ได้สมมุติเข้าไปไม่มีสมมุติจะเข้าไปจับว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเด็กเล็กอะไรดูแค่ลมเข้าลมออกดูให้สบายสบายเราไม่ต้องเอาจิตเข้าไปสมมุติเราก็จะสัมผัสถึงความเป็นอิสระของใจไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีตระกูลต่ำตระกูลสูงไม่มีวรรณะสี่เหมือนไม่เงินเดียไม่มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแต่เราภาวนาเพราะว่าจิตเรามาศึกษาทำเรียกว่าโลสัลยสัจธรรมทำมันทำที่ยิ่งขึ้นกว่าทำสมมติทำสมมติคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์บ้านเรือนบ้านช่องห้องหอที่นาที่สวนสมมติเรียกกันอย่างนั้นอย่างนี้จริงโดยสมมติประเทศนั้นประเทศนี้ฉะนั้นสัจจะจริงโดยสมมุติถ้าเราผิดทำผิดจาละคมจริงสังคมก็ติเตียนได้หรือเราก็เดือดร้อนได้เช่นเราไม่เคารพในผู้เฒ่าผู้แ เราถือว่าเป็นสมมุติจิตเราแข็งกระด้างเราไม่เข้าใจสมมุติไม่มีพระพี่พระหน้าอาไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็แต่โดยปรมัตถธรรมในเราก็ดมให้ใจเขาออกเลยล่ะซึ่งที่นั่นจิตเราไม่ได้บอกว่าบาปหรือว่าบุญเป็นความโล่งว่างแล้วก็ปล่อยวางก็จิตเราสัมผัสได้อย่างนั้นก็เราภาวนาไปท่านทั้งหลายภาวนาไปแล้วบางคนก็จิตมันก็ปล่อยทั้งลมทั้งพุทโธเวลาทำไปนานๆก็เข้าไปสู่ฐานของจิตถ้ามันสู่ฐานของจิตรวมใหญ่เราก็จะเห็นดวงจิตดวงนี้แยกจากร่างกายได้แยกเป็นส่วนๆได้แสดงว่าตัวภายในไม่ได้ดับไม่ได้แตกสลายตามรูปกายภายนอกมันมีภาวะของมันอยู่ที่ท่านกล่าวใส่ว่าพบพระวังคจิตพบของจิตอยู่เป็นที่พักผ่อนได้เป็นที่พักผ้าใส่ได้ที่เราทำสารทำสมาธิใจของเราก็จะมีพลังเรื่อยๆถ้าเราทำได้จิตตานุภาพเนื้ออำนาจของจิตก็เกิดขึ้นทำให้เราสบายสามารถป้องกันความกระทบกระเทือนใจใจของเราที่เคยอ่อนแอพอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ใจถ้าก่อนใจเราหวั่นไหวกระทบอะไรก็เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เป็นอย่างงั้นอย่างนี้เราวิ่งตามสมมุติสามีภรรยาที่รักที่ชอบลมหายใจจากคุณพ่อแม่ลมหายใจจากครูอาจารย์ที่เราเคารพลมหายใจจากใจเรากระเทือนมากเพราะใจเรายังไม่มีหลักที่มั่นคงบางคนก็ทานไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเลยร้องไห้ก็น้ำตาเป็นสายเลือดบางคนเศร้าหมอง 3-4 ปี 5 ปีก็ไม่หายบางคนมีลูกคนเดียวเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีเกิดเขาล้มหายตายจากไปก่อนเราเราไม่เคยหัดภาวนาพิจารณาใจเราก็จะเสียการภาวนาอุบายสงบใจอุบายเรื่องปัญญาสมถะวิปัสสนาสองส่วนนี้อาศัยซึ่งกันและกันโดยมีศีลเป็นพื้นฐานเวลาเราสวดธรรมวัตรเช้าธรรมวัตรเย็นก็แล้วแต่ธรรมะของพระเจ้าไพเราะอานิกัลยาณังไพเราะเบื้องต้นมัชฌิกัลยาณังปริยสารกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นก็คือศีลไพเราะในท่ามกลางก็คือสมาธิไพเราะขั้นสูงก็คือปัญญาท่านธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวป้องกันโรคร้ายของใจราคะโทสะโมหะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะพวกนี้ราสะขิโทสะขิโมหะขิเป็นของร้อนแต่อิตะปริยายสูตรเป็นของร้อนการที่เรามาภาวนาก็ต้องการละความเล่าร้อนกับมันก็หายใจด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะดับความร้อนความองคิดตรงใจเราลงให้อยู่นิ่งให้มีความชื่นชื่นเบิกบานด้วยอานิสงส์ของการภาวนามีปีติสุขเอกคตาให้ความสุขปีติเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงอยู่ถึงเราจะออกจากสมาธิ เดินไปมาอานิสงส์ที่จิตสงบมันก็ยังมีความสุขความปีติหล่อเลี้ยงอยู่เดินไปมาก็ตัวเบาเหมือนตัวลอยไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือในใจเรียกว่าอาหารใจเกิดขึ้นจริงๆอานิกัลยานังเริ่มต้นด้วยศีลท่านทั้งหลายสมาทานศีล5สมาทานศีล8คนอยู่เฉยๆจะว่ามีศีลไม่ได้เด็กๆก็ดีคนผู้คนมีเงินมีทองนอนอยู่บ้านที่เฉยเขาว่าเขามีศีลเพราะไม่ได้หวีเวียนใครไม่ใช่นะเพราะยังไม่ประสบเหตุการณ์ต้องมีคนมาเรามีคนมาโยโย่ให้โกรธมาพังรูบ้านพังประตูบ้านลองดูคนที่ว่ามีศีลนอนอยู่บ้านที่เชื่อจะมีศีลไหมปืนอยู่ตรงไหนอาวุธอยู่ตรงไหนคงจะทำลายแล้วทำลายคนที่มาทำรั้วบ้านทำลายบ้านนะเด็กไม่ดูเรียนสามันไม่ได้ทำอะไรผิดใครว่าจาถ้าว่ามีศีลก็ไม่ได้ช่างว่าโคกระบือไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินหญ้าเนี่ยสวัสดิ์ช่างมีชิ้นก็ไม่ได้ควายมีชิ้นก็ไม่ได้ด้านการที่จะมีศีลต้องมีเจตนาวิรัติตั้งใจถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ก็เอาพุทธรูปต้นโพถ้ามีพระเจ้าพระสงฆ์ก็มาสัตภาทานกับพระเจ้าพระสงฆ์โดยเจตนาที่จะเว้นเจตนาวิรัติกดเว้นศีลกี่ข้อ5ใน5ข้อจะรักษาศีลกี่ข้อก็แล้วแต่เรียกว่าเจตนางดเว้นชาวประมงก็อาจจะรักษาได้4ข้อทายข้อ1อาจจะรักษาไม่ได้เอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องศีลเป็นของที่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นเลยว่าคนจะไปสวรรค์ก็เพราะศีลคนจะมีโภคทรัพย์ก็เพราะศีลคนจะเข้าถึงพระนิพพานก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำรวมศีลให้หมดจดเถิดในท้ายของศีลท่านกล่าวไว้อย่างนั้นสีเลนะสติงเกิดที่สีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติทัสสมาสีหลังวิโสทะเยข้อสิ้นเป็นตัวฆ่ากิเลสอย่างหยาบความโหดร้ายของกายของวาจาต้องอาศัยอำนาจของศีลเป็นตัวปราบปรามเป็นตัวป้องกันเป็นรั้วเหมือนเสือร้ายก็มีกรงที่แข็งแรงกายวาจาก็เหมือนเสือร้ายก็มีกรงคือศีลป้องกันทำให้สัตว์ในกรงมันอ่อนโยงสงบลงก็ต้องมีคุณธรรมของธรรมะเข้ามาคู่กับศีลเรียกว่าศีลธรรมความเมตตาต่อสรรพสัตว์ต่อตัวเองความกรุณาต่อสรรพสัตว์และตนเองความกรุณาความมุทิตาความเวขาหรืออย่างนั้นก็มีฮีริโลตปะเทวธรรมธรรมคุ้มครองลายตบาบสูงกว่าตบาบถ้าเราพูดพลาดพังไปบาปมันเกิดขึ้นทางกายวาจาใจก็มีคุณธรรมมีฤทธิ์เดชตัปปะหรือว่าเมตตาธรรมทั้ง4ข้อที่กล่าวมาพอเกิดขึ้นด้วยความเป็นเมตตาด้วยความกรุณาสงสารเราจะฆ่ากันไม่ได้ ทางวาจาเราก็ใช้คำพูดเป็นหอบเป็นดาบทิ่มแทงแล้วคิดทั้งใจกันไว้ได้ก็จะพูดแต่คำสัตย์คำจริงคำหวานหวานสวรรค์ประโยชน์คำเพ้อเจ้อแล้วไหลไม่มีหลักไม่มีอัดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ก็จะงดน้อยถอยลงเพราะถ้าเราพูดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์พูดมากเกินไปใจมันก็แตกใจพุ่งซ่านพอเราจิตคิดประดิษฐ์ประดอยคำพูดเพื่อชนะหรือว่าเพื่อต่อคำเวลาทะเลาะกันเถียงกันจิตเราก็พุ่งซ่านออกไปดังนั้นเวลาเราทำสมาธิท่านจึงให้นิ่งให้วิตกวิจารอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธ

พุทโธไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของพุทธานุภาพที่เราระลึกถึงใจของเราที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เหมือนไม่มีมันถอยออกไปกิเลสราคะโทสะโมหะอิจฉาริษยามันกลัวพุทธานุภาพกลัวอำนาจของพุทธเจ้ามันก็หลบหน้าหลบตาออกไปก็เหลือแต่พุทโธในใจเราพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นรู้ตัวใจเบิกบานแจ่มใสเวลาไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจในเวลาจิตสงบลงแล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าก็จะดับไปเลยว่ากิเลสอย่างกลางก็จะดับไปกามสันทะตึกนึกเรื่องของกามก็จะดับไปพยาธะความคิดอาฆาตพยาบาทต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ก็จะดับไปอุทธัจจะกุกุจจะโอทินมิทะความเอานอนถึงจะนอนมากก็ยังสลึมสลืออยู่นอนเหมือนนอนคนนอนไม่อิ่มก็จะหายไปอุทธัจจะกุกุจจะทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญอยู่ในวัดก็ไปสงบนอกวัดก็ไปสงบอยู่ตรงนั้นคงจะดีตรงนี้คงจะดีวัดนี้คงจะดีวัดโน้นคงจะดีไปแล้วก็ไม่ดีอย่างที่คิดคิดว่าไปอยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่ไกลๆคนคงจะดีอ้าวก็คิดปุ้งซ่านอีกอยู่เพราะจิตมันยังไม่สงบความปรุงซ่านรำคาญพวกนี้ก็จะดับบางคนก็ประพฤติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลแล้วก็ลังเลสงสัยเลยเอกิกิจฉาเกิดขึ้นก็สุดท้ายถ้ากี่เป็นสมาธิแล้วก็ดับไปเลยความสงสัยในโลกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าทางไปนิพพานอะไรใจก็จะหายสงสัยถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วหายสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่ากิเลสอย่างกลางนี่จะดับเหมือนเอาหินทับหญ้าเอาไว้เราไม่เห็นหญ้าหินทับหญ้าไว้ที่จริงหญ้าไม่ตายท่านเปรียบเทียบไว้ให้เราว่าเรื่องหน้าของสมาธิที่เรากำลังทำนี่แหละมันเหมือนกิเลสที่ทับเอาไว้คนก็คิดว่าตัวเองนี่สำเร็จเพราะกิเลสไม่แสดงออกมาเลยเราออกจากสมาธิแล้วด้วยอำนาจของสมาธิที่เพ่นมาประจำก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพราะความอดทนอดกั้นความนิ่งมันมีอยู่แต่บางคนก็มาพอใจอยู่ที่ความสมาธินี่แหละไม่อยากต่อไปอีกเพราะมีความสุขปีติสุขเอกตาพระโยคาวาจรทั้งหลายท่านก็อยู่ในปีติสุขเอกตาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พวกเราผู้เป็นให้ทานชอบให้ทานตักบาตรชอบรักษาศีลเมื่อเราคิดถึงก็มีความสุขระดับทานทานการให้ไปแล้วไม่ว่าให้อภัยทานหรือว่าให้วัตถุใจก็อิ่มไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็จะคานุสติกรรมฐานเกิดขึ้นที่ใจคิดว่าโลกหน้าไม่อับจนโลกนี้ก็ไม่อับจนเพราะใจมาได้ทำทานเราพาเขาตักบาตรครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ตลอดแบ่งปันสรรพสัตว์ทั้งหลายตามที่เรามีพอแบ่งได้เป็นคนให้ทานเป็นใหญ่ในทานทานข้าวปลาอาหารยานพาหนะยารักษาโรคคีลานะเภสัชเสนาสนะก
ของหอมดอกไม้บูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพวกนี้ที่สิ่งทุกอย่างเราทำไปแล้วใจเรามันเต็มมองแล้วก็มีความสุขมีความปีติเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานระลึกถึงทานแล้วเกิดความสุขบางคนทานเยอะก็อาศัยทานเป็นเครื่องอยู่ของจิตบางคนทานไม่ได้มากก็สมบัติน้อยก็รักษาศีลสมาทานศีล5ศีล8มีเจตนางดเว้นศีลนั้นที่บริสุทธิ์แล้วศีลานุสติกรรมฐานคิดถึงศีลตั้งแต่เช้าถึงค่ำกายวาจาไม่ได้ทำร้ายใครทั้งกายทั้งวาจาเป็นกายวาจาอันบริสุทธิ์ย้อนนึกไปก็จะได้ปีติได้สุขขึ้นมาว่ากายวาจาของเราของข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์วันนี้ทั้งวันไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายวาจาก็พูดแต่คำสัตย์ของจริงคำหวานสมานประโยชน์พูดมีอัตมีธรรมเรียกว่าสำรวมตามศีลคิดขึ้นมาแล้วก็อุ่นอกอุ่นใจความชั่วของกายของวาจาไม่มีใจก็จะได้สัมผัสความสุขอันละเอียดขึ้นมาเป็นอริยทรัพย์ขึ้นในใจอีกข้อหนึ่งนี่เป็นที่พึ่งของดวงคิดดวงใจทานศีลทานังเดติสีลังเดติภาวนาเดติทั้งสามอย่างนี้แหละเราทำบำเพ็ญอยู่ถึงท่านจะแบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสิบก็แล้วแต่แต่สามข้อแรกนี่สำคัญรักษาศีลไม่ได้เสียเงินเสียทองเพียงแต่เจตนาวิรัติงดเว้นแต่ตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันอริยบุคคลมีศีล5เป็นนิจศีลเป็นสมุเสธวิรัติตัวอย่างนั้นท่านละได้เด็ดขาดแน่นอนเจตนาที่จะล่วงละเมิดไม่มีอีกเป็นศีลทั้งกายวาจาใจกลายเป็นก้อนศีลก้อนธรรมเป็นที่ผ่านทอนรองรับธรรมะอันประเสริฐของพุทธเจ้าเรียกว่าอริยบุคคลเบื้องต้นเกิดขึ้นเลยเป็นบุคคลผู้หนักอยู่ในธรรมะที่ไหนของพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เท่าทันกายสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้หายสงสัยร่างกายนี้พอได้ภาวนาเราก็สวดอยู่แล้วการ32พยังโคเมกายโยหาผู้หญิงผู้ชายในอยังโคเมกายโยไม่มีแบ่งให้เป็นอย่างๆเกสาโรมานะคารันตาตะโจมังสังว่าไปน้ำเลือดดีเสลดน้ำมูกน้ำเลือดน้ำหนองสลับปัสสาวะไล่ไปจนครบ32อย่างเราทบทวนกลับไปกลับมาด้วยการท่องบนพร้อมๆกันบางทีคนเดียวนั่งอยู่เพื่อแยกแยะร่างกายอันยาวานาคือนี่ออกให้เห็นว่าเป็นดินและก็น้ำลมแล้วก็ไฟผสมกันอยู่เราค้นหาอย่างนี้นะหายสงสัยในสักกายทิฏฐิมีกี่กิจชาลังเลสงสัยศีลวัตปรมาสบำเพ็ญเพื่อขามเพื่อคงเพื่อหวังโลภ
หวังไปหวังว่าลาภหวังยศหรือว่าต้องการเป็นศรีมหาเศรษฐีหรือเพื่อให้คนยกย่องเราบำเพ็ญ เราไปทำต้องการอย่างนั้นเราบำเพ็ญเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความพ้นทุกข์จิตมันจะบอกไปแนวนั้นเพราะคนเพื่อศีลโพธิ์เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้คนยกย่องท่านเล่นไปนั้นนะเพื่อได้ว่าเรานี่เป็นคนดีโดยครูบาอาจารย์พ่อแม่ยกย่องว่าเราเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ถ้าท่านถ้าไม่มีไม่อ้างพ่อแม่ไม่อ้างครูบาอาจารย์บางทีกิจก็ไม่ทำไม่รักษาไม่รักษาศีลแต่เราพืชสินพดนี่เราไม่ได้อ้างอย่างนั้นเราทำเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของใจถึงไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีครูอาจารย์เราก็ทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ของใจเพื่อตัดภพชาติให้น้อยลงเราเกณฑ์จิตที่เชื่อในกรรมไม่เชื่อบางคนตื่นข่าวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเราทำอย่างใดได้อย่างนั้นเราทำสมาธิเรารักษาศีลเราทานเราก็ได้ของเราเราฝากของไปทานอนุโมทนาคนอื่นเราก็ได้ความสุขระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลงมือด้วยตัวเองนั่งสมาธิด้วยตนเองรักษาศีลด้วยตนเองเราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าฝากการรักษาศีลไม่ได้ฝากทำสมาธิไม่ได้มีเราได้อนุโมทนาของเขาแต่ฝากอาหารปัจจัยไปทำบุญทำกุศลให้ทานได้แต่ว่าศีลภาวนาเราต้องลงมือทำเองสัมผัสเองช่วงเรานั่งสมาธิอยู่ก็น้อมมาดูภายในนี่เลยโอ้ปานิโกน้อมเข้ามาดูดินน้ำไฟลมบุคคลเราเขามันเป็นยังไงอะไรเป็นตัวเป็นตนทำไมเราได้ยินพุทธภาษิตว่าอัตตาเหตุตนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโอยินาโถโปรชิยาใครเราจะเป็นที่พึ่งได้แต่ทำไมบทหนึ่งบอกว่าเราต้องจะถือพุทธธรรมพระสงฆ์เอาไว้เบื้องต้นเราฝึกเบื้องต้นต้องมีที่ยึดก่อนเหมือนเราหัดว่ายน้ำเคยใหม่เราต้องมีซีไปป้องกันการจมน้ำก่อนหรือมีพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดก่อนเมื่อเราว่ายสำนานแล้วไม่จมแล้วแข็งแรงแล้วสู้ซีบางทีก็ไม่จำเป็นก็สามารถว่ายในสระกลับไปกลับมาได้ใส่พี่เลี้ยงก็อยู่ห่างๆจิตเราก็เหมือนกันครั้งแรกคิดถึงพุทโธธัมโมสังโฆคิดเนื้อคิดทั้งสิ่งนี้สิ่งนี้ก่อนให้จิตเป็นตัวเกาะก่อนดูลมหายใจเข้าลมออกมีที่เกาะที่ยึดก่อนเมื่อทำนานทำไปจนชำนาญรู้การเข้าการออกการรู้ว่าจิตมันปล่อยวางลมตอนไหนพุทโธตอนไหนสงบแบบไหนเรารู้เจ้าก็จับเอาตัวที่ไม่ปรุงไม่แต่งที่มันสงบลงเราก็พุทโธเราก็ปล่อยไปลมเราก็ปล่อยไปด้วยแต่ความรู้สึกละเอียดนิ่งอยู่ไอ้ตัวมันสงบตัวนี้มันสุขตัวนี้แล้วก็จับไปจนจิตมันนิ่งท่านว่าตัวรู้อยู่ว่าจิตมันสงบรู้อยู่ว่าจิตมันเคลื่อนไหวรู้อยู่ว่าจิตมันไปตรงไหนมาอะไรอย่างเงี้ย
เราจับตัวรู้ใช้สติสัมปชัญญะดูตัวรู้

ตัวรู้เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมมันก็ทำให้เราเสียใจดีใจได้อย่างไรก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดว่าเป็นอัตตาเป็นอัตตาตัวเราเขาท่านเธอฉะนั้นเวลามันกระทบมันก็เลยเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วก็มันก็เลยมีดีใจแล้วก็เสียใจแต่ถ้าเราศึกษาหลักอัตตาแล้วก็จะเข้าถึงหลักอนัตตาที่ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่เวลาเราจับหลักอนัตตาที่ท่านพุทธเจ้ากล่าวถึงนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ศึกษาไปอนัตตาก็ศึกษาแบบนี้แหละเราแยกแยะธาตุขันธ์ออกเนี่ยหาบุคคลในธาตุขันธ์นั้นไม่ได้รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้ารูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าอย่างในอัตตกนสูตรพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ตั้งแต่บวชพระแล้วเป็นภิกษุใหม่พุทธเจ้าก็เทศน์ไปก็ถามไปปัญจวัคคีย์ก็ตอบออกมาแสดงว่าถ้าไม่ได้หลับตาศึกษาธรรมะกับพระพุทธเจ้าแต่จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วก็สนใจแต่ธรรมะจดจ่ออยู่ธรรมะเพราะว่าถ้ามันเป็นอัตตามันต้องไม่สุขไม่ทุกข์สิพอมันเป็นอัตตามันยังมีสุขมีทุกข์เพราะบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นอัตตามันต้องอยู่ใต้อำนาจหน่อยแต่พอเป็นอัตตาจึงมีการเกิดทั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเวลาจิตของหลวงพ่อโกณฑัญญะวัปปะพัทธะมหานามะอัสสสิทั้ง5รูปฤาษีทั้ง5เวลาท่านภาวนาตามหลักอนัตตกรณสูตรท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนัตตกรณสูตรพอท่านทิ้งหลักท่านเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอัตตาพอเข้าไปยึดเป็นความทุกข์ก็มีเพราะร่างกายนี้มันต้องเก็บใครได้ป่วยมันต้องแก่สลายภาพมันต้องแตกสลายไปยึดอนัตตาว่าเป็นอัตตาก็เลยทุกข์ที่พอท่านกลับมาดูหลักอนัตตาแล้วเพราะมันเป็นไปธรรมชาติเป็นอนัตตามันก็บัญชาไม่ได้ยอมรับกฎธรรมชาติจิตใจให้เราลองรับกฎธรรมชาติร่างกายมันต้องเก็บต้องแก่ต้องกายต้องแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาความรักความชอบเกิดขึ้นความรักความชอบเดี๋ยวก็ดับไปความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดเดี๋ยวก็ดับไปหลงรักหลงชังเกิดขึ้นเดี๋ยวความหลงรักหลงชังก็จะดับไปมันไม่ได้อยู่ในใจเราตลอดแต่พันอยู่ในใจนานเพราะว่าเราไปยึดเอาไว้ยึดเอาความอะไรเราไว้ตัดอะไรเราอะไรเช่นว่าสมมติเราอะไรกับสุนัขตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งที่เราชอบถ้าจิตเรายังอะไรอยู่10ปีก็ทุก10ปีอะไร20ปีก็ทุก20ปีไม่ว่าลูกหลานเหลนสามีภรรยาปู่ย่าตายายถ้าลึกถึงหลานที่ล้มหายตายจากไปก่อนลึกขึ้นหลังจากลูกหลานตายไปแล้ว10ปีก็ทุก10ปีนั่นแหละเพราะเราเอาจิตเข้าไปยึดเอาไว้เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเราไปฝืนกฎอนัตตาเราคิดว่าลูกหลานเหลนเป็นอัตตาแมวหมาเป็นอัตตาไม่ควรจากกันไปกำลังเขาแล้วก็มาคิดว่าร่างกายเราเป็นอัตตาเรามายึดอดีตน้ำไฟลมเป็นอัตตาจิตเลยก็เลยไม่ยอมพอเ
พอร่างกายนี้จะแตกสลายไปตามธรรมชาติเข้าหลักอนัตตาจิตเราไม่ยอมปล่อยวางจิตก็ไม่เข้าใจหลักอนัตตาก็ปล่อยวางไม่ได้ท่านเราท่านทั้งหลายก็ต้องมาศึกษาตัวนี้ให้เข้าใจพยายามปล่อยวางอะไรเกิดขึ้นสัมผัสแล้วก็ปล่อยไปเพียงแต่เรารับรู้มรรค8มรรคองค์8แล้วก็เดินใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นว่าเห็นอริยสัจธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความคิดก็เป็นความคิดที่ดีคิดออกจากกามคิดไม่เวียนใครคิดเห็นตรงต่อหลักธรรมที่สิชุกรรมทำคนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อหลักอริยสัจธรรมสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะก็ดีหมดกายแล้วก็มีศีล5ศีล8เป็นตัวตำราบอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรากำลังวางเพลนอยู่ดูลมหายใจเข้าออกอยู่พยายามอยู่พยายามระวังอยู่พยายาม4สถานนั่นแหละระวังบาปที่เกิดถ้าบาปเกิดขึ้นแล้วทางกายวาจานี่เราปล่อยออกไปซะเราระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็รักษามันนี่ระวังเราต้องสร้างความดีทางกายวาจาใจแล้วก็รักษากายวาจาใจให้ดีเดี๋ยวพยายามมันคิดเราพยายามรักษาพุทโธด้วยเลยมันคิดไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาคิดไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาชอบไม่ชอบก็ต้องเอาอยู่นั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าจิตอยู่พุทโธวินาทีหนึ่งก็ได้บุญวินาทีหนึ่งอยู่กับพุทโธได้2นาที3นาทีก็ได้บุญ 2-3 นาทีเพราะช่วงที่จิตเราอยู่กับพุทโธกิเลสราคะกิเลสโทสะมันหลบหน้าออกไปนี่เราก็สังเกตอย่างนั้นนั่นหลักภาวนาก็จะไปซีเรียสตึงเครียดวันนี้สงบพรุ่งนี้ไม่สงบก็จะไปวุ่นวายหน้าที่ของเราก็ทำไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบฉันก็จะทำไปเรื่อยๆพอจิตมันได้รับสัมผัสได้รับความสุขจากที่จิตไม่ปรุงไม่แต่งมากมันสงบลงมาความปิติความสุขความสงบก็จะได้ขึ้นมาภายในใจนั่นแหละเราก็ที่พึ่งของเรายังไงอ่ะพึ่งก็พึ่งตัวที่จิตมันสงบตัวรู้ว่าจิตสงบไปแล้วถือว่าจิตปล่อยวางถ้ามีความสุขปีติก็เอาปีติสุขไว้ก่อนจะเอาความทุกข์เข้ามาถ้าจิตมันนิ่งๆอยู่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วก็ดูตัวนิ่งๆนั่นแหละตัวปล่อยวางโล่งว่างนั่นแหละแล้วก็จับมันไว้ก่อนทำให้ชำนาญการก้าวขานดอกสำนักในการปล่อยวางสำนักในการที่เราจะไม่ยึดเอาลมที่โกรธเกลียดเข้ามาอีกก็เป็นใจที่ผ่องใสได้ทีเดียวจิตที่ไม่สงบนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็จะเกิดขึ้นที่ใจเราเป็นนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีกายวาจาของท่านหลายสงบแล้วก็เหลือแต่ใจอย่างนี้น้อมให้อยู่กับกรรมฐานให้ใจอยู่กับกรรมฐานให้ได้ที่จะลำบากขนาดไหนมันคิดไปก็ดึงกลับมาคิดไปก็ดึงกลับมาตะล่อมมาเหมือนคุณแม่ทั้งหลายดูแลลูกตัวเองนั่นแหละดูห่างให้คาดสายตาถ้าจะคานไปไกลแล้วก็ดึงกลับมาบางคนก็เอาเสื้อผูกเอาไว้ใส่กระดิ่งเอาไว้ถ้ายินเสียงกระดิ่งอยู่ก็ยังเห็นอยู่ยังไม่พ้นสายตาพอจะไปไกลก็ตามไปจับกลับมาถ้าพอรู้พ้นตาไปเดี๋ยวก็เด็กก็มีอันตรายคิดขบวนการคิดนั่นคิดนี่ก็ดูห่าง
ถ้าความคิดนั้นถูกต้องก็โอเคไปคิดผิดทางแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าจิตมันคิดปรุงแต่งเป็นเพื่ออัตเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์พุทธผ่องก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่ถ้าความคิดนั้นปรุงแต่งเป็นเพื่อบาปเพื่ออกุศลไม่ดีไม่งามแล้วก็เปลี่ยนความคิดเวลาเราสวดท่านว่าใช้สังขารสังขารทั้งหลายสเบสังขานิจาติสังขารทั้งหลายคือสังขารก็คือกายดินน้ำไฟลมนี่แหละภายนอกสังขารภายในก็คือกิตตสังขารตัวที่ปรุงแต่งบาปบาปเรียกก็บุญหรือเป็นกลางกลางในเวลาเราไปฟังท่านสวดอภิธรรมหลังจากจบแล้วเวลาทอดผ้าบังสกุลแล้วครูอาจารย์ท่านจะขึ้นอนิจจาวัฏสังขาราอุปดาวายธรรมิโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโคท่านทั้งหลายก็คงแปลได้อยู่เพราะที่วัดคนสวดแปลก็พอเข้าว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ก่อแล้วก็ดับไปผู้ใดดับสังขารได้ผู้นั้นจะมีความสุขผู้ใดละดับสังขารได้ผู้นั้นจะมีความสุขก็แสดงว่าเป็นตัวภายในเป็นตัวปรุงแต่งนี่แหละระงับดับสังขารได้ก็จะมีความสุขเราทำสมาธิเราตะกอนละดับสังขารด้วยตัวคิดปรุงสร้างไม่มีสถานีจอดให้จิตของเรามีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่มีพุทโธพุทโธเป็นเครื่องอยู่เรียกว่าระงับดับความคิดปรุงแต่งจนไม่มีสถานีจอดให้มีความคิดเป็นระบบคิดเป็นสัมมาสังคัปปะถ้าเราคิดแบบถูกต้องใจก็ได้สัมผัสแต่สิ่งที่มีความสุขตลอดพอเราคิดเป็นบวกคิดไม่บีบเบียนใครคิดไม่อยากได้ของใครไม่โลภอยากได้ของใครคิดเห็นถูกต้องตามทนองของธรรมพิธีชุกรรมเห็นว่าบาปมีบุญมีลูกนี่โลกหน้ามีนรกสวรรค์มีผู้มีหุติตาทิพย์มีผู้บำเพ็ญเพื่อพระนิพพานสิกขาคาพระอรหันต์มีหรือผู้สำเร็จอย่างนี้ทำที่กล่าวมาแล้วก็มีตรงนี้แล้วอะคิดแต่บวกพอเราคิดแนวบวกเราก็เดินตามแนวบวกเลยเราอยู่ร่างกายของเรายังไม่สลายไปเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาในอัตภาพเป็นมนุษย์เป็นล่าอันประเสริฐกิโชมมณิมนุสสปฏิลาโภการได้อัตกาอาภาพเป็นมนุษย์เป็นล่าอันประเสริฐเพราะว่าภาวะร่างกายสัตว์อื่นเช่นสัตว์ดิเรกสารจังหวะงอควายเขาก็ใกล้ชิดมนุษย์นะเอ๋มโดยสามารถเอาร่างกายมาบำเพ็ญสมาธิได้อย่างเราเอ๋แต่นาคีนาคาพญานาคแปลงเป็นมนุษย์จะมาบำเพ็ญอย่างมนุษย์ก็ลำบากในวินัยเรื่องนาคมาปลอมบวชก็ยังมีเลยเวลานอนหลับไปแล้วก็กลายเป็นงูใหญ่อะไรนี่พระเจ้าก็ไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นอภะบุคคลได้บุคคลที่ไม่จากบวชเนี่ยมันไม่ให้มันไม่พร้อมร่างกายไม่เหมือนอย่างมนุษย์เปลี่ยนเป็นกายทิพย์ เป็นกายทิพย์แล้วก็มันแสดงอย่างกายมนุษย์นี่ก็จะเห็นความทุกข์ของกายตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถนัดไทยเบาแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันหิวกระหายถนัดไทยเบาสลาภาพ

็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แตกสลายไปทุกประจําสังขารแล้วก็ทุกจรเราจะพบตลอดเป็นที่มาของให้เราได้ภาวนาทุกประจําสังขารตอนเช้าก็ข้องน้ำห้องส้วมแล้วถนัดสายเบาประจําสังขารความชราความเก็บในร่างกายเจ็บป่วยชราภาพถึงเวลาก็แตกสลายทุกประจําสังขารเราภาวนาที่เราแก้ก็คือต้องให้ทุกจรเกิดขึ้นพัดผ้ากากของรักของชอบใจปรารถนาไม่ได้ดังใจเกิดความทุกข์ขึ้นเรียกว่าทุกจรทุกตัวนี้แหละเราต้องอาศัยธรรมโอสถมารักษาเราอาศัยพุทโธพุทโธมารักษาจนจิตสงบทุกจรก็จะไม่มีในใจเราคำว่าพัดผ้าจากของรักของชอบใจพอใจเรามีปีติมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจคำพัดผ้าเราก็ศึกษาแล้วว่าเป็นไปตามกฎกรรมกฎธรรมชาติพ่อแม่ผู้เกิดก่อนบางทีบางท่านเราก็ไปก่อนพ่อแม่ก็ตามมาทีหลังร่างกายบางคนเขาอยู่ได้เป็นร้อยปี120 ปีก็แล้วแต่จะบริหารร่างกายยังไงอยู่ได้นานคือปานกลางคนหรือเด็กอยู่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็กรรมเป็นผู้กำหนดการกระทำของกายของวาจาก็เป็นการทำกำหนดชะตาชีวิตของบุคคลนั้นๆร่างกายเราโกรธเกิดโรคขึ้นจากอาหารจากฤดูแล้วจากกรรมจากอาหารจากฤดูนี่พอมียารักษาถ้าเกิดจากกรรมแล้วก็รักษายากตายไปกับร่างกายไปเลยถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมก็เอาชีวิตต้องการชีวิตเราก็ชีวิตให้เขาไปถ้าเกิดจากอุตุฤดูเปลี่ยนแปลงเกิดเวทไข้เก็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอได้เจออาหารเป็นพิษอาหารต่างๆแล้วก็ระวังเรื่องอาหารร่างกายก็อยู่ได้นานเพิ่มเติมไปแต่ถ้ากรรมมาตัดรอนแล้วก็หมดโอกาสเพราะเราภาวนาไม่ประมาทในชีวิตก็ป้องกันตัวนี้เลยกลัวกรรมมาตัดรอนตายไปก่อนอายุขัยยังไม่ได้บำเพ็ญเพียรอะไรเลยพญามัจจุราชมารทั้ง5ตัวพญามัจจุมารนี่ความตายมาตัดรอนก่อนเราก็ไม่ประมาทในชีวิตท่านหลักภาวนานี่คุณต้องการให้เราเห็นความจริง เราศึกษาตลาดตำราสุตตมยปัญญาเราได้ความรู้จากตำรามาพินิจพิจารณาเรียกกีตามยปัญญาเราพิจารณาแล้วเรามาภาวนามยปัญญาโลอัดดูธรรมตามความจริงเกิดขึ้นที่ใจสัมผัสได้ที่ใจจิตดวงงานก็จะไม่หลงเข้าไปยึดเอาโกรธเอาเกลียดอีกพอเห็นโทษของความเข้าไปยึดอุปทานที่มั่นถือมั่นครูอาจารย์ท่านก็เดินมาแนวที่เราท่านหลายเดินนี่แหละเพียงแต่ใครจะช้าจะเร็วกว่ากันใครได้สะสมบารมีมาเยอะในอิตชาติชาติปัจจุบันก็ทำน้อยก็ได้บรรลุแล้วล่ะบางคนอดีตชาติทำมาน้อยปัจจุบันชาติต้องทำเยอะๆทำให้เต็มทำให้พอจึงจิตของเราจึงจะปล่อยวางได้พอเราทำแล้วเราก็มีที่พึ่งอัตตาหิตโนโทตนแลเป็นที่พึ่งตนก็จะเกิดขึ้น
บางทีท่านก็กล่าวว่าธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งรูปธรรมนามธรรมกายของเราเป็นรูปธรรมใจของเราเป็นนามธรรมก็อาศัยธรรมะมาประดับไว้ที่กายที่ใจสองส่วนนี้แหละใจเป็นตัวใหญ่แล้วก็เลยอาศัยใจเป็นตัวกำหนดถ้าเราไม่ภาวนาเลยในใจมันก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกฉะนั้นการ ภาวนาจึงสำคัญมากทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนเว้นไว้แต่หลับจะต้องทำตลอดเราหลับตานั่งกับหมู่กับเพื่อน

อะไรถูกฉะนั้นการ ภาวนาจึงสำคัญมากทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนไม่ได้แต่หลับจะต้องทำตลอดเราหลับตานั่งกับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากเลิกจากเพื่อนจากฝูงไปภาวนาด้วยตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางคนก็อาศัยเพื่อนฝูงพาทำถึงจะทำได้นี่หลักของภาวนาถ้าเราภาวนาเป็นแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้สงสัย หลับตาหลับตาเทศก็เลยดูเวลาขึ้นมาก็ได้เวลาแล้วนะท่านบอกว่าประมาณ4:30ประมาณนั้นถ้าหลักของการภาวนาเราจะคิดว่าน้อยหรือมากนะถ้ามีเวลาไม่ว่าวัดนอกวัดธรรมะก็ขึ้นได้ตลอดเราดูศึกษานางปตาจาราพิคุณีท่านภาวนาไปแม้แต่เอาน้ำล้างเท้าพิจารณาหลักอนัตตาอยู่เวลาน้ำล้างเท้าไปแล้วน้ำหายจากฝาดหลังเท้าลงไปสู่พื้นดินก็หายไปก็พิจารณาหลักอนัตตาขี่ก็ได้บรรลุคุณธรรมในหลักอนัตตานั้นได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลถ้าเราอยู่ในวัดนอกว่าก็ขอมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ในใจเราภาวนาไปเรื่อยๆคือเราจับใจของเราที่มันนิ่งอยู่มันไม่ปรุงไม่แต่งเราจับเอาไว้ให้ได้เวลาทำการทำงานกับเพื่อนกับฟุ้งขอวิหารลานพระเจดีย์ทำสิ่งต่างๆตาจิตของเรามีเครื่องอยู่มีภาวนาอยู่ก็ไม่ได้วุ่นวายอยู่ในวัดก็ไม่วุ่นวายนอกวัดก็ไม่วุ่นวายเรียกว่ามันเกิดขึ้นความซึมซึ้งของใจมันเกิดขึ้นมันก็พอมันก็สบายมันก็สะดวกแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อยมันมีกระจิตใจจะทำต่างๆมันมีพลังอะไรเรียกว่าจิตตานุภาพอัตภาพของกิจมันเกิดขึ้นเอาวันนี้ได้แสดงมารู้สึกว่าเสียงมันหายไปอีกแล้วก็ใช้เสียงมากเสียงเราค่อยไปไม่ดูดเลยก็ เหนื่อยก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้เนาะเอวังก็มีด้วยประการ

ความเจริญด้วยญาติก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยยศก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาพระพุทธพจน์จาก

ความเสื่อมจากญาติยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากยศก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความ

0: ให้เข็นครกขึ้นภูเขายังดีกว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์ชื่อว่าการันทิยะเจริญวัยแล้วได้เป็นศิษย์อาวุโสของอาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตักกศิลาครั้งนั้นอาจารย์นั้นให้ศีลแก่คนที่พบเห็นมีชาวประมงเป็นต้นผู้ไม่ขอศีลเลยชนเหล่านั้นจำใจต้องรับเมื่อรับเอามาแล้วจึงไม่รักษาอาจารย์จึงเล่าให้ศิษย์ทั้งหลายฟังศิษย์ทั้งหลายกล่าวกับอาจารย์ว่า
1: ท่านให้ศีลโดยความไม่ชอบใจของชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพากันทำลายเสียตั้งแต่บัดนี้ไปท่านพึงให้แก่คนที่ขอเท่านั้นอย่าให้แก่คนที่ไม่ขออ
0: าจารย์นั้นได้เป็นผู้เดือดร้อนใจแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ยังคงให้ศีลแก่คนทั้งหลายที่ตนได้พบเห็นอยู่นั่นแหละวันหนึ่งการันทิยะและมานพอีก500ได้ไปสวดมนต์ตามที่อาจารย์สั่งคร้ากลับในระหว่างทางเห็นซอกเขาแห่งหนึ่งการันทิยะคิดว่าอาจารย์เราให้ศีลแก่คนที่พบเห็นซึ่งไม่ขอเลยนับแต่บัดนี้ไปเราจะทำอาจารย์นั้นให้ศีลเฉพาะแก่พวกคนที่ขอเท่านั้นเมื่อพวกมานพกำลังนั่งสบายอยู่การันทิยะจึงลุกขึ้นไปยกศิลาก้อนใหญ่โยนลงในซอกเขาโยนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละลำดับนั้นมานพเหล่านั้นจึงลุกขึ้นพูดกับการันทิยะว่าท่านทำอะไรอยู่นะการันทิยะนิ่งไม่ตอบมานพเหล่านั้นจึงไปบอกอาจารย์ทิสาปาโมกอาจารย์มาแล้วกล่าวกับการันทิยะว่า
2: ท่านผู้เดียวรีบร้อนยกก้อนหินใหญ่กลิ้งลงในศอกเขาดูก่อนการันทิยะจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยการทิ้งก้อนหินลงในซอกเขาเหล่า
0: การันทิยะได้ฟังคำของอาจารย์แล้วประสงค์จะทวงอาจารย์จึงกล่าวว่า
1: ข้าพเจ้าเกลี่ยหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ลงจากกระทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ราบเรียบเพียงดังฝ่ามือเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทิ้งหินลงในซอกเขา
2: ดูก่อนการันทิยะเราสำคัญว่ามนุษย์คนเดียวย่อมไม่สามารถจะกระทำแผ่นดินให้ราบเรียบดังฝ่ามือได้ที่ท่านพยายามจะกระทำซอกเขาให้เต็มขึ้นเที่ยวแสวงหาหินทั้งหลายมาคิดค้นหาอุบายอยู่นั่นแหละท่านก็จักลักโลกนี้ไปเสียเปล่าๆเป็นแน
1: ่ข้าแต่ท่านอาจารย์หากว่ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ราบเรียบได้ฉันใดท่านก็จักนำมนุษย์เหล่านี้ผู้มีทิฏฐิต่างกันมาไม่ได้ชั้นนั้นเหมือนกันคือท่านกล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าพวกท่านจงรักศีลจงนำมาสู่อำนาจของตนไม่ได้ฉันนั้นด้วยว่าคนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงติเตียนปานาติบาตว่าเป็นอกุศลส่วนคนพาลไม่เชื่อสังสาระเป็นผู้มีความสำคัญในข้อนั้นว่าเป็นกุศลท่านจักนำคนเหล่านั้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านอย่าให้ศีลแก่คนที่ได้ประสบพบเห็นจงให้แก่คนที่ขอเท่านั้นเถิด
0: อาจารย์ได้ฟังดังนั้นคิดว่าการันทิยะพูดถูกต้องบัดนี้เราจักไม่กระทำอย่างนั้นท่านรู้ว่าตนผิดแล้วจึงกล่าวว่า
2: ดูก่อนการันทิยะเจ้าได้บอกความจริงโดยย่อแก่อาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแผ่นดินนั้นมนุษย์ไม่สามารถจะทำให้ราบเรียบได้ฉันใดเราก็ไม่อาจทำมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจของเราได้ฉันนั้น
0: คติที่ได้จากชาดกนี้คือแผ่นดินนี้ไม่อาจทำให้ราบเรียบเสมอกันหมดได้ฉันใดม นุษย์ทั้งหลายจะให้คิดเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ฉันนั้นดังนั้นอย่าโกรธหรือเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อคนอื่นมีความเห็นไม่เหมือนเราหรือทำไม่ถูกใจเราทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครๆตัวเราเองแท้ๆยังไม่รู้ใจทำไม่ถูกใจเราและคนอื่นจะรู้ใจทำถูกใจเราแต่อย่างไร
1: จะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจอ
3: นิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องปีตวิมานเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปแล้วทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองนั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปโดยถือดอกบวบขม4 ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วขวิดเข้าร่างของอุบาสิกานั้นทำให้นางสิ้นชีวิตนางตายลงในที่นั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะเมื่อก่อนจะตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าท้าวสักกะเทวราชเสด็จไปในอุทยานเห็นนางพร้อมรถมีรัศมีสั้นออกจากตัวของนางข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับท้าวสักกะท้าวสักกะแปลกพระราชหฤทัยจึงถามนางว่าท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไรเทพธิดาตอบว่าข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4 ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นที่พยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอนท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรมคือดอกบวบขมที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7 วันท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระเมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลก
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
5: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พวกเราทั้งหลายขอถือเอาพุทธธรรมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกองกุศลทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่พวกเรานั้นได้น้อมรำลึกนึกถึงจัดให้มีสัปดาห์วิสาขาบูชาแล้วก็เป็นวิสาขาบูชาของโลกพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้จัดเฉลิมฉลองได้มีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมเป็นประเพณีที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติมากันโดยตลอดโดยเฉพาะวัดสังฆทานเมื่อมีงานสำคัญในทางพุทธศาสนาพวกเราก็จะมีนักบวชมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะถือว่าการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นปฏิปฏิบูชาการให้กระเอาให้น้ำการให้สิ่งของเป็นอมิสบูชาเป็นการบูชาภายนอกแต่การบูชาภายในนั้นอยู่ที่ใจของเราต้องใจของเราต้องทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเรานั้นต้องมีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็ขาวสะอาดจิตใจของเรานั้นก็ได้ชำระล้างความสกปรกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากจิตใจของเราเพราะศีลนั้นเป็นเครื่องรักษากายวาจาแต่ใจของเรานั้นต้องใช้การทำสมาธิต้องใช้การบริกรรมภาวนาเพราะว่าการภาวนานี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญขึ้นแต่จิตใจของเราจะเจริญขึ้นได้นั้นเราต้องรู้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องความคิดเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งของเราเสียก่อนฉะนั้นเราจะดูได้ยังไงก็เราให้นั่งหลับตาไม่ต้องพนมมือทำใจของเราให้ว่างหรือว่าจะไม่หลับตาก็ได้แต่ทำใจให้เฉยๆทำใจให้เรานั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันนี้เราเสียสละเวลามาเราก็ต้องมาสร้างบุญให้เกิดกุศลขึ้นมากๆเช้าเราก็ให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จแล้วเราก็รับศีลเมื่อเรารับศีลแล้วเราก็ลงมือฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันฉะนั้นถ้าเราฟังอย่างเดียวมันก็เกิดปัญญาแค่ฟังแต่เราต้องลงมือปฏิบัติเป็นปฏิปฏิบูชาต้องภาวนาให้มันเกิดบุญบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดเป็นหลักของเราชาวพุทธถ้าเราฟังอย่างเดียวเราไม่ลงมือปฏิบัติก็ฟังได้แต่จำมารู้แค่จำไม่รู้จริงแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วมารู้จริงในเรื่องของกองสังขารว่าคนเราเกิดมานี้มันมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนถึงความเป็นจริง

จะทำความเป็นจริงของธรรมะของธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องมาพัดภาคทุกคนแล้วต้องมาเสียอกเสียใจไม่มีอะไรคงแท้แน่นอนแล้วพระองค์ก็เป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์ของมนุษย์และหมู่เทวดาฉะนั้นเรามีพระพุทธเจ้าที่ท่านเลิศที่ท่านประเสริฐเป็นบรมครูของพวกเราแล้วเราถือว่าเรานั้นได้มีของบูชาสักการะเรานั้นไม่ได้งมงายไปเรื่องไหว้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่เมื่อเราได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นแหละจิตใจของเราก็จะเป็นบุญแต่ถ้าจะให้เป็นบุญแท้ๆเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ว่างปราศจากความนึกคิดความปรุงแต่งแล้วเราก็เพียรละกิเลสแล้วเราก็เพียรละนิวรณ์ทั้ง5ที่มาครอบงำจิตใจของเรานั้นทำให้เรานั้นไม่เจริญในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการประพฤติการปฏิบัติก็คือกายกับใจของเรานั่นแหละไม่ต้องไปดูที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมฐานท่านก็เอาหลักในร่างกายของเราท่านสอนให้เรานั้นพิจารณาอวัยวะที่ประกอบเป็นร่างกายของเราที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ก็คือให้เรานั้นรำลึกถึงเกศาผมของเราโลมาขนของเรานขาเล็บของเราทันตาฟันของเราตะโจหนังของเราแค่นี้แหละโยม5สิ่งเหล่านี้แหละที่เราพิจารณาระลึกไประลึกมาเรียกว่าโอ้โลมปฏิโบมเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาให้เราโอ้โลมปฏิโลมแล้วเราจะรู้ถึงความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ธาตุสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามที่ว่าไม่สวยงามที่ว่าเป็นของไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ถ้าเราเที่ยงแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสักแต่ว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเราก็มีธาตุรู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นได้นำมาให้เรานั้นประพฤติให้เรานำมาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราทำไปเนี่ยแรกๆเราก็ยังไม่เข้าใจแรกๆก็ยังไม่สงบแต่ถ้าเราไม่ละความหมั่นความเพียรเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเราเรื่อยไปนี่แหละไม่ต้องสนใจอะไรในจิตใจของเราเพียงแต่รู้ว่าขณะนี้เราภาวนาขณะนี้จิตของเราปรุงแต่งไปอดีตไปอนาคตใจของเรานั้นเล่าร้อนใจของเรานั้นปรุงแต่งใจของเรานั้นฟูใจของเรานั้นแฟบไปด้วยสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เมื่อมากระทบแล้ววิญญาณรับรู้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณจิวะวิญญาณก็คือเมื่อกระทบแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เป็นผัสสะสัมผัสด้วยจิตสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อมากระทบกับเราแล้วจะทำให้เรานั้นหวั่นไหวจะทำให้เรานั้นเล่าร้อนแต่ถ้าเรามีหลักมีเครื่องป้องกันสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าร้อนแต่เราไม่ให้เข้ามาใจของเรารู้อย่างเดียวเมื่อรู้แล้วใจของเราก็ละสิ่งเหล่านี้มันเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นของร้อนเราจะดับได้ด้วยอะไรก็ดับด้วยใจของเรานั่นแหละใจของเราที่มีสมาธิมีศีลใจของเราที่มีปัญญาจากการที่เราขวนขวายฝึกหัดปราลบความเพียรยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติรู้ให้มีสมาธิให้มีใจตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับใจของเราให้เราอยู่กับความคิดของเราว่าความคิดของเรานี้คิดอย่างไรคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าเราคิดแล้วถ้าเรามีสติรู้แล้วมันจะเกิดปัญญาละสิ่งที่ไม่ดีละบาปบำเพ็ญบุญยังเหมือนกับเราวันนี้เรามาละบาปเรามาบำเพ็ญบุญบาปที่อยู่ในจิตใจของเราเราสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการทำใจของเราให้สงบเมื่อเราสงบใจแล้วเราจะรู้ว่า

ไรบุญอะไรบาปบาปที่ผ่านมาแล้วการกระทำที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตเราไม่สามารถจะทำให้คืนมาได้แต่เราก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มากที่สุดพยายามเลิกพยายามละสิ่งที่ไม่ดีเลิกละสิ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีความสุขกระสายกระสับกระวนกระวายแต่ขณะนี้พวกเรานั้นจิตเราไม่เศร้าหมองจิตเราของเรานั้นเปลี่ยนไปได้บุญและกุศลด้วยวาสนาด้วยบารมีของเราที่เราสะสมมาแล้วเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราก็มาเติมเสริมแต่งบุญของเราบุญที่มันพ่องที่มันหมดไปเราก็เสริมแล้วก็เพิ่มเราก็แต่งให้มันเป็นบุญที่สมบูรณ์ด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนารักษาใจของเรานั้นให้สงบระงับรักษาใจของเรานั้นไม่ให้เราร้อนอยู่กับโลกที่มันร้อนเราจะทำยังไงให้ใจของเราไม่ร้อนก็คือรักษาใจของเราให้เย็นลงอุณหภูมิในใจของเรามันร้อนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเราไม่มีศีลเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เลยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาในจิตใจของเราถ้ามีเครื่องวัดคิดว่าปลอดคงแตกไปแล้วล่ะแต่นี่เรารู้ด้วยจิตใจของเราเองว่าเรานั้นยังมีความร้อนอยู่ความร้อนจะดับด้วยอะไรก็ดับด้วยการที่เรานั้นมาภาวนารู้ใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้ใจของเราแล้วเนี่ยมันจะละสิ่งที่ไปยึดเพราะมันเกิดปัญญาสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดรู้ว่านึกรู้ว่าปรุงแต่งรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญาว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีกับการที่เราคิดปรุงแต่งกับการที่เราไม่คิดไม่ปรุงแต่งจากใจของเราที่มันเฉยที่มันไม่ยึดจากใจของเราที่มันละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อเราละสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยใจของเรามันโล่งเหมือนกับเรานั้นยกสิ่งของหนักๆเหมือนกับว่าหินมันทับสิ่งของที่มันหนักทับอยู่ในใจของเราเราจะขยับเขยื้อนเคลื่อนกายไปไหนไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนจิตเคลื่อนใจของเราไปไหนไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่หนักทับก็เลยทำให้เรานั้นเชื่องช้าแต่ถ้าเราไม่มีอะไรมาถมทับกดขี่จิตใจของเราเราจะทำอะไรคิดอะไรปุ๊บมันก็สำเร็จปั๊บแต่ถ้าใจของเรายังมีสิ่งที่กดทับอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันจะทำให้เรานั้นทำอะไรเชื่องช้าขาดสติทำอะไรก็หุนหันพลันแล่นไม่ยั้งคิดเมื่อทำไปแล้วก็เกิดความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดไปแล้ว เราจะเอาคืนกลับคืนขึ้นมาได้ไหมมันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำไปแล้วเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมอะไรลงไปแล้วเราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นทำแต่กรรมดีละบาปบำเพ็ญบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันทุกเมื่อเชื่อวันอย่าประมาทในสังขารร่างกายว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายถ้าเราประมาทในสิ่งเหล่านี้แล้วเราหมดโอกาสถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งว่าอย่าเพิ่งทำเลยอย่าเพิ่งบวชเลยอย่าเพิ่งปฏิบัติเลยเรายังมีภารกิจการงานเรายังไม่ว่างแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะว่างคนเรานั้นหาเวลาว่างได้ยากเราก็ต้องทำสิ่งที่มันไม่ว่างนี่แหละให้มันว่างว่างยังไงก็พยายามทำงานทำการให้มันว่างไว้ก่อนพยายามทำจิตทำใจของเราให้มันว่างถ้ามันว่างได้แล้วมันก็วางได้ทีนี้ถ้าเราวางได้จะวางตรงไหนมันก็ได้ไปหมดแต่ถ้าเราว่างไม่ได้จะวางตรงไหนมันวางไม่ได้เพราะมันไม่มีที่จะให้วางเหมือนจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเรามันนั้นยังไม่ว่างเหมือนกับภาชนะเหมือนกับว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่มาจุของถ้ามันเต็มไปด้วยสิ่งของไม่มีที่ว่างใจของเราก็เหมือนกันมันไม่ว่างมันเต็มไปด้วยบาปและอกุศลแล้วจะเอาบุญตรงไหนไปวางไว้วางไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้เขาฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดหรือว่าจัดระเบียบในจิตใจของเราให้มันมีระเบียบให้มันมีที่ว่างสำหรับวางบุญวางกุศลเมื่อเราค่อยๆกระจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไปสิ่งไหนไม่สำคัญสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่าเอาไว้ทิ้งไปเอาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ให้คุณไม่ให้โทษนั่นแหละใจของเรานั้นจะเต็มไปด้วยที่สำหรับวางบุญและกุศลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหมั่นทำไม่ใช่ว่าเรามาบวช
แค่เทศกาลงานสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ได้จัดระเบียบในจิตใจของเราธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแล้วถ้าเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นภพเป็นชาติมันก็สะสมกันมาตลอดอย่างที่เราไม่สงบที่เรายังไม่มีปัญญาก็เพราะว่าสิ่งที่ติดตามมาจากอดีตชาติแล้วเมื่อเรารู้ในปัจจุบันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเรามีแนวทางเรามีข้อวัดเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้เรานั้นสร้างแต่คุณงามความดีเราก็ประพฤติเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือทำตามเมื่อเราลงมือทำตามแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองเป็นปัจจดังไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นการภาวนาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าเด็กไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่ทำได้หมดทุกคนสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ปัญญาของเราจะคิดได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมไว้เป็นทรัพย์ภายในของเราเมื่อเราแตกตายทำลายขันลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตัวเราไปตัวเหล่านี้ก็คือหมายความว่าจิตวิญญาณของเราตัวอันนี้ไม่ใช่ว่าร่างกายสังขารอาการ32ที่จะติดเราไปไม่ใช่เพราะอาการกาย32นี้มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นกายเนื้อเป็นกายหยาบไม่ใช่กายทิพย์แต่สิ่งที่เราไปเสวยนั้นอริยทรัพย์ภายในนั้นเป็นของทิพย์เป็นกายทิพย์เป็นของที่เรานึกแล้วเราก็จะได้เสวยบุญของเรานั้นแต่เรามีชีวิตในปัจจุบันถ้าเรานึกบางครั้งเราก็นึกได้บางครั้งก็นึกไม่ได้บางครั้งก็ลืมบางครั้งก็หลงแต่สิ่งที่เราทำสะสมไว้ในบุญและกุศลนี่แหละมันไม่มีลืมมันไม่มีหลงเพียงแค่เรานึกอย่างเดียวว่าอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เราก็ได้เสวยบุญของเราวิมานรอเราอยู่แล้วทุกวินาทีบาปอกุศลนรกมันก็รอเราอยู่ทุกวินาทีเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเพียรละเปลี่ยนเลิกเมื่อเราละเราเลือกได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ประเสริฐสมดังที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐเมื่อประเสริฐแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราได้พบพุทธศาสนาอย่างวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าน่าหัศจรรย์ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันไม่มีศาสดาใดที่จะทำเหมือนท่านได้มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ท่านพยายามแจกดวงตาให้พวกเรานั้นได้เห็นธรรมท่านสร้างสติท่านสร้างปัญญาให้พวกเราท่านมีเมตตากรุณาต่อพวกเราหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จะให้พวกเรานั้นล่วงพุทธล่วงพ้นจากบ่วงแห่งกรรมให้พวกเรานั้นเวียนออกจากสังสารวัฏกองกรรมกองเวียนเพราะว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มันก็มีอย่างนี้แหละสุขบ้างทุกข์บ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบใจสิ่งที่เรารักมันก็สูญเสียไปสิ่งที่เราหวังมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือ2 อย่างกรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็ตอบสนองเราเมื่อเราทำบุญบุญก็ให้ผลเป็นความสุขต่อเราถ้าเราทำบาปก็ให้ผลเหล่านั้นเป็นความทุกข์ฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยพระท่านก็พูดท่านก็เทศแต่เรานั้นจะรู้จริงไหมว่าบุญและกุศลมันทำให้เราฉลาดจริงหรือเปล่าถ้าสงสัยนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทของเราเลื่อยไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำราศึกษาจิตของเรานี่แหละเมื่อศึกษาจิตของเราแล้วเราก็จะรู้วิชาก็จะเกิดเพราะเรานั้นเกิดมาบางคนเกิดมาจากความไม่รู้บางคนเกิดมาจากภูมิชั้นต่ำแล้วเมื่อเขาไปเสวยบาปเขาก็มาเสวยบุญของเขาที่เขาทำก็เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนที่เราได้ยินว่ามามืดแล้วก็ไปมืดก็คือหมายความว่าเรามาจากภพภูมิชั้นต่ำ
แล้วเราก็มาอยู่มาพบภูมิของมนุษย์ที่จะได้สร้างภูมิสูงขึ้นไปแล้วเรายังประมาทไม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไปในที่มืดคือกลับไปที่เก่าไปสู่อบายภูมิบางคนมามืดไปสว่างก็หมายความว่ามาจากถิ่นฐานภพภูมิที่ต่ำแต่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญศีลเจริญธรรมเมื่อเขาแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้วเขาเข้าไปภพภูมิสว่างก็ไปสวรรค์ไปนิพพานบางคนมาสว่างก็มาจากที่สูงภพภูมิสูงเมื่ออยู่เป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมก็ไปสว่างไปภพภูมิของสวรรค์และนิพพานนี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องประพฤติต้องรู้กันว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นพ้นจากกองทุกข์ได้ถ้าเรายังมัวประมาทอยู่ยังประมาทในวัยยังประมาทในเวลาเวลาเราก็จะถูกวัยของเรานั้นภาคถูกการเวลานั้นกืนกินเราไปชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่นี้ชีวิตเราไม่ใช่จบสิ้นลงแค่นี้ชีวิตเรานั้นต้องยังเดินทางแต่ถามว่าเดินทางไปไหนก็อยู่ในชาติปัจจุบันนี่แหละถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำให้ดีเราก็ไปทางที่ดีไปพบภูมิที่ดีแต่ชาติปัจจุบันเราเพลินเราหลงอยู่ในโลกโลกธรรมทั้งแปะก็ทำให้เรานั้นลุ่มหลงหลงอยู่กับในการกินการนอนการเที่ยวการเตะการใช้หลงอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนไม่สละเวลาอยู่บ้านก็ไม่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่เจริญภาวนาไม่เจริญสติอยู่วัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังอย่างเดียวไม่ลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรได้แค่ทำอะไรทำสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วสิ่งที่เราคิดนั้นคิดอะไรคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่สิ่งที่เราคิดถ้าคิดดีมันก็เป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็เป็นบาปเพราะใจของเรานั้นมันยังไม่เที่ยงจิตใจของเรานั้นมันยังวอกแวกมีบุญมั่งมีบาปมั่งมีสวรรค์มั่งมีนรกมั่งมีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาจิตใจของเรานั้นยังไม่มั่นคงด้วยศีลและสมาธิด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีทานยังไม่มีก็ต้องรู้จักให้ศีลยังไม่เคยรักษาก็ต้องรู้จักรักษาภาวนายังไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยเราก็ต้องลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติแล้วจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยแล้วเราก็จะเดินก้าวไปในภายภาคหน้าโดยไม่ยั้งยับโดยไม่สงสัยลังเลโดยไม่ภาวะพะวงว่าทางที่เราเดินนี้ไปเป็นทางที่ถูกหรือเปล่าเป็นสัมมาปฏิบัติหรือเปล่าเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นสัมมาอาชีพหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรานั้นจะอยู่เฉยๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเรานั้นบุญของเรานั้นยังไม่เต็มไม่เหมือนสมัยพุทธกาลฟังเทศน์ฟังธรรม2คํา3คําท่านก็บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะท่านเพียรท่านเสริมท่านเติมของท่านมามากเพียงพอแล้วอย่างพวกเรานี้ยังขาดยังพร่องต้องเสริมต้องเพิ่มต้องเติมให้มันเต็มเมื่อเต็มแล้วญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เต็มนี่แหละคือบุญอยู่ในจิตใจของเราตลอดกาลไม่มีหลงไม่มีลืมบาปอกุศลไม่สามารถเข้ามาในจิตใจของเราได้เพราะใจของเรานั้นเต็มไปด้วยบุญและกุศลใจของเรานั้นมีความสุขใจของเรานั้นได้ชำระล้างด้วยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เรานั้นมัวหมองก็คือกิเลสสิ่งที่เราทำให้เรานั้นภาวะพะวงคือตัณหาอยากมีอยากดีอยากเป็นอยากเด่นไม่อยากมีไม่อยากดีไม่อยากเด่นก็คือความอยากถ้ามีความอยากแล้วทำให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเรารู้ว่าสมาธิเมื่อจิตใจสงบแล้วใจของเราก็สบายเราก็อยากจะได้สมาธิมากๆอยากจะได้บุญมากๆเมื่อเกิดความอยากแล้วคนเราทำอะไรตั้งอยู่ในความอยากมันก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วแต่ก็อย่าตั้งอยู่ในความอยากฉันอยากจะทำฉันไม่อยากจะทำเราต้องทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิทำไปด้วยศีลทำไปด้วยสมาธิทำไปด้วยปัญญาของเรามันมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราทำปัจจัยที่ดีผลที่เราจะได้รับมันก็เป็นผลที่ดีก็คือบุญกุศลของเรานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวันสำคัญทางพุทธศาสนาพวกเรานั้นไม่ประมาท
สละเหย้าสละเรือนสละเสียเวลาสละความสุขส่ว

0: ตัวมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิเพื่อมาเจริญจิตภาวนาทำจิตของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลทำจิตของเรานั้นให้ฟุ้งให้เฟื่องไปด้วยบุญและกุศลไม่ให้จิตใจของเรานั้นมัวหมองฉะนั้นวันนี้ทุกคนนั้นมีปิติมีความเอื้อปิ่มในบุญในกุศลของเราได้สวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมได้บริจาคทานได้รักษาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องควรรักษาไว้ไม่ใช่ว่าทำเป็นบางครั้งบางคราวต้องทำให้เป็นชีวิตประจำวันเหมือนกับเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเราต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำใครจะทำให้เราเป็นไปไม่ได้เมื่อเราหิวเราไม่ขวนขวายที่จะทำให้มันอิ่มเราไม่หยิบเข้าปากเราก็ไม่อิ่มเหมือนทานก็เหมือนกันถ้าเราไม่จุกให้ทานศีลเราก็ไม่เคยรักษาเพราะก็มาภาวนาก็ไม่เคยรักษาแล้วใครจะทำให้เราได้ใครทำให้เราไม่ได้คนที่ทำให้เราได้เขาทำให้เราได้แต่เราไม่ได้คือเขาให้เราได้แต่เรารับไม่ได้เพราะเรานั้นต้องทำเองพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรานั้นต้องทำของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็ทำของท่านเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติลำบากยากเข็นเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดที่จะสร้างบารมีจนบารมีท่านเต็มแล้วท่านได้มาตรัสรู้ในวันนี้แหละวิสาขบูชาที่พวกเรานั้นได้มาล้ำลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ในวันนี้พระพุทธเจ้าประสูติในวันนี้แล้วก็ปรินิพพานในวันนี้แล้วเราก็บูชาคุณของท่านโดยที่เรานั้นได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็สร้างศีลของเราศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีแล้วเราก็หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิแล้วเราก็ภาวนาให้มันเจริญขึ้นถ้าเราไม่ทำให้เจริญจิตใจของเราก็ตกต่ำอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเราต้องพัฒนากายวาจาใจของเราให้มันเลิศให้มันประเสริฐกว่าผู้อื่นเราต้องหมั่นสร้างความดีต้องแข่งกันทำความดีไม่ใช่แข่งกันทำความไม่ดีไม่ใช่ใครทำความดีแล้วเราก็อิจฉาตาร้อนมันนั้นไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลใครทำความดีอนุโมทนาสาธุเราก็จะได้อานิสงส์จากการที่เรานั้นอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่นฉะนั้นบุญทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องทำอะไรมากมายนั่งสงบเฉยๆทำใจเฉยๆทำใจว่างๆบุญเกิดจากการภาวนาฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยสำคัญที่สุดอาตมาจะพูดแต่เรื่องบุญกับบาปนั่นแหละพูดถึงสูงไปโยมก็คงจะไม่เข้าใจเอาพื้นฐานถ้าโยมรักษาได้เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสวรรค์เรื่องนรกถ้าโยมรู้จริงแล้วขั้นต่อไปโยมก็จะรู้สูงขึ้นไปอีกฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจงสร้างแต่คุณงามความดีพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นทำบาปเพราะทำบาปแล้วมันเป็นกรรมติดตัวเราไปไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเมื่อเราทำกรรมไม่ดีแล้วถ้าเราไม่ชดใช้เราก็จะเป็นหนี้เขาอยู่ต่อไปดังนั้นเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็นี่แหละมาใช้หนี้เก่าจากการที่เรานั้นเคยทำอะไรไม่ดีกับใครก็แล้วแต่เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจของเราสงบระงับแล้วจิตใจของเราเป็นบุญแล้วเราก็อุทิศไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินหรือว่าอาฆาตพยาบาทได้ฆ่าเขาได้ทรมานเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจโดยที่เราไม่รู้ก็ดีเมื่อเรามีบุญอันนี้แล้วบุญที่เกิดจากสมาธิหลวงปู่ช่างวานท่านบอกว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิคนเราทำอะไรไม่เจริญทำอะไรไม่ทนเพราะอะไรเพราะสมาธิมันสั้นใจยังไม่ตั้งมั่นแค่ดูกายใจของเราก็ยังมองไม่เห็นเด่นชัดเราก็แวบออกไปสู่ภายนอกครูบาอาจารย์สอนว่าดูกายภายนอกดูกายภายในเกสาโรมานะขาดันตาตะโจอาการ32อาการภายนอกการภายในเราก็ดูได้แค่ระยะเดียวแล้วเราก็เผลอสติจิตก็แวบไปข้างนอกอีกเมื่อแวบไปข้างนอกแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาที่กายของเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาของเรานี่แหละอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเรื่องมากถ้าไปเรื่องมากแล้วจะวุ่นวายจะไม่สงบแค่ลุ้มลมหายใจของเราก็พอแล้ว แค่รู้ว่าเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เรารู้ให้เราประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์ผู้ที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมจงมีความหมั่นมีความเพียรอย่าขี้เกียจขี้ค้านกิเลสมันต้องฆ่าด้วยความเพียรความขี้เกียจขี้ค้านต้องอาศัยการปรารภความเพียรขี้เกียจนั่งเราต้องนั่งให้มันหายขี้เกียจขี้เกียจเดินต้องเดินให้มันหายขี้เกียจฉะนั้นเมื่อเรามีกายเราก็อาศัยกายของเราเพื่อละกายเมื่อเรามีเวทนาเราก็ต้องอาศัยเวทนาเพื่อละเวทนาถ้าไม่ละแล้วมันก็ยังอยู่กับเราเมื่อเรามีจิตที่คิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่เป็นบุญมีแต่บาปมีแต่อกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็อาศัยจิตนี่แหละละความไม่ดีออกจากจิตใจของเราแล้วเราก็อาศัยธรรมนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนว่าคนเราเกิดมามีแต่กองทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วแล้วเราก็ละว่ามันเป็นสิ่งที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นฉลาดท่านไม่สอนให้เรานั้นงมงายไม่ให้เรานั้นเชื่อโดยปราศจากการประพฤติการปฏิบัติถ้าเราประพฤติเราปฏิบัติลงมือทำเองแล้วเราเห็นเองแล้วเราจะเชื่อแต่ถ้าเราฟังยังมีความลังเลสงสัยว่าจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมทำดีได้ดีจริงไหมทำไม่ดีได้สิ่งไม่ดีจริงหรือเปล่าเรามีกรรมเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันยังสงสัยแต่ถ้าให้สงสัยนี่แหละหลับตาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทนี่แหละภาวนาเรื่อยไปสงบหรือไม่สงบไม่ต้องสนใจขอให้เรานั้นตั้งจิตภาวนาให้แท้จริงให้มีจิตตั้งมั่นในการที่จะประพฤติในการที่จะปฏิบัติในการที่จะทำให้จริงให้จังให้รู้จริงให้รู้จังเมื่อเราทำจริงแล้วเราก็รู้จริงแต่ถ้าเรายังทำเล่นๆทำไปเพลินๆทำไปแค่เวลาไปทำไปโดยไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรมันก็ได้เหมือนกันนะได้ทำแต่ว่าเราไม่รู้ความเป็นจริงฉะนั้นวันนี้เรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญและก่อให้เกิดกุศลแก่ตัวของเราเองเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยเราก็อุทิศให้ใครได้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับเราเป็นคนที่มีแล้วเมื่อเราเป็นคนรวยแล้วเราเป็นคนที่มีปัจจัยมีสตางค์แล้วเราจะให้ใครเราก็ให้ได้แต่เมื่อเราไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่มีทองคิดจะให้ได้ไหมให้ไม่ได้เหมือนอย่างวันนี้เราหลอมทองคำถ้าเราไม่มีทองคำเราคิดจะทำคิดได้แค่คิดแต่ทำไม่ได้คิดได้แค่คิดมันก็ได้แค่คิดแต่ถ้าเราคิดได้เราทำได้มันได้คิดแล้วก็ได้ทำเมื่อทำแล้วมันเห็นทันตาว่าเราได้บริจาคไปแล้วจากความที่เรามีความตนีที่เหนียวจากการที่เราให้ไม่ได้เมื่อให้ได้แล้วใจมันโล่งใจมันสบายมันปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ถ้าเราให้ไม่ได้มันก็กลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากให้ไปแล้วกลัวจะอดกลัวจะจนให้ไปแล้วฉันจะกินอะไรไม่ทึกถึงว่าการให้ทานนั้นไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนถ้ามีอดมีหมดมีจนพระพุทธเจ้าคงไม่สละหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านสละออกจากพระราชวังอันสุขสบายท่านมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับดินอยู่กับทรายท่านอาศัยผู้อื่นด้วยการบิณฑบาตอาหารของชาวบ้านท่านก็ฉันอาหารของชาวบ้านจากท่านที่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีความอุดมสมบูรณ์นึกอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้แต่ท่านไม่ติดเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านนั้นมีแต่ทุกข์เพราะท่านไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเมื่อท่านรู้สิ่งเหล่านี้ว่าคนเราเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์แล้วท่านพยายามหาเหตุจากสิ่งเหล่านี้ออกจากทุกข์ท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติก็ไปหาครูบาอาจารย์หาแนวทางแต่ก็ยังไม่พบหนทางที่จะทำให้ท่านนั้นบรรลุได้ท่านก็หาวิธีของท่านใหม่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนั่งอยู่ริมฝั่งน้ำในลานชลาอธิษฐานจิตว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เลือดเนื้อกายใจหมดไปสิ้นไปท่านจะไม่ลุกท่านจะทำให้สำเร็จในการในเวลานี้แหละ เมื่อท่านตั้งจิตไปแล้วท่านก็จับดูลมหายใจของท่านดูกายของท่านเมื่อท่านมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจของท่านแล้วใจท่านไม่ออกไปไหนแล้วบวกกับบารมีของท่านได้สร้างมาแล้วเพราะท่านตั้งสัจจะบารมีว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ที่ท่านขอไว้แล้วท่านก็สร้างท่านก็เพิ่มท่านก็เติมให้มันเต็มบารมีเต็มจนสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเราก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ถือว่าเรานั้นมีบุญมากดังนั้นอย่าประมาทเมื่อเราประมาทแล้วจะพลาดพังในการใช้ชีวิตประมาทกับการกินประมาทอยู่กับการนอนประมาทอยู่กับการใช้สอยประมาทอยู่กับการพูดการคุยประมาทอยู่ในความสุขแล้วเราก็จะได้พบทุกข์เมื่อเราพบทุกข์แล้วเราจะหาทางออกจากทุกข์ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ศึกษาทุกข์เพราะเราฝ่ายฟ้าแต่ความสุขตรงไหนที่เราสุขเมื่อเรานั่งอยู่ในลานธรรมเนี่ยเราก็จะต้องหาสิ่งที่นั่งแล้วสบายมันนั่งอยู่แดดไม่ร้อนนั่งแล้วสบายพอแดดร้อนแล้วเราขยับทำไมเพราะอะไรเพราะแดดมันร้อนมันเกิดทุกข์ใช่ไหมอันนี้ขยับโดยที่อัตโนมัติเพราะว่าความร้อนมากระทบกายไม่พอใจว่ามันร้อนร้อนแล้วทำให้ใจไปทุกข์แล้วทำไงก็หนีแต่ถ้าลองไม่หนีสิไม่ขยับเนี่ยร้อนก็ร้อนไปมันเรื่องของกายนี่แหละนักปฏิบัติต้องประพฤติแบบนี้ตรงไหนมันทุกข์ต้องไปตรงนั้นถ้าเราไปหาความสุขเราจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเราจะหาทางออกได้อย่างไรฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทำไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ในที่ทุรกันดารบินทบาท 5-6 โลไปอยู่ในถ้ำเวลาลงมาเอาน้ำทีก็เป็นกิโลเพื่ออะไรเพื่อไปศึกษาทุกข์ไปรู้ทุกข์แล้วท่านก็ออกจากทุกข์ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราคอยวิ่งหนีแต่ทุกข์เราก็ไม่ได้ศึกษาความทุกข์เลยใจของเราทุกข์เราจะดับได้อย่างไรกายของเราทุกข์เราจะดับได้อย่างไรเมื่อเรานั่งสมาธิปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาเนี่ยเกิดทุกขเวทนาขึ้นที่กายของเราเราจะดับความทุกข์ของเราได้อย่างไรทุกข์ดับไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาตินั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์คิดนานก็ทุกข์กินมากก็ทุกข์ทุกอย่างทุกข์ทั้งนั้นเลยมันทุกข์ที่กายแต่ถามว่าใจทุกข์ไหมใจไม่ทุกข์พอใจนั้นมันไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ของเราสักแต่ว่ากายมันก็มีแต่ความทุกข์นั้นแหละกายของเราต้องรักษาไว้ทำไมต้องเยียวยาทำไมต้องหาข้าวหาน้ำให้กินทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอหายาเพราะอะไรเพราะเราต้องรักษากายของเราไว้ถ้าไม่รักษากายของเราก็ตายลมหายใจก็ไม่มีเมื่อกายตายลมหายใจไม่มีแล้วเราจะสร้างกรรมได้ยังไงเราจะเอาอะไรมาทำกรรมเราจะเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาไหว้พระสวดมนต์เพราะกายไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยกายนี่แหละแต่เราต้องมาเรียนรู้ว่ากายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนตอนก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ว่าไม่แล้วแก่เราก็เป็นแค่ทารกจากนั้นเราก็ถูกฆ่าด้วยการด้วยเวลาด้วยวัยของเราเราก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากทารกก็เป็นเด็กมาก็เป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเสร็จแล้วก็มาเราเรียนศึกษาจนมามีครอบมีครัวมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานแล้วเราก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วผลสุดท้ายเราก็เป็นคนแก่คนหนึ่งหลังค่อมหลังงอนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าตามัวทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีดีแล้วแต่ว่าความไม่ดีมันก็มีดีอยู่ตาไม่เห็นมันก็ดีไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเห็นมันเมื่อรู้เห็นมันแล้วมันก็เกิดเป็นผัสสะเกิดอารมณ์รักชังหูได้ยินเสียงไม่ได้ยินก็ดีเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติท่านบอกว่าให้หลับหูหลับตาดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ฟังแล้วจะดีไหมมันดีแล้วเราก็ดูไปในจิตใจแต่พอเราตาไม่ดีหูไม่ดีเราก็โวยวายว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมตอนก่อนฉันไม่เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ฉันฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องมองอะไรก็ไม่เห็นเดินก็ไม่ได้บางครั้งก็สวนกระเสบางครั้งก็ต้องอาศัยผู้อื่นนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหล่านั้นเห็นชัดแต่เราไม่เห็นชัดเพราะเหล่านั้นไม่น้อมเข้ามาที่ใจของเราที่กายของเราเรายังไม่เห็นความแก่ของเราเรายังไม่เห็นความเจ็บของเราเรายังไม่เห็นความตายของเราเมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ตั้งอยู่ในความประมาทเพลิดเพลินไปกับทางโลกไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิดไฟฟ้าปรารถนาในสิ่งที่ดีไม่คิดที่จะสร้างสวรรค์และนิพพานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ถือว่าเรานั้นตั้งในความประมาทฉะนั้นวันนี้เรามารู้เรื่องความจริงแล้วเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่มีเวลาจะนั่งเราก็ภาวนาในใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกถึงพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจของเราก็จะเป็นบุญแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นแล้วใจเราไม่เป็นบุญหรอกสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังหาพระพุทธเจ้าองค์เดียวค้นหาพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของเราน้อมนำเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์มาสู่จิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยอำนวยอวยชัยให้พวกเรานั้นรอดปลอดไปจากสิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าเราไม่อำนวยเราไม่คุกฝ่ายฟ้าเราไม่หาโอกาสเราก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรานั้นได้น้อมจิตรวมใจมาสร้างทานบารมีกุศลบารมีภาวนาบารมีสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตัวติดใจเราไปได้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่เรานั้นปรารถนาในสิ่งที่ดีปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ก็อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้มาช่วยอำนวยอวยใจให้เรานั้นสมความมุ่งมากปรารถนาให้เราได้สวรรค์ให้เราได้นิพพานพบแต่สิ่งดีๆถ้ายังไม่พบก็ขอให้เราพบในภายภาคหน้าสืบต่อไปขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: เรื่องคนฝืนดวงมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายสองคนวันหนึ่งได้เชิญหมอดูชื่อดังมาดูดวงให้ลูกชายทั้งสองหมอดูทำนายว่าลูกชายคนโตจะต้องลำบากทำแต่งานหนักตลอดชีวิตส่วนลูกชายคนเล็กจะสุขสบายไม่ต้องทำอะไรเลยและสุดท้ายจะได้จบชีวิตลงใต้ร่มเสวตฉัตรเมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกรักลูกชายคนเล็กขึ้นเป็นทวีคูณด้วยว่าลูกคนนี้ย่อมจะกลายเป็นราชาผู้ครองเมืองเป็นแน่แท้เลยประคบประงมลูกชายคนเล็กเป็นอย่างดีไม่ให้หยิบจับงานหนักแต่อย่างใดเมื่อตอนถึงวัยศึกษาเล่าเรียนลูกชายคนเล็กก็ขอผู้เป็นพ่อว่าจะไม่ขอเรียนวิชาใดเนื่องจากถึงอย่างไรสักวันตนเองก็ย่อมได้เป็นราชาอยู่แล้วส่วนลูกชายคนโตภายหลังจากที่ได้ยินคำทำนายจากโหรชื่อดังลูกชายคนโตก็เร่งขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนวิชาเนื่องด้วยว่ากลัวว่าภายหน้าตนจะลำบากทำงานสารพัดหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแต่อย่างใดต่อมาไม่นานลูกชายทั้งสองเติบใหญ่เป็นหนุ่มแน่นเศรษฐีได้สิ้นใจลงก่อนนั้นได้แบ่งสมบัติให้ลูกชายทั้งสองได้ดูแลสมบัติของตนเนื่องจากเขาไม่เคยร่ำเรียนวิชาความรู้อะไรเลยอีกทั้งงานหนักไม่เคยเอางานเบาไม่เคยสู้เขาไปรับจ้างทำงานที่ไหนก็ไม่สามารถทำได้นานส ุดท้ายเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยมีหนทางเดียวที่จะทำได้คือนั่งๆนอนๆขอทานจากความ

ความเมตตาของคนที่เดินผ่านข้างถนนเป็นประจำวันหนึ่งราชาได้เสด็จผ่านมาที่ถนนสายนั้นได้เห็นขอทานผู้หนึ่งกำลังจะตายด้วยความหิวนอนผอมโซตากแดดหมดสติหมดแรงอยู่ข้างถนนด้วยความสงสารราชาจึงสั่งให้มหาดเล็กนำเสเวตฉัตรของตนไปกำบังให้ขอทานผู้นั้นขอทานนั้นได้สติขึ้นมาลืมตาเห็นร่มเสเวตฉัตรกั้นกำบังแดดตนน้ำตาได้หลั่งไหลไม่ขาดสายเข้าใจ

ให้ขอทานผู้นั้นขอทานนั้นได้สติขึ้นมาลืมตาเห็นร่มเสวตฉัตรกั้นกำบังแดดตนน้ำตาได้หลั่งไหลไม่ขาดสายเข้าใจเป็นคำทำนายของโหรอย่างถ่องแท้และสิ้นใจในการ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นั่งตามสบายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้การที่เราได้มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาให้แก่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์คนเราสมัยนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีก็ตอนที่เราได้มาบวชเรียนถ้าเราไม่ได้มาตอนนี้ก็เวลาก็หมดไปเราจะรู้เลยว่าคนสมัยนี้ที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยที่แก้ไม่ตกโดยมากจากการทำใจไม่เป็นคือทำใจไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นจึงเกิดความยุ่งยากในตัวเองและครอบครัวแล้วก็บ้านเมือง

ที่โลกทุกวันมีความเดือดร้อนมากเนี่ยเพราะคนเราไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะพูดอะไรก็พูดไปตามอารมณ์ตัวเองจะคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจะทำอะไรก็ทำตามกิเลสตัวเองจะเป็นความโกรธก็โกรธตามความโกรธตัวเองจะเป็นความรักก็รักตามความคิดตัวเองจะเป็นความโลภ ก็คิดทำตามความโลภถ้าเป็นความหลงก็งมงายเชื่ออะไรผิดๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลก็มาก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะพวกเราชาวสุพรรณบุรีทำบุญกันมาตั้งแต่เล็กจนโตหรือทำบุญกันมาแต่ปู่ย่าตายายโดยมากก็รู้แต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการทำบุญนั้นต้องภาวนาต้องภาวนาจึงจะเข้าถึงบุญก็อาศัยครูบาอาจารย์ถ้าพูดกันปัจจุบันสมัยนี้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวาลที่มาเปิดหูเปิดตาให้พวกเราถ้าไม่มีหลวงพ่อเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงทำบุญกันแบบธรรมดาไม่รู้วิธีการปฏิบัติเรื่องสมาธินี่ก็สูญหายไปจากตัวเราคงไม่รู้เรื่องของสมาธิไม่รู้เรื่องการภาวนาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติฉะนั้นมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันเท่ากับเอาดวงตามาให้คนสุพรรณหรือคนไทยเราการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเนี่ยดวงตาทางไหนดวงตาจะเรียกว่าดวงตาแก้วดวงตาทางไหนตาภายในคือตาปัญญา ไอ้ตาข้างนอกเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตาที่มองเห็นดินน้ำไฟลมมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่ใช่ตาที่มองเห็นธรรมะของพุทธเจ้าที่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยที่พรหมมาจโรกาที่พระพรหมท่านอาราธนาพุทธเจ้าตอนสัปดาห์ที่7เนี่ยพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติอยู่7สัปดาห์เนี่ยผมก็อาราธนาว่าที่ว่าพรหมมาจโรกาเนี่ยว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี้ยเขาล้วนจะมีแต่อวิชชาคุ้มห่อใจ เขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นทางนิพพานคือจะไปนิพพานเนี่ยเขาไม่เห็นทางเขาถูกความไม่รู้หลงกายตัวเองหลงจิตตัวเองเนี่ยโดยความไม่รู้เนี่ยปิดบังหัวใจคนที่จะแก้ปัญหาได้ในโลกนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเทวดาอินทร์ลมเนี่ยแก้ไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องธรรมะ
ที่ใช้ปัญญาในทางหลุดพ้นเนี่ยจากกิเลสเนี่ยเทวดาก็ไม่รู้พระพรหมก็ไม่รู้ เมื่อเทวดาพระพรหมบอกว่าไม่รู้แล้วเนี่ยใครจะรู้ล่ะฤาษีชีภัยก็ทำสมถะทำสมาธิกันมากมายเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินล่องหนได้แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้อวิชชาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้รู้จงช่วยชี้แจงแสดงไขเพราะคนยังมืดบอดยังมีดวงตาที่มืดบอดมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางทางไปสวรรค์ไปนิพพานมองไม่เห็นขอให้พระองค์อย่าได้ตรงท้อถอยขอให้แสดงธรรมต่อไปเถอะบุคคลที่เบาบางจากกิเลสก็จะมีเกิดขึ้นจะได้ดวงตาจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะคนกำลังหลับกำลังหลงกำลังมืดกำลังบอดนี่พระพรหมท่านบอกพระพุทธเจ้าก็มามองเห็นว่าเอถ้าเราไม่สอนก็ไม่มีใครจะสอนคนอื่นที่สอนก็สอนผิดๆกันหมดให้บูชาผิดๆไปหมดท่านก็เห็นว่าทรงรับปากทรงรับโดยดุจนียภาพว่านิ่งคือรับว่าจะต้องสอนต่อไปเพราะท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วต้องเจ็ดสัปดาห์แล้วรู้ว่าธรรมที่ท่านตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งท่านก็มาพิจารณาว่าใครจะฟังรู้เรื่องธรรมอันไม่เกิดอันไม่แก่อันไม่เจ็บอันไม่ตายเนี่ยธรรมนิพพานเนี่ยธรรมดับไม่เหลือเนี่ยเพราะมันสวนทางกับคนมีกิเลสสวนทางกับชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อยากมีมากๆอยากมีบ้านใหญ่บ้านโตอยากมีที่อยู่ที่อาศัยของกว้างอยากมีที่ดินที่ไร่ที่นามากๆอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงมากๆอยากได้ลาภมากๆอยากรวยมากอยากสวยมากอยากมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองชาวบ้านมีแต่ความอยากแต่เราจะต้องแสดงให้เห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในการเกิดเห็นทุกข์ในความแก่เห็นทุกข์ในความตายเห็นทุกข์ในการพลัดพรากจากของรักเห็นทุกข์เมื่อมีขันธ์ห้าธรรมที่เราจะตรัสรู้นี่มันเป็นธรรมเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมอย่างอื่นธรรมของความไม่มีมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีต้องปฏิเสธสิ่งที่มีต้องมีตัวรู้รู้คือศีลรู้คือสมาธิรู้คือปัญญารู้คือการละวางเป็นแต่ชาวบ้านนั้นต้องรู้มีรู้กินได้นอนหลับรู้สนุกสนานรู้ผัวมากรู้เมียมากรู้เงินมากรู้ทองมากรู้สิ่งมากๆทั้งหมดก็จะต้องมาแสดงธรรมซึ่งสวนทางกับคนทั้งโลกเลยใครจะฟังเราออกใครจะเข้าใจธรรมซึ่งดับทุกข์ธรรมซึ่งไม่มีไอ้แค่กายเนี่ยก็พอมองเห็นไอ้แค่จิตเนี่ยคนเราจะมองเห็นหรือวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนความคิดซึ่งไม่มีตัวตนปัญญาซึ่งไม่มีตัวตนวิชาก็ดีอวิชาก็ดีเป็นของไม่มีตัวตนแต่มีอานุภาพมีพลังที่จะทำให้โรคเนี่ย
ร้อนและเย็นทำให้โรคเนี่ยวุ่นวายได้แค่ความคิดเนี่ยทำให้คนทั้งหลายตกนรกหมกไหม้มีกรรมมีเวรลบลาฆ่าฟันกันแข่งแย่งชิงดีกันจนถ่ายทอดกันมาไม่จบไม่สิ้นปัญหาไม่หมดตรงทรงเห็นอย่างดีก็รู้แล้วว่าคนเนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้ต้องพวกนั่งสมาธิเป็นถ้านั่งสมาธิไม่เป็นก็ฟังไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่นั่งสมาธิเป็นเดี๋ยวคนที่เบาบางจากกิเลสเท่านั้นเองจึงจะฟังรู้เรื่องคนคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะมีโน่นอยู่นี่ฟังท่านไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นเองไอ้คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นเองเพราะมันคิดว่าแกะมันมีกี่ตัวแพะมันมีกี่ตัวปีนี้จะออกลูกเท่าไรจะรีดนมได้เท่าไรแกะมันจะแพะมันจะไปหากินที่ไหนมันก็คิดถึงเรื่องเลี้ยงแกะของมันเลี้ยงแพะของมันพระองค์เดินมาเห็นพุทธเจ้าผ่องใสมากสมณะอื่นพวกเพื่อนฤาษีเนี่ยในป่าเนี่ยก็จะเอาขี้เถ้าทาตัวปล่อยผมยาวประน่องประบ่านุ่งผ้าหนังเสือขาดกระลุ่งกระลิ่งถือตีศูนย์ถือไม้เท้าตีศูนย์ถือน้ำเต้าถือพัดโบกเดินจกกระปลกฤาษีทั้งหลายก็จะแสดงตัวสันโดษนุ่งน้อยห่มน้อยกินน้อยทำเป็นผู้วิเศษล้วนแต่มอมแหมมหมดน้ำก็ไม่อาบอาบเสร็จแล้วก็ต้องขี้เถ้าทาตัวอีกขี้เถ้าในเรือนไฟที่ฤาษีไปบูชาไฟถือว่าเป็นของพระศิวะหรือเป็นของพระพรหมประทานมาให้ของวิเศษขาวขี้เท่าทาตัวฤาษีมันก็เลยหม่อมไปด้วยขี้เท่าไปหมดแต่พระพุทธเจ้าเราทรงผ่องใสกว่าสมณะฤาษีสีภัยคนอื่นก็จึงแปลกใจ ไอ้คนเลี้ยงแกะนี่เลี้ยงแพะนี่ก็ไปถามว่าท่านบวชมาจากสำนักไหนสำนักใดใครเป็นศาสดาของท่านธรรมดาพวกที่คนอินเดียเนี่ยเวลาเขาถามก็จะถามว่าชื่ออะไรโคตรนามสกุลอะไรปู่ย่าตายายท่านชื่ออะไรท่านเป็นวรรณะอะไรท่านเป็นวรรณะพราหมณ์ถือว่าวิเศษวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นนักปกครองทวรรณะจันทานก็คบไม่ได้ทวรรณะสูตรก็ไม่คุยด้วยถือว่าต่ำต้องวรรณะพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นเองหรือใครที่มาจากสำนักใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเมืองกตัคศิลาวิศวามิหรือครูบาอาจารย์สนชัยนาถบุตรก็ดีพวกมีชื่อเสียงในนั้นก็ถึงยกย่องว่าเก่งก็โด่งดังมีอาจารย์ต้องหลายๆอาจารย์ถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านบวชจากที่ไหนพุทธเจ้าบอกเราบวชเองไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเราเป็นศาสดาเองเราตรัสรู้ธรรมเองเราปฏิบัติเองเราหาครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเองมันก็มองหน้าหัวเราะฮึๆก็เดินหนีเข้าไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดังเดิมไปนับแกะนับแพะกูดีกว่า
ก็ถามแล้วก็หัวเราะคือไม่สนใจไม่เชื่อขณะเจอพระพุทธเจ้านะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าผ่องใสผิดมนุษย์มนาผิดสมณะอื่นแต่ว่าพอรู้ว่าบวชเองปฏิบัติเองก็ถือว่าคนไม่มีครูบาอาจารย์นี่ถือว่าคนนี้คบไม่ได้ไม่เชื่อต้องอ้างอาจารย์ใหญ่ๆดังๆจึงจะเชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงไม่ได้ว่าอะไรก็เดินเลยไปตรงมุ่งหวังไม่ได้สอนคนคนนี้หรอกคนคนนี้มันหัวเราะคือพระองค์ก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่กล่าวให้รู้ว่าพระองค์คือใครพระองค์ก็ต้องเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเดินไปต้องถ้าเป็นคนก็เดิน1เดือนเนี่ยเดินถึงเมืองขยากับเมืองพาราณสีเนี่ย1เดือนถ้าไปทางรถยนต์สมัยนี้ก็270กว่ากิโล200กว่ากิโลถ้าเดินก็เป็นเดือนทำไมพระองค์ไม่สอนคนที่นั่นก็รู้ว่าคนที่นั่นไม่มีสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิแบบอัตตาตัวตนคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเอาฤทธิ์พวกสมาธิที่บูชาไฟบ้างสมาธิบูชาภูเขาสมาธิบูชาเทวดาภูเขาถ้ำบูชาเทวดาในน้ำบูชาเทวดาเป็นพญานาคบูชาเทวดาซึ่งเป็นอยู่บนภูเขาบ้างอยู่บนหิมพานต์บ้างรวมแล้วแต่พวกเทพที่สมาธิของการบูชาอัตตาตัวตนทั้งหมดงมงายพระองค์มองเห็นว่าคนอื่นก็ฟังธรรมพระองค์ไม่รู้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่ทางบรรลุจึงมองเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้เพราะเคยมาอยู่กับพระองค์เนี่ยคือมุ่งหวังเพื่อปฏิบัติไปพระนิพพานในชาตินี้ก็เลยไปอุตส่าห์เดินไปไม่สอนใครเลยนะเจอตปุสสะภลิกะวานิชพ่อค้าสองคนตามทางที่เดินออกมาก็มาเจอก็ศรัทธาสองคนนั้นศรัทธาแต่ไม่ได้ฟังธรรมนะเห็นพุทธเจ้าผ่องใสก็เอาข้าวจตุก้อนจตุผงไปถวายข้าวจตุก้อนจตุผงก็หมายถึงพวกเดินทางไกลเนี่ยจะกวนข้าวด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็เนยนมแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ห่อใส่เครื่องห่อไปกินได้เป็นเดือนพอมาเจอพุทธเจ้านี่พ่อค้าขายของก็จอดเกวียนใส่บาตรพุทธเจ้าด้วยจตุก้อนจตุผงแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงบวชมาจากไหนพุทธเจ้าบอกเราบวชเองเราสำเร็จเองด้วยธรรมอริยสัจธรรมเรารู้จักดับทุกข์ดับกิเลสด้วยตัวเองแต่พ่อค้าวานิชสองคนนี้เกิดศรัทธาก็ถวายอาหารแล้วก็ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าทำที่พุทธเจ้าสำเร็จแต่ท่านยังไม่ได้สอนแต่ตอนนั้นไม่มีพระสงฆ์ก็เพียงถึงซึ่ง
2 พระรัตนตรัยรัตนตรัย

ไทยแปลว่าแก้วแก้วอันประเสริฐแก้วก็หมายถึงเพชรนั่นแหละภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเพชรเม็ดเดียวฉะนั้นก็เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ถึงแก้วสองประการคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมที่ท่านตรัสรู้พุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีศรัทธาที่จะระลึกถึงเราเมื่อแตกดับแล้วเขาจะไปสวรรค์บุคคลนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็จริงเพราะเขายังไม่เขายังกังวลอยู่เขายังกังวลที่จะต้องไปทำมาค้าขายเขายังไม่ต้องการไปนิพพานบารมีเขายังแค่ถึงพระพุทธพระธรรมเขายังไม่ถึงพระสงฆ์ถ้าเขาถึงพระสงฆ์เมื่อไรเขาจะเป็นโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แต่เขาถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมอย่างเดียวเขายังไม่ได้ไปไหนเขาต้องการไปทำมาค้าขายแต่ก็จะให้ของไปที่ระลึกเพื่อจะได้ไปเป็นที่ระลึกก็พระองค์ก็ทรงอธิษฐานรูปพระเกศารูปพระเกศาไปสองเส้นหลุดติดฝ่าพระหัตถ์พระองค์มาก็มอบใส่ฝ่ามือให้แก่วานิชทั้งสองคนเพื่อไปที่ระลึก เขาก็ดีใจว่าเขามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพอทำมาค้าขายเสร็จแล้วก็กลับเมืองตัวเองก็เอาไปสร้างเจดีย์เอาพระเกศาเนี่ยไปสร้างเป็นเจดีย์บูชาไว้ที่บ้านเขากราบไหว้ทุกวันแล้วก็บอกหมู่บ้านว่านี่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราไปเจอแล้วเมื่อแตกดับตายไปบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์แค่บูชาพระพุทธพระธรรมเท่านั้นก็ไปสวรรค์แต่ไม่ไปเป็นโสดาบันไม่เป็นสกิทาคาไม่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตามหรือไม่ได้ฝังธรรมจึงไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่เข้าใจธรรมดับทุกข์ไม่เข้าใจกระแสธรรมหรือไม่ได้ปล่อยวางตัวตนเขายังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังเป็นอัตตาต่อไปแต่มาตรงก็ขอเล่านอกประเด็นหน่อยก่อนที่จะไปถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยกลายไปว่าพ่อค้าหวานิชทั้งสองคนน่ะก็มาปรากฏที่เมืองพม่าคนพม่าก็บอกว่าพ่อค้าสองคนน่ะไปขายเมืองอินเดียเพราะพม่ากับอินเดียเขาติดต่อกันเขาบอกว่าเขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยเอาเกศาทั้งสองเส้นเนี่ยมาไว้ที่เจเวดากองแล้วก็สร้างเจดีย์บูชาเจดีย์ใหญ่ที่แรกก็ไม่ใหญ่นะเขาก็พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเป็นของพุทธเจ้าก็มาสร้างก็เอาทองคำมาหุ้มก็เลยเป็นเจเวดากองเขาว่าอย่างนั้นสำหรับพวกพม่านะแล้วก็พอเอาทองคำมาหุ้มมันไม่พอเลยต้องมาเผาเมืองไทยไปช่วยมาเผาพระเผาอะไรต่ออะไรมาปล้นเอาเมืองไทยไปสร้างให้สำเร็จก็ถือว่าบูชาพระลมสารีริกธาตุพระเกศานั่นน่ะได้บุญมากที่สุดก็เลยว่าเอาทองคำไปหุ้มจะได้เป็นเหมือนหุ้มพระพุทธเจ้าอันนี้ตามตำนานของคนพม่าอาตมาได้ไปดูไปไหว้มาแล้วที่เจเวดากองเขาก็มีคนปฏิบัติกันมากมายก็เป็นเจดีย์ทองคำใหญ่โตมากใหญ่ดูแล้วก็ไม่ต่างกับนครปฐมแต่หุ้มด้วยทองคำทั้งหมด 100% ตอนนี้เมื่อพ่อค้าวานิชคนนี้แล้ว
ก็ถึงแค่พระพุทธพระธรรมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงพอมาถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยพุทธเจ้าแสดงแล้วรู้ว่าพวกนี้นั่งสมาธิเป็นรู้ว่าเข้าใจความดับทุกข์เป็นพระองค์ก็ทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องของธรรมะทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมจักรที่เราสวดกันน่ะเกิดมาเป็นธรรมจักรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8วิธีการปฏิบัติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาวิธีการศึกษาเรื่องกายกับจิตปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจเรื่องกายกับจิตนี่คือพวกที่จะฟังธรรมะพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสงบต้องมีปัญญาไม่งั้นก็นิวรณ์ก็ครอบงำเหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นแหละเลี้ยงแพะนั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องขณะเจอพุทธเจ้าเลยบอกว่านึกว่าคุยเกินไปหรือก็คนที่ขี้คุยอวดตัวเองว่ารู้มากกว่าอาจารย์ซะอีกที่ไหนได้ก็พระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วแต่เขาไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านนั่นเองคนสมัยก่อนพบพุทธเจ้าแล้วเขาไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เขามากแต่พวกที่เข้าใจถึงพุทธเจ้าโดยมากพวกที่มีบารมีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติมาหนึ่งอสงไขยอย่างเงี้ยถือได้กะปฏิบัติธรรมมาปรารถนาเพื่อพบพุทธเจ้าปรารถนาเพื่อฟังธรรมปรารถนาเพื่อปฏิบัติธรรมพวกนี้จึงจะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ลังเลสงสัยพอถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกแล้วว่าตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาฉันข้าวเนี่ยพุทธเจ้าสลบแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าทรมานร่างกายไม่สำเร็จก็ลงมาฉันน้ำฉันข้าวปัญจวัคคีย์ก็หนีเลยหนีมาไกลต้องคนละเมืองเลยคนละประเทศเลยอ่ะสมัยก่อนเรียกคนละประเทศเนี่ย มาเมืองพระราณสีเลยพระพุทธเจ้านี่สงเคราะห์สงเคราะห์จริงๆเลยโอกาสสอนคนที่สงเคราะห์เดินไปสอนไกลแค่ไหนก็ไปเดินเป็นเดือนนะไปสงเคราะห์เนี่ยก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โยมสงเคราะห์หมู่พระภิกษุสงฆ์สมณะทั้งหลายที่อยู่ในลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านสงเคราะห์ท่านเมตตาท่านสงเคราะห์นะสมัยก่อนนี้ท่านดีๆเนี่ยท่านนอนท่านนั่งเทศทั้งคืนเนสัญชิกวันพระ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยพาเวียนเทียนพานั่งสมาธิพาสอนธรรมทั้งคืนเลยไม่หลับเลยคนที่มาทันหลวงพ่อรุ่นเก่าๆจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยสงเคราะห์พระชีในวัดนี่อย่างมากเลยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ออกพรรษาก็ยังพาญาติโยมปฏิบัติบางครั้งก็ลุงปู่ชัยลุงพ่อมาอาจารย์ทองลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยพาออกเดินธุดงค์ไปปักกรดตามญาติโยมชาวบ้านชักชวนให้มีศีล5ให้เลิกกินเหล้าให้เลิกฆ่าสัตว์ชวนให้เขาปฏิบัติภาวนาจนเป็นบางคนก็ได้เข้าวัดได้มาบวชมาอะไร
ชวนให้หมู่ญาติชาวสุพรรณเนี่ยไป

วรรค์ไปนิพพานที่ตายไปแล้วก็มีเยอะที่หลวงพ่อสอนเพื่อหลวงพ่อโปรดนี่คือว่าธรรมที่สงเคราะห์ยากนะคนเราการที่พระพุทธหลวงพ่อเนี่ยได้รู้ธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจากที่ออกจากปัจฉาเนี่ยความเมตตาของท่านสมบูรณ์แล้วที่จะมาช่วยโปรดหมู่สัตว์โปรดหมู่ญาติพี่น้องท่านก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แค่เมืองสุพรรณเมืองชัยนาทอยู่ใกล้ๆเนี่ยสงสารญาติถ้าไปแล้วก็จะไปได้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้ธรรมะไปหมดท่านก็โปรดญาติพี่น้องที่นี่เองเราจะเห็นอิริยาบถของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่สงเคราะห์ญาติไม่ได้ทอดทิ้งเลยดูที่สร้างเหลือใหญ่ๆสร้างโรงพยาบาลให้คนชราท่านไปอยู่สภาพดีเนี่ยท่านคนนี่ไปได้เยอะกว่าวัดทุ่งนะสภาพดีเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านก็ห่วงญาติพี่น้องวัดทุ่งว่าจะต้องมาสงเคราะห์กันตรงนี้ถ้าที่สภาพดีเนี่ยท่านก็สร้างไว้สมบูรณ์มากเลยแต่พอมาตรงนี้ท่านก็มาสงเคราะห์ตรงนี้ก็บ้านญาติพี่น้องของหลวงพ่อทั้งนั้นจะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเราไม่มีตานั่นเองที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝังธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็เหมือนคนไม่มีตาคือไม่รู้ทางว่าจะทำใจยังไงเวลามีทุกข์จะทำใจยังไงจะพอยังไงจะให้จิตมันสงบจะภาวนาไงจิตมันจะละเวทนาได้เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บก็ทุกข์เวลาตายก็ทรมานทำไงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็มีอุบายด้วยการละขันธ์ห้าเป็นหลวงพ่อก็มาสอนวิธีละขันธ์ห้าให้พวกเราปัญญาคีพอฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคนที่เป็นโสดาบันนั้นจึงจะมีดวงตานะคือระดงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าได้เอาตามาใส่ให้โกฏัญญะแล้วเมื่อตอนโกฏัญญะยังไม่ได้ฟังธรรมโกฏัญญะไม่มีตานะมีตาเนื้อตาไหนไม่มีก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละพอฟังธรรมพุทธเจ้าจบก็อัญญาสิวัตโพโกตัญโยโกตัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญโกตัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเรื่องรูปนามเกิดดับรู้เรื่องของปัจจัยลักษณะญาณสามารถแยกจิตตัวเองได้ไม่ปนกับกิเลสตัวเองบุญคือบุญบาปคือบาปกิเลสคือกิเลสตัวรู้คือตัวรู้แยกโดยปัญญาแต่ก่อนมีสมาธิพอเข้าใจธรรมะได้ดวงตาธรรมก็แยกออกเลยนั่นคือได้ดวงตาคือเห็นพระไตรลักษณญาณความละความยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราตัวเขาก็หมดไปการเข้าใจอะไรที่ผิดๆนับถือศีลผิดๆนับถือบูชาผิดๆก็หมดชีวิตนี้มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมเจ้ามีแต่พระสงฆ์เจ้านั้นที่อยู่ในใจตัวเองก็เรียกได้ดวงตาเห็นธรรมตอนที่เข้าไปใหม่ๆนั่นปัญจคีบอกว่าเราหนีสมณะโคดมมาถึงที่นี่แล้วถ้าสมณะโคดมเนี่ยลำบากก็จะตามมาหาเรามาให้เราปฏิบัติอีกพวกเราจะลุกลับนะพวกเราจะปฏิบัติตามนะเพราะสุวัสสมณะโคดมเนี่ยชาวชายสิทธัตถะเนี่ยไม่บรรลุแล้วเพราะกินข้าวแล้วพวกเราก็ปฏิบัติเป็นฤาษีชื่อภัย

ต่อไปเถอะแต่พุทธเจ้าในท่านตามมาต้องเป็นเดือนตามมาโปรดญาติของท่านญาติที่อธิษฐานบารมีกันมาแต่ชาติก่อนพระโกฏัญญะเนี่ยอธิษฐานบารมีมาว่าเมื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกคนแรกที่ได้ฟังธรรมได้บรรลุคนแรกขอให้รู้ก่อนคนอื่นทั้งหมดทำอะไรก็ตัดสินใจก่อนหมดโกฏัญญะเนี่ยไม่ก็บอกโกฏัญญะเนี่ยทำนาสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มาเจอเป็นอดีตชาติที่สร้างบารมีเนี่ยสมัยวิปัสสีพระกัสสปะเนี่ยโกฏัญญะเนี่ยเป็นชาวนาเวลาทำนาปุ๊บเหลือจะข้าวหวานข้าวดำก็เอาข้าวนั้นไปบดเอาไปกวนเอาไปตำเอาไปโขลกนิมนต์พระมาฉันถวายอาหารเพื่อให้สมณะชีพรามพอข้าวต้องท้องก็เอาข้าวมาบดมากวนถวายอาหารกับพระอีกพอเกี่ยวข้าวก็ถวายอีกพอเก็บเอาข้าวใส่ยุ้งก็ถวายอีกคนอื่นนี่ต้องรอให้ข้าวเกี่ยวเสร็จก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งก่อนจึงจะทำบุญแต่โกฏัญญะนี่ไม่ได้ความตายไม่รอเราต้องรีบทำบุญหว่านข้าวลงนาก็เอาข้าวที่ส่วนหนึ่งต้องทำบุญก่อนข้าวกล้าเกิดขึ้นแล้วก็เอาข้าวกล้าทำบุญก่อนปรารถนาขอให้ได้ไปนิพพานเป็นคนแรกฟังธรรมเป็นคนแรกจึงได้มาสำเร็จเป็นโกฏัญญะเป็นปฐมสาวกมันก็ต้องตั้งใจที่จะสร้างบารมีเหมือนกันนะคนเราทำไมบางคนจึงได้อาภัพอับจนเหลือเกินทำอะไรจึงไม่สำเร็จเลยมีแต่อุปสรรคนานาประการก็อย่าได้ท้อถอยก็ต้องสร้างบารมีว่าเราจะต้องเสียสละเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่ออนาคตของเราที่เราจะได้สร้างบารมีของเราก็ต้องเสียสละต้องอดทนอย่างที่ญาติโยมมาบวชเนี่ยก็เป็นการเสียสละถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เสียสละอะไรกินอยู่บ้านนอนอยู่บ้านมันเสียสละไม่ได้หรอกนั่งสักห้านาทีสิบนาทีก็หาวนอนแล้วบ้านช่องก็เจียวจาวไม่สงบแต่มาที่นี่มันได้ตลอด7วันได้เอากายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้7วันเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ทำบุญบารมีแล้วก็เข้ามาเกิดทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จไปพอเสด็จไปก็ทุกคนก็ไม่อยากต้อนรับเรียกตัวเองว่าอาวุโสเพราะโกฏัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าเกิดในโกฏัญญะอายุ16ปีแล้วพุทธเจ้าเกิดในอายุโกฏัญญะได้16ปี17ปีเป็นพราหมณ์ที่ทายทำนายทักแม่นมากเป็นคนมีโหราศาสตร์เรียนมาจากพ่อตัวเองเป็นคนที่พยากรพุทธเจ้าอ่ะยกนิ้วเดียวว่าพุทธเจ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาว่าพุทธเจ้าบวชเมื่อไรจะออกบวชตามพุทธเจ้าอายุสำเร็จแล้วเนี่ย35เนี่ยพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโกฏัญญะเท่าไหร่นะโกฏัญญะก็ต้องมากกว่าพุทธเจ้า16ปี17ปีอายุแก่กว่าก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสแต่ด้วยอานุภาพของเทวานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพทำให้โกฏัญญะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยต้องลุกต้อนรับต้องลุกต้อนรับแต่ก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่ยังกระด้างกระเดื่องกระด้างแบบแข็งแข็งคอแข็งอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าโกฏัญญะปัญจวัคคีย์เรามาครั้งนี้เราไม่ได้มาตามขออะไรท่านหรอก
ม่ได้ขอความช่วยเหลือท่านหรอกไม่ได้ขอให้ท่านมาอุปถากเราหรอกไม่ต้องการมาได้รับความสะดวกสบายจากท่านหรอกเรามาครั้งนี้ตามมาหาท่านเนี่ยเราจะเอาธรรมะมาแสดงให้ท่านฟังธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นธรรมอมฤตธรรมธรรมไปนิพพานธรรมดับทุกข์อย่างสนิทไม่ร้อนเลยธรรมไม่ร้อนธรรมเย็นโกฏัญญะก็ยังคอแข็งอยู่คนกินข้าวได้ไม่สำเร็จหรอกก็คิดว่าการเป็นพุทธเจ้าต้องทรมานจนเหือดแห้งหายไปกิเลสคิดว่าทรมานร่างกายความยึดติดของเขายังไปคิดแบบพวกฤาษีชีไพรพวกนั้นจะทรมานร่างกายพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ย5ปีเนี่ยเราเคยพูดทำอันนี้ไหมเราเคยกล่าวทำอะไรให้ท่านฟังไหมเราไม่เคยกล่าวทำอะไรเลยนะแสดงพุทธเจ้าอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปี6ปีเนี่ยไม่เคยพูดธรรมะกันเลยนะปฏิบัติทำความเพียรอย่างเดียวพุทธเจ้าทำความเพียรจนถึงก็สลบนะไม่มีเวลาพูดคุยเลยโอ้โหทำยากนะพวกเรานี่จะปิดวาจาสักวันหนึ่งก็ทับตายเลยโอ้ถ้าไม่พูดนี่กูอึดอัดตายแน่เลยใครจะอยู่ได้จะว่าจะ5ปี6ปีแล้ววันเดียวกูก็ไม่ไหวไอตัวสังขารวจีสังขารมันเยอะอยู่วจีสังขารปรุงแต่งให้พูดโน่นให้พูดนี่คิดโน่นคิดนี่มันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่เฉยๆได้โดยปฏิบัติไม่พูดเลยทั้ง6ปีจนปัญจวัคคีย์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บปัญจวัคคีย์เข้าใจเลยว่าโอ้สมณะโคดมนี่อยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรสักคำเดียวทำความเพียรอย่างเดียวเลยคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยโอ้แต่ไหนว่าทำอมฤตธรรมนี่ไม่มีใครพูดได้นอกจากคนเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านก็ให้สะดุดใจว่าทำคำว่าอมฤตธรรมทำอันนิพพานเนี่ยเราเคยแสดงให้ท่านฟังไหมเราเคยพูดไหมปัญจวัคคีย์ก็อึ้งเลยโอ้อมฤตธรรมนี่ไม่มีในตำราที่ไหนพูดเลย ก็เลยลงกราบขอฝังธรรมดูสิคนมีสมาธิเข้าใจง่ายมากเลยดื้อนิดเดียวเท่านั้นเองเพียงสงสัยนิดเดียวพอพระพุทธเจ้าแสดงว่าทำอมฤตธรรมนั้นตาหูสว่างเลยหายง่วงเลยหายหลงผิดเลยขอฝังแสดงได้เลยพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังและเชื่อเลยว่าอมฤตธรรมพระองค์ค้นพบแล้วพระเจ้าบอกช้าก่อนตรงนี้ไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะมันเป็นที่หุงหาอาหารเป็นที่นอนเป็นที่หุงหาอาหารหม้อข้าวเตาไฟพวกปัญจวัคคีย์เขาก็บูชาไฟนี่มีพวกไม้พวกอะไรทะเลเกะกะที่นอนมันก็สกปรกบอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะที่จะฟังธรรมและแสดงธรรมไปกลางป่าไปกลางป่าอิสิปตนะมฤคทายันไปกลางป่าใหญ่นั่นตรงนั้นจะเป็นที่สะอาดกายสะอาดใจเหมาะกับการฟังธรรมพุทธเจ้าก็ให้อุบายเลยก็เป็นอันว่าเอาอาสนะผ้าปูนั่งกันไปก็ไปปูกลางป่าเลยการนั่งของพระสมัยก่อนนั่นนั่งยังไงคนแสดงธรรมไม่ใช่นั่งเรียงแถวอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้หัวหน้าก็เรียงแถวตอนหลังพุทธเจ้ามาจัดให้เป็นอาวุโสคือนั่งข้างหน้า
พระเจ้าผีก็นั่งล้อมนั่งล้อมเหมือนดาวล้อมเดือนนั่งล้อมก็คนข้างหลังก็เอาพัดโบกสมัยก่อนก็ใบโบกกันความร้อนก็ใช้หางนกยุงหรือหางนกพัดโบกก็ฝังธรรมเป็นสนามหญ้าเป็นลานกว้างที่นั่นมีเก้งกวางมีนกยุงกรอกกระแตสัตว์มากมายนานาชนิดซึ่งไม่มีใครไปทำอันตรายมีแต่พวกฤาษีชีไพรไปปฏิบัติกันเจอพระอิสิอิสิแปลว่าพวกฤาษีปัตนะมฤคทายวันก็แปลว่ามฤคทายวันก็เป็นหมู่กวางที่อยู่ในป่ามีฤาษีและกวางอยู่ในป่านี้มากมายมฤคทานี่ก็เป็นพวกกวางพวกเนื้อสายพระองค์ก็บอกเราจะแสดงธรรมตรงนี้พระองค์ก็ขึ้นเลยที่เราสวดใช่ไหมที่สวดอะไรอะธรรมจักรนั่นนะที่สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านก็ทรงแสดงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมากัมมโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิการเริ่มต้นจากการมีความคิดนึกที่ถูกต้องคือตั้งสติระลึกชอบระลึกชอบแล้วก็ดำริออกจากที่กังวลดำริที่จะไปอยู่ที่บ้านที่เมืองดำริที่จะไปอยู่กับลูกหลานนั้นให้ดำริออกจากบ้านเรือนจากเรื่องรูปและเสียงและกลิ่นและรสให้ทำสติอยู่เฉพาะกายเฉพาะจิตเป็นสมาสติเป็นสมาสติให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงที่กลึงไม้ชักเข้าออกให้พิจารณาเห็นลักษณะลมหายใจเข้าออกสั้นและยาวหยาบและละเอียดให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาลมหายใจเราค้นพบแล้ววิธีการเข้าไปสู่ความสงบเราได้นั่งสำเร็จอยู่ที่โคนโพเราได้เข้าถึงความสงบตรงนี้ก็ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเจริญสติสมาธิภาวนาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจจนเกิดปีติเมื่อปีติดับไปแล้วก็เกิดความสุขเมื่อสุขดับไปแล้วก็เกิดความวางใจปล่อยวางเป็นคือใจนั้นปล่อยวางไม่มีนิวรณ์ห้าแล้วความง่วงเหงาห้องนอนความพ้อทุกข์ท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความวิตกพยาบาทวิตกไม่กังวลบ้านเรือนครอบครัวไม่คิดถึงใครจิตก็สงบพุทธเจ้าก็ทรงให้พิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายว่าเหมือนนายโคคาดนายโคคาดชำแหละโคให้พิจารณาให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยกายคนเราเนี่ยเหมือนนายโคคาดชำแหละโคก็เอามีดมาปั้นคอแล้วก็ควันข้อเท้าทั้ง4ข้อแล้วก็แล่เอามีดปาดจากคอไปถึงปลายหางแล้วก็แหวกหนังออกแล้วก็ตัดเนื้อเอาไว้ทางหนึ่งขาไปทางหนังเอาไปทางตับไตไส้พุงก็เอาไปกองไว้ทางแยกเนื้อแยกหนังแยกตับไตไส้พุงผ่าออกไปแล้วเอาเขาไปเอาหางไปเอาหนังไปเอาขาไปเอาตับไตไส้พุงแยกออกไปเป็นทีละกองหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้พุงกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งก็ให้แยกตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองเหมือนกับนายโคคาดชำแหละวัว

ก็เอามาชำแหละตัวเองก็ตัดคอเอาหนังตัวเองออกไปเอาเนื้อตัวเองออกไปเอาโครงกระดูกออกเอาตับไตไส้พุงออกคือออกทีละชิ้นละชิ้นลอกหนังลอกเนื้อแล้วก็เอากระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงกองก็ให้พิจารณาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสามวันมีหนอนมีแมลงวันมาเจาะใจร่างกายจนเหม็นเน่าไหลเละส่วนดินส่วนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็กลายเป็นดินบ้างเป็นน้ำฝ่ามืออุ่นก็กลายเป็นไฟเป็นลมก็มีแรงมีกามีนกตะกรุมมีสุนัขมาดึงร่างกัดกินกระจายเหม็นทั่วป่าหมดเลยทั่วป่าทั่วป่ากายเราก็หายไปในบัดดลแขนไปทางขาไปทางจนไม่มีกายตัวเองให้ปัญจขีเห็นอย่างนั้นโกฏัญญะก็ทำได้ปัญจขีก็เริ่มทำสมาธิทำปัญญาตามที่พุทธเจ้าว่าคนเรามันติดอยู่ที่กายก็เอากายออกเป็นชิ้นๆไปไม่ให้มันเหลือแล้วก็ถามว่ากายคนเรานี่เกิดจากข้าวสุกใช่ไหมเกิดจากถั่วใช่ไหมเกิดจากงาใช่ไหมเกิดจากนมใช่ไหมเกิดจากเนยใช่ไหมเกิดจากน้ำเกิดจากนมเนยถั่วงาใช่ไหมแล้วเมื่อถั่วงามันบูดมันเน่ามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไฟลมกลับไปสู่สภาพเดิมเป็นธรรมชาติไม่มีกายเรากายเขาจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเรามั่นคงจะเป็นว่าตาเราหูเราจมูกเรากายเราก็สูญหายไปในบัดดลเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาขีน้อมไปอย่างนั้นร่างกายเราเนี่ยเกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วจากงาเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันก็บูดมันก็เน่าละลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นไฟเป็นลมมันไม่มีกายเราหรอกไอ้ที่เรายึดว่าเป็นกายเราเนี่ยเพราะเราคิดว่าตัวเรามั่นคงไม่บุบไม่สลายไม่แยกไม่แตกจึงได้หลงยึดมั่นถือมั่นจึงปิดบังปัญญาตัวเองปัญจขีก็พิจารณาเห็นหมดเลยเพราะท่านนำสมาธิมานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ชาติสุดท้ายของท่านด้วยการเพื่อละตัวตนปัญจขีโกฏัญญะก็เห็นก่อนคนอื่นเลยเห็นกายหายไปแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนคิดกระดับคิดกระดับคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญจขีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์8ต่อไปหีโนคัมโมปตุชนิโกความเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนเป็นขนของมีกิเลสหนาความไปยึดติดในร่างกายตัวเองก็เป็นการก่อกิเลสการไปยึดติดบ้านเรือนก็เป็นการก่อกิเลสการมีครอบครัวก็เป็นการก่อกิเลสทำให้เกิดทุกข์อยู่เนืองๆไม่มีจบไม่มีสิ้นปัญหามันอยู่ตรงที่เราไปมีความผูกพันกับครอบครัวนี่เองจึงไม่สามารถจะบรรลุได้ไม่สามารถจะละขันห้าที่เป็นทุกข์ได้เกาะกินใจอยู่ตรงนี้เองเมื่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เราคิดเหมือนคนไม่ตายคิดเหมือนคนไม่แก่คิดเหมือนคนไม่เจ็บคิดเหมือนคนมีทุกอย่างเพราะเราไปยึดว่ามันมีทุกอย่างแต่ที่จริงมันไม่มีจะเป็นพระราชาเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนจนคนโง่คนฉลาดสวย

รวยยังไงที่สุดก็เหมือนกับปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาว่าคนเราก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันเพราะจมดินเหมือนกันทั้งหมดละลายกายเป็นดินเหมือนกันทั้งหมดพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมที่ดับทุกข์คืออริยสัจ4คือรู้จักดับความอยากจะได้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่จะได้อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากคิดโน่นคิดนี่ก็รู้จิตตัวเองเสร็จแล้วก็ดับสงบรู้แล้วก็เลยดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่รู้สติของเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มองเห็น

ตัวเองเสร็จแล้วก็ดับสงบรู้แล้วก็เลยดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่รู้สติของเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มองเห็นพระองค์ทรงแสดงเป็นสุภาษิตนั้นไพเราะเพราะพิงเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจนปันวคีในเพิดเพลินในสุภาษิตที่พระเจ้าแสดงไม่มีใครแสดงได้ในธรรมจักรนี้แล้วที่สุดแล้วเทวดาก็สาธุชั้นจาตุมก็สาธุสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเลยไปดินไหวเลยชาตุมก็สาธุไปเรื่องชาตุมยามาดาวดึงขึ้นไปเรื่อยไปถึงพรหมโลกสะเทือนเลื่อนลั่นเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เทวดาก็มาฟังธรรมเทวดาก็ได้เข้าใจธรรมได้บรรลุธรรมดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักรให้ปัญจวัคคีย์ฟังเทวดาก็มันก็กินบุญเก่าเท่านั้นเองเทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ได้พลอยรู้มีปัญญาไปด้วยกับมนุษย์ดังนั้นพุทธเจ้าจึงเอาดวงตามาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ใส่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยกลายเป็นมีดวงตาพระพุทธธรรมประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยไปเผยแผ่แจกดวงตาต่อไปพระสงฆ์ท่านก็ให้แจกดวงตาต่อไปคือว่าบรรลุธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองถ้าไม่งั้นไม่มีดวงตาก็ถือว่าไปแจกใครไม่ได้ธรรมะหายสงสัยนี่คือเรียกว่าดวงตาถ้ายังสงสัยก็เรียกว่าตายังมืดมัวอยู่หายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหายสงสัยในพระอรหันต์หายสงสัยในบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงนี้พุทธศาสนานี้มีจริงๆคำสอนพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆเห็นจริงๆที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ธรรมจึงจะแสดงได้เมื่อหายสงสัยก็เรียกว่าคนมีดวงตาเห็นธรรมก็มีดวงตากันอย่างที่พวกเรามาบวชกันเนี่ยก็มาหาดวงตามาหาดวงตาที่หลวงพ่อท่านได้เอามาใส่ให้พวกเราบางคนก็อาจจะเอาบางคนก็อาจจะถอดทิ้งไม่เอาแล้วตาอย่างนี้ผมไม่เอาไปกินไปนอนไปเต้นไปเล่นดีกว่าไม่อยากได้ดวงตาอย่างนี้เพราะดวงตาอย่างนี้มันเป็นการเสียสละเรื่องน้อยลงคนปฏิบัติธรรมนี่เรื่องน้อยมากพูดน้อยมากคิดน้อยมากวุ่นวายน้อยมากไม่ค่อยหาเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าไอ้คนที่มีปัญหามากพูดมากกินมากนอนมากเรื่องมากในพวกประเภทที่กิเลสมันมากพวกตามืดไม่ได้มีตาสว่างไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติใช้สมาธิเท่าไรก็เลยกลายเป็นคนมากเรื่องจนวุ่นวายใจเมื่อวุ่นวายใจก็หาความวุ่นวายตัวเองออกไปจังวาจาทางกายทำให้คนอื่นวุ่นวายไปด้วยไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นจึงเข้าใจว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดับความเล่าร้อนและวุ่นวายยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นผลเท่านั้นเพราะคนไหนทำได้คนนั้นก็เห็นเองไม่มีอะไรเท่ากับการทำความเพียรที่จะทำตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาเทศน์ทั้ง7วันเนี่ยอย่างกับหลวงพ่อมหาบัวก็มาแสดงซึ่งเป็นธรรมสุดยอดของปรมัตถ์ของธรรมเราจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นหัวใจที่ท่านปฏิบัติเอามาให้เราฟังหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาสอนมาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมที่เพื่อความสงบเย็น

ตอนนี้เราเนี่ยเป็นภาชนะทองก็ลองรับเอาไปเถอะธรรมะนี่เป็นของประเสริฐอยู่แล้วก็เอาไปใส่เอาไปพิจารณาเก็บเอาไปคิดเอาไปนึกก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับปัญโจคีทั้งห้าเหมือนกับวานิชทั้งสองคนแค่ถึงพระรัตนตรัยสองอย่างก็ยังไปสวรรค์ได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยโชคดีที่มีหลวงพ่อมาเกิดขึ้นในตรงนี้ได้มาสอนเรามาแนะนำให้เรามีหูตาเห็นธรรมะก็ถือว่ามีบุญบุญที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่มาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจะตายก็คงจะต้องตายไปดีตายด้วยการไม่ทิ้งบุญกุศลตัวเองก็คงจะต้องเก็บไว้ในหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะเราได้ความรู้อันดีแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปถ้าจะนั่งก็นั่งซะตอนนี้จะเดินก็เดินซะตอนนี้จะภาวนาก็ภาวนาตอนนี้พอเจ็บแล้วนะพอเจ็บแล้วแก่แล้วนะลุกไม่ขึ้นแล้วลืมตาไม่ขึ้นยกแขนยกขาไม่ขึ้นนั่นเราจะรู้ว่าธรรมะอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยโหจะวุ่นวายใจมากเลยเคยเดินได้ก็เดินไม่ได้เคยหายใจสะดวกก็หายใจไม่สะดวกเคยกินได้ก็กินไม่ได้เคยนอนหลับก็นอนไม่หลับเคยลุกไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองก็ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละทุกขโทมนัสสุปายาสาจะเกิดขึ้นทุกข์มากๆจะเกิดขึ้นในตัวเองว่าทุกขันห้าเกิดขึ้นไม่มีใครจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือตัวเราถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่มีใครดับทุกข์ได้เลยเราจะต้องปฏิบัติข้ามเวทนาตอนนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเจอตอนนั้นก็เหมือนคนนะนักรบเนี่ยต้องหัดซ้อมรบไว้ก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดให้มันกล้าก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดซ้อมไปซ้อมไปแต่พอเจอข้าศึกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันถึงตายเลยมันไม่ได้ฆ่าเลยเล่นมันฆ่าเราตายเลยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายมันก็ฆ่าเราตายกิเลสในหัวใจเราเนี่ยมันยอมแพ้นะมันไม่สู้นะมันไม่สู้กับความเจ็บนะความรักความห่วงความชังเนี่ยมันไม่สู้กับเวทนานะมันไม่สู้เวลาเสียอะไรแล้วมันเสียใจตาไม่เห็นมันก็เสียใจหูไม่ได้ยินมันก็เสียใจเดินไม่ได้มันก็เสียใจยกมือยกเท้าไม่ได้กินไม่ได้นอนมันจะเสียใจจะหาสิ่งใหม่มาแทนมันอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมให้เป็นหนุ่มอย่างเดิมเป็นสาวเดิมก็เป็นไม่ได้มันก็ยิ่งเสียใจใหญ่ตรงนี้เลยกิเลสมันยอมแพ้มันจะเป็นคนทุกข์มากใครทุกข์เราโยมไม่ใช่เราทุกข์หรอกกิเลสมันทุกข์ความโลภมันทุกข์ความโกรธมันทุกข์ความหลงมันทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มากมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ทุกข์ยิ่งรวยมากยิ่งทุกข์มากยิ่งสวยมากยิ่งหล่อมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีอายุน้อยยิ่งทุกข์มากมีอายุมากก็ทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องทำให้ข้ามเวทนาต้องเดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ภาวนาให้ได้สู้กับมันให้ได้ไม่ใช่เราทำไม่จริงไม่จังเนี่ยเหยาะๆแย่ๆเนี่ยพอเวทนามาจริงๆเนี่ยลาบเลยเราแพ้เลยร้องโอยเลยร้องไห้เลยเสียใจเลยตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนั้นก็แป๊บตรงนี้ก็ปรับร้อนวู้ๆว่าไปทั่วตัวมันโอ้ทำไมมันจะหายเนาะอะไรมาทำก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายผลสุดเรามีแต่มโนสังขารวจีสังขารมีแต่การปรุงแต่งตอนนี้เลยปรุงแต่งจนเล่าร้อนไปหมดเลยเหมือนกับน้ำเดือดเลยตอนนี้ร้อนใจร้อนกายพอร้อนใจร้อนกายเกือการแตกเลยที่ว่าคนจะตายนี่เกือการแตกเม็ดโตๆเลยนะหายใจไม่ออกเข้าเลยพยายามจะหายใจให้ได้
หายใจแรงเข้าแล้วเข้ามันก็ไม่หายใจนะเข้ามันจะขาดใจอ่ะพอจะขาดใจทำไงล่ะหายใจไม่เข้าก็ขาดใจพอขาดใจมันกลัวนะกลัวจะหมดลมหายใจหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็แบบโอ้ยทำไงนะกูเนี่ยหายใจไม่ออกก็ตายแน่ก็พยายามจะหายใจใหญ่เลยผลสุดเลยมันต้องตายตายกูก็ยังไม่อยากตายกูยังไม่ถึงคราวตายถ้าหายใจได้กูไม่ตายหรอกโอ้ก็จะหายใจให้ได้ก็มันหายใจไม่ได้เลยหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดมันทำงานไม่ได้มันจะขาดใจจะทำไงผลที่สุดสู้ไปสู้มาเกิดการแตกเลยขี้แตกเยี่ยวแตกเลยโยมโอ้โหน้ำตาไหลพรากเลยกูไม่เคยตายกูจะตายแล้วเนี่ยลูกกูอยู่ยังไงหลานกูอยู่ยังไงบ้านช่องกูอยู่ไงกูยังไม่ได้สั่งได้ลาจะไปแล้วเลยเนี่ยเอ๊ะกูจะตายไปไหนเนี่ยโอ้โหเสียใจจังเลยคนที่ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้เคยพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ทำใจไม่ได้ยังไม่ควรตายต้องปฏิบัติซะก่อนแล้วจึงจะตายเป็นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตายไม่เป็นหรอกโยมทำใจยังไงจะตายได้เคยตายหรือยังก็ไม่เคยตายคนพูดก็ยังไม่เคยตายเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าตายเนี่ยมันตายยากจริงๆไอ้แก่นี่เราต้องแก่แน่เจ็บต้องเจ็บแน่แต่ตายที่เรายังไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนแต่ก็ต้องเชื่อคำสอนพระเจ้าว่าโวปัจโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอเราต้องพยายามทำความดับความปรุงแต่งใจยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้ยินดีก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินร้ายก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินดียินร้ายก็ความตายก็ไม่ได้พอใจในความตายก็ไม่ได้เสียใจในความตายก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างหรืออยู่กับธรรมโมพุทโธไว้ทุกลมหายใจเพื่อไม่ให้เราจิตของเรานะไปกลัวไปทรมานหรือไปทุกข์ก็ต้องทิ้งในร่างกายนี้ก็ต้องพยายามทิ้งมันไปแม้แต่ลมหายใจก็ต้องทิ้งเอาไว้ไม่ได้จะไปสูดเข้าสูดออกก็ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันหมดไปเลยจิตก็คิดอะไรก็เอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเลยจิตก็ต้องวางเฉยลมหายใจก็สูดไม่ได้นะถ้าสูดแล้วผิดทางเลยเวลาจะตายเนี่ยถ้าใครสูดลมลุกสูดลมเข้าลมออกคนนั้นก็ผิดทางเหมือนกับเราทำสมาธินิยมสูดเข้าลึกลึกปล่อยลึกลึกสูดอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอึดอัดขัดเคืองเลยสมาธิไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านทันทีต้องปล่อยเฉยเฉยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจหมดไปก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้จนลมหายใจเนี่ยมันดับไปก็เลยจิตรู้อย่างเดียวพอลมหายใจดับก็เลยจิตรู้จิตรู้ก็ดับไปก็เหลือแต่รู้เฉยอย่างเดียวไม่ยินดีในเรื่องอดีตอนาคตเอาแต่ตัวรู้เฉยอย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจหมดตัวรู้ยังอยู่แต่ลมหายใจหมดนั่นแหละคือเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดับจะได้เป็นสุขหนอหรือโวปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอต้องตายเป็นนะตายไม่เป็นเลยแย่เลยอุตส่าห์มาบวชกับหลวงพ่อแล้วปฏิบัติหลวงพ่อแล้วต้องฝึกวิธีตายให้ได้ไปดูสิเวลาเขาจะตายนะตายยังไงเดี๋ยวก็มีคนตายให้เราดูตัวเราก็ตายให้ตัวเราดูทุกวันเวลานอนหลับเนี่ยเวลาจะนอนหลับเนี่ยเราดูลมหายใจของเราเดี๋ยวก็นึกไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่ฟื้นแหละคืนนี้ถ้าเราหลับไปถ้าเราไม่มีลมหายใจวิญญาณเราดับลมเราดับเราก็เป็นผีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราเข้าล่างไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเหลือนะเดี๋ยวเขาเอาไปเราไปเผาไฟแน่เลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจะหนีไปไหนถ้าไม่อยู่เราไม่ยอมคิดนึกเรานี้ก็ไม่มีปัญญาเลยต่อไปเราก็กลัวตัวเองแล้วเข้ากลัวตัวเองนะกิเลสมันกลัวกลัวตาไม่เห็นกลัวหูไม่ได้ยินกลัวมือเท้าก้าวไม่ไป
กลัวกินไม่ได้กลัวนอนไม่หลับบางคนกลัวจะเป็นโรคกังวลเลยกลัวโน่นกลัวนี่บางคนกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกายกลัวไปหมดกลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็กลัวหมดรีบหายาหาหมอให้หมอก็แก้ไม่ได้ยาก็แก้ไม่ได้ยิ่งกลัวใหญ่เลยคนนี้ถึงว่าขันห้าเป็นของหนักเนอร์ขันห้าเป็นของทุกข์ฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของกายนี้ให้ละเอียดละออให้ได้ตามที่ปัญจวัคคีย์ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ศึกษาจิตละเอียดละออให้ได้ว่าจิตมันกลัวอะไรมันทุกข์อะไรไม่ศึกษากายกับจิตแล้วเราก็จะเป็นคนหลงทางไม่มีดวงตาไปไหนถูกเลยฉะนั้นกายกับจิตเราเนี่ยเป็นที่ศึกษาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในกายในจิตของเรานี่เองอย่าได้หลงอย่าได้ประมาทอย่าได้มัวเมาคิดว่าเป็นเรื่องอื่นมันเรื่องของตัวเองทั้งหมดพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จคนโพธิ์ท่านก็นั่งดูกายดูจิตของท่านเองจึงเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาอย่างหลวงพ่อท่านก็ศึกษากายกับจิตของท่านนั่นเองอย่างที่ว่าเราจะตายเนี่ยมันก็ตายที่กายที่จิตกายมันตายจิตมันตายแต่ตัวรู้มันไม่ตายนะก็ต้องพยายามปฏิบัติไปนี่เราพูดกันตรงสุดท้ายธรรมะสุดท้ายธรรมะที่พวกเราจะต้องเจอในอนาคตช้าและเร็วก็ต้องเจอคนรวยก็เจอคนจนก็เจอคนแก่ก็เจอคนสาวก็เจอคนหนุ่มก็เจอคนโง่ก็เจอคนฉลาดก็เจอหมดทุกคนเลยในโลกนี้เจอแน่นอนเจอลมหายใจตัวเองดับเจอลมหายใจตัวเองหมดเราจะได้ศึกษาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะลมหายใจมันดับจิตดับเนี่ยต้องศึกษาก่อนที่ลมจะดับศึกษาจิตมันดับเป็นยังไงจิตมันเกิดเป็นยังไงจิตมันดับแล้วมันสบายไหมจิตมันเกิดแล้วมันทุกข์ไหมไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่แล้วต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพูดมูดอาบน้ำกินข้าวทุกวันเนี่ยเราก็พาร่างกายเราลำบากลำบนมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังต้องพาไปจนถึงขนาดเดินไม่ได้ก็ยังต้องดูแลรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายนี้จนถึงที่สุดแล้วบางคนนะนอนอยู่ 7-8 ปียังไม่อยากทิ้งร่างตัวเองเลยเพราะไม่เคยศึกษาธรรมะนั่นเองจึงได้ห่วงใหญ่เหลือเกินทั้งที่ร่างกายเนี่ยมันหมดสภาพดีแล้วก็ยังห่วงอยู่นั่นเนี่ยอะไรมันห่วงล่ะความอยากมันห่วงสมุทัยมันห่วงอ่ะมันไม่มีมรรคไม่มีตัวปัญญาไม่มีตัวรู้มันไม่มีดวงตานั่นเองจึงว่าเมื่อเราพบสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะพบตอนดีๆตอนเป็นๆเนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไม่รอตายหรอกตายก็ถอดจิตเลยถอดจิตทิ้งร่างเลยไอ้ร่างที่มันทุกข์นี่ทิ้งเลยเหมือนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาพอโจรมันทุบท่านก็ถอดจิตไปเลยท่านก็เข้าสมาธิเข้าฌานถอดจิตเอาไปไว้ยืนดูโจรมันทุบกายตัวเองโจรมันทุบละเอียดแล้วก็ไปโยนเข้ากระสงยับเยี่ยวท่านก็ไปอธิษฐานกายกับท่านกลับคืนดังเดิมร่างที่ละเอียดอย่างกับเม็ดข้าวสารแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจของฌานก็กายก็กลับฟื้นคืนมาเพราะจิตของท่านยังไม่ตายกลับไปลาพุทธเจ้าก่อนพอไปลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกใช้กรรมหมดแล้วก็ขอให้เข้านิพพานตามบาระพระโมคคัลลาก็เหาะกลับมานิพพานที่เดิมอยู่สภาพนอนเหมือนคนโดนทุบนี่คือเรื่องถอดจิตทิ้งกายตัวเองเข้านิพพานไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้สุดท้ายทุกคนก็เป็นนี้เนี่ยถอดไม่ถอดก็อยู่อย่างนี้เนี่ยถอดไม่ได้ก็ต้องเจ็บปวดมากทำสมาธิไม่เกิดก็เจ็บปวดมากทรมานมากถ้าถอดได้ก็ถือว่า
ไม่มีทุกข์อันนี้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจคีฟังพวกเราก็ต้องศึกษานะกายของเราก็ต้องศึกษาจิตก็ต้องศึกษาฉะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีวิชาที่จะไปแก้ใจตัวเองแก้ทุกข์ของกายของใจฉะนั้นจึงพุทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมะกับคนที่มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนหลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยก็สอนให้พวกเราฉลาดสอนให้พวกเราดับทุกข์ทางใจให้เป็นเพราะคนอายุมากๆแล้วนี่ก็ต้องมีสมาธิเยอะๆเพราะมันจะมีเวทนามากมาปิดบังทางใจเราด้วยปิดบังทางหูด้วยปิดบังทางตาด้วยปิดบังทางกายด้วยจะลุกก็ปวดจะนั่งก็ปวดจะนอนก็ปวดถ้าทำใจไม่ได้มันมีแต่เร่าร้อนใจต้องเพียรทำสมาธิควรให้เกิดขึ้นอย่างน้อยได้สัมผัสกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยก็ยังรู้ว่าวิชาดับทุกข์คือการต้องทำใจให้สงบแล้วก็ไปรู้จักการพิจารณาตัวเองต่อไปก็จะวางเฉยเป็นที่พุทธเจ้าท่านนิพพานนะพุทธเจ้านิพพานท่านไม่ได้มีทุกข์อะไรหรอกเพราะท่านดับแล้วท่านทิ้งร่างไว้เฉยๆท่านนั่นเองไม่มีทุกข์พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือปล่อยวางเป็นเหมือนกับวัดเนี่ยคนเรามายากคนที่จะมาก็ต้องมีบุญมีบารมีแต่พอถึงเวลาแล้วมาหมดลมแล้วมาหมดไม่มีใครเอาไปผูกไว้ที่บ้านไม่มีใครไปฝังไว้ที่บ้านหรอกเอามาทิ้งวัดหมดทุกคนแต่ตอนมีลมไม่อยากมาหรอกแต่ไอ้คนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้มาแต่พอหมดลมคนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้อยู่มันก็อยากให้เรามาอยู่วัดมันก็เอามาทิ้งเราวัดใกล้วัดไหนก็เผาวัดนั้นทิ้งวัดนั้นนี่เป็นสัจธรรมโยมบ้านนั้นมันเป็นเครื่องอาศัยร่างกายเราก็เป็นเครื่องอาศัยเหมือนบ้านน่ะที่สุดเราต้องทิ้งทั้งบ้านทิ้งทั้งกายมันจะมีอะไรเหลืออยู่ในตัวเราเอาจริงๆแล้วมีอะไรเป็นของเราบ้านหรือกายหรือลูกหรือหลานหรือทรัพย์สมบัติหรือนั่นอะไรของเราล่ะจริงๆแล้วใครเป็นของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยที่สุดมันต้องยอมรับความจริงโยมแต่เรามันหลงเท่านั้นเองหลงกลับไปที่บ้านดังเดิมนั่นเองหลงกลับไปหากายดังเดิมมันไม่ยอมอยู่ในวัดนั่นเองมันไม่ยอมปรุงพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ว่ามันก็จะวิ่งกลับไปหาของเดิมก็ต้องมาเกิดอีกมาเข้าคลังเป็นเด็กใหม่อีกแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่อีกก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หมดก็มาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องเข้าใจดูเวลาก็เกินมานิดหน่อยก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ทำที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทั้ง7 วันก็ขอให้เป็นธรรมะที่ไว้ในหัวใจของเรากุศลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามอุดแผ่พลังจิตของเราเนี่ยให้แก่หลวงพ่อสังวาลขอให้ท่านจงมีพลังกายใจของท่านกายของท่านได้แข็งแรงหายคืนหายวันได้เป็นร่มโพร่มใสของเราอยู่ไปตามที่ท่านปรารถนาหลวงพ่อท่านอธิษฐานว่าท่านจะอยู่ให้ยาวนานเพราะอยากสงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องทางธรรมขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาทั้งหมดเนี่ยจงเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นเดชเป็นพลังให้ถึงองค์หลวงพ่อได้มีพลานามัยอันแข็งแรงได้รับรู้ส่วนที่เราได้ทำความดีขอจงสำเร็จดังที่เราตั้งใจก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้
เทวังก็มีด้วยประกา

0: ราชนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สุขังสังคัสสะสามัคคีวุทธิสาธิกาธัมโมจักกัจจังโสตโพติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีบุญมีบารมีทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะนำไปเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในเวลาอย่ามีทุกข์หรือมีปัญหาอะไรแล้วก็จะนำทำคำสอนพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเราธรรมะพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนยาอันวิเศษเปรียบเหมือนหมอผู้วิเศษถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายถ้าได้หมอดีหมอวิเศษก็รักษาได้หายไวเป็นโรคทางใจต้องอาศัยธรรมโอสถธรรมโอสถคือเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดไม่มียาอะไรจะรักษาโรคจิตของเราได้นอกจากธรรมโอสถคือคำสอนพระพุทธเจ้าและเป็นยาอันวิเศษด้วยทีนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเรานึกถึงธรรมพุทธเจ้าปุ๊บมันก็จะหยุดปั๊บทันทีนะเนี่ยว่าเป็นยามโหสถถ้าพูดภาษานี่มะยามโหสถคือพระพุทธเจ้าของเรานี่สมัยเคยเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นมโหสถคลอดออกมาก็ถือรากไม้มาอันหนึ่งแม่ก็เลยทำอ้าวลูกถืออะไรออกมาในรากยาพระพุทธเจ้าของเราที่พูดได้คลอดออกมาพูดได้สามชาติจบเนี่ยชาติมโหสถอีกชาติหนึ่งชาติพระเวสสันดรชาติหนึ่งชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอีกชาติหนึ่งแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อกับเรื่องเขาเนาะแต่เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่วิเศษคือพิเศษที่สุดผู้ใดได้ทำมาก็ย่อมมีอภินิหารเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งสิ่งเหล่านั้นบุคคลอื่นอาจจะทำไม่ได้แต่ผู้ท่านได้ข้อวิเศษตัวนี้มาท่านก็ตั้งได้บำเพ็ญของท่านมาเราไม่ได้บำเพ็ญมาแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไปไม่ได้เกิดมาทำไมจะพูดได้เนี่ยร้องไห้ยังร้องไห้ได้เนาะเกิดมาก็แอะอันนี้ก็เหมือนกันคือผู้เป็นพิเศษกว่าพวกเรานะพิเศษกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าใครได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบ่อยๆเหมือนผู้ได้รับประทานยาวิเศษบ่อยๆคนนั้นก็จะเป็นคนไม่มีโรคทางจิตวิญญาณมากมีการนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีแต่พระอรหันต์นี่ท่านไม่มีแต่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มากมายเหมือนกับคนที่ไม่ได้กินยาคือไม่ได้ปฏิบัติเสียเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายหลวงพ่อจึงบอกว่าญาติโยมผู้มีบุญคือมีความสุขใจมีความสบายใจมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความอิ่มใจบุญไม่หนักใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ร้อนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นมานี่เราต้องหาโอกาสให้เรามากๆโยมกายนั่งอยู่ที่ไหนต้องให้ใจอยู่ที่นั่นก็มีความสุขเท่านั้นแหละถ้ากายกับใจตรงกันมีความสุขถ้ากายกับใจไม่ตรงกันไม่มีความสุขกายสมมุติว่านั่งอยู่วัดสังฆทานเรานี่แต่จิตมันออกไปเพ่นพ่านอยู่บิ๊กซีโลตัสทำไงมันไม่ตรงกันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ออกวัดไปเนาะเข้าโลตัสหน่อย ไปโลตัสเนี่ยยอม 1,000 ไปโลตัส20บาทเข้ามาวัดมาวัดน้อยๆถ้าไปโลตัสจ่ายมากหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคือเราไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราก็เลยอยู่ที่ไหนอยากมีความสุขกายตกใจต้องสามัคคีกันแล้วเราก็มาด้วยศรัทธาอาจจะมาไม่ว่านะบางคนศรัทธามากพอนั่งปุ๊บคอหักว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ชอบนั่งที่ไหนก็ชอบนั่งง่วงนอนคอหักทุกทีเพราะว่าไม่ใช่โยมจะไปมองเขาผิดมองทางบวกบ้างสิที่เขานั่งก้มหน้าเขาโกงหัวใจเขาจะหายเขามาดูหัวใจเขามันก็ดีกว่าพวกมองไปที่อื่นนะฮะยังดีกว่าพวกไม่มาเนาะนี่คือเรามองในแง่บวกไว้ไม่มีบางในดีแก้ดีไว้ไม่มีผิดหรอกคุณจบดีมากมากเราไม่ว่ากันดีกว่าบุคคลที่ไม่มาไม่ว่าพระว่าโยมแล้วคุณโยมมันธรรมดาบางทีร่างกายเขาเหนื่อยเขาเพลียหรือบางทีมันเป็นอุปนิสัยของคนคนนั้นเวลานั่งเขากับไม่ต้องยุ่งเรื่องกับใครแล้วที่นิยมฉันไปกับเรื่องของฉันเนี่ยคืออารมณ์มันจะคล้อยตามเสียงพระเทศก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงก็จะเบาลงผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ยินเสียงพระไปแล้วปิดหูไปแล้วแต่มันได้ยินก็แปลกนะเวลาคนอื่นพระเทศจบสาธุเขาก็สาธุพร้อมกับคนอื่นได้นะเออนี่มันเรื่องแปลกอยู่นะเจ้าของคนอื่นสาธุก็สาธุกับเขาได้อยู่มีพระองค์หนึ่งปฏิบัติอยู่ด้วยกันคุณโยมเวลานั่งท่านจะนั่งอย่างเนี้ยอย่างที่ว่านี่คอพับทันทีคือฉันมากอ้วนก็ชอบนั่งกับอาตมาทีนี้จนองค์อื่นไม่นั่งด้วยอ่ะเขานั่งเป็นวงนะพออะไรก็ใส่มั่มก่อนเขาหมดนะอ้วนเวลาลงไปเดินโยกมกลางคืนนี่สี่ทุ่มจะลงไปเดินโยกมกันนะก็เดินตามหลังอาตมาเนี้ยโกนคอกตามหลังนะโกนไปนะพาเลี้ยวเขาก็เลี้ยวพาตรงเขาก็ตรงเอมันหลับจริงหรือเปล่าถ้าคนหลับจริงมันโกนกรอกๆนะหลับแสดงมันหลับแต่ถ้ามันไปตามนั้นได้วันหนึ่งหลวงพ่อโดยแกล้งพอเดินมากุฏิหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆเดินจกกลมพอดีหลวงพ่อแวบเข้าไปเขาก็โกนต่อไปหลวงพ่อเดินตามหลังมาดูสิมันจะไปที่ไหนพอไปถึงกุฏิเขาก็ขึ้นกุฏิเขาได้เอ๊ะมันอะไรกันแน่ที่อันนี้อยู่ด้วยกัน2ปีเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดคือมันเราบอกไม่ถูกเนาะรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้อาจจะเป็นอุปนิสัยของเขาก็ได้เพราะนั้นคุณโยมแล้วก็ไม่ต้องมองดูคนอื่นละใครจะหลับใครจะตีลังกาใครจะกลิ้งไปกับเรื่องของเขาชีวิตของเขาเวลาเรามาปฏิบัติเราต้องมาดูตัวเองมานั่งดูตัวเราดูทั้งกายดูทั้งวาจาดูทั้งจิตใจกายเราก็ต้องสงบวาจาต้องสงบใจมันต้องสงบมันจะสยบมารได้ถ้ากายขนองวาจาขนองจิตใจขนองมันก็วุ่นวายหน่อยไม่ค่อยมีความสงบที่จริงของดีมีเยอะแยะนะ

อยู่ในวัดสังฆทานนั้นแต่เวลากลับไปคุยถึงมันโอ้ฉันไม่ปฏิบัติธรรมคนนั้นนั่งอย่างนั้นคนนี้เดินอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้เนี่ยของดีๆเยอะแยะในวัดสังฆทานไม่ทำไมไม่เอาออกไปทำไมมาเอาแต่ของไม่ดีออกไปมันก็เรื่องแปลกนะยอมเรื่องแปลกนะของดีๆไม่เยอะแยะเลยอยู่ในนอกวัดก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ทำไมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องดีๆกันคือมันมีกิเลสยุให้ลำตำให้รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกมันอยู่ในนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออภัยคุณผู้หญิงก็ว่ามันใจผู้หญิงใจผู้หญิงอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันหรอกคุณโยมธรรมชาติกิเลสตัณหามันแสดงออกมาแต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันมันถึงรู้กันรู้แก้มันไว้หน่อยเวลามันจะทำจะพูดจะคิดอะไรออกมาก็มินิสัมมะกัลนังสยโยใคร่ครวญสิ่งที่จะทำลงไปนี้มันจะผิดใจคนอื่นไหมหรือมันจะทำให้คนอื่นพอใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วไหมเวลาเราจะพูดเหมือนกันแล้วก็ต้องมีนิสัมมะกัลนังสยโยใคร่ครวญอย่างพุทธาคิดก่อนพูดจะไปพูดก่อนคิดแล้วต้องอย่าไปพูดทุกคำคิดแต่ให้พิจารณาทุกคำพูดการกระทำของเราเหมือนกันสิ่งที่ทำคำที่พูดของเรากันเลยอยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมเลยพูดแล้วก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจคิดแล้วก็สบายใจนั่นคือธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าคือความเบาใจถ้าทางโลกมันหนักพาลาเบเป็นขันทั้งห้าเป็นหนองของหนักเน้อนะเพราะขันห้าเป็นของโลกนะหนักก็ยอมถ้าใครแต่งงานกับขันสิบได้ลูกขึ้นมาอีกกับขันสิบห้าถ้าได้สองคนขันยี่สิบถ้าเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมาอีกห้าขันเลี้ยงสุนัขไว้อีกตัวหนึ่งก็เพิ่มมาอีกห้าขันยิ่งเพิ่มก็ยิ่งทุกข์แล้วเนาะหนักใจยิ่งกังวลใจเพราะนั้นอย่าหัดเป็นคนกังวลใจครับมันเป็นคนไร้ทรัพย์อับปัญญาถ้าคนไหนกังวลใจความกังวลใจเนี่ยเป็นวัฏฏะวนทำให้เราในเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าจึงว่าความกังวลใจเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงมาทีนี้เราก็พูดถึงว่าญาติโยมทุกท่านนี่ต้องมาด้วยศรัทธาทนังโยมมีทรัพย์คือศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริงเป็นผู้สิ้นอาสวะได้จริงและมีความเลื่อมใสเพราะเรามีองค์สมเด็จพ่อเราเป็นผู้ที่สูงสุดที่สุดสูงกว่าโลกเมื่อเราจะมาเป็นสาวิกาหรือเป็นสาวกสาวิกานี่ก็แล้วก็ได้ถือว่าเรามาได้องค์สมเด็จพ่อเรานี่สูงสุดที่สุดไม่มีศาสดาใดในโลกนี้จะสิ้นอาสวะกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเราถึงว่าเป็นผู้โชคดีไงสุขโตไปดีไม่ดีพวกเราอยู่ก็ดีไปก็ดีมากก็ดีคือเราได้ผู้ดีแล้วเพราะนั้นถ้าใครนี่ทุกใจยังนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหายใจกับพูดโทพูดโทจนให้มันลืมกับสิ่งที่เรากำลังกังวลใจกับมันอยู่พอใจหรือไม่พอใจก็แล้วแต่ให้เราลืมสิ่งนั้นหมดเลยเรียกว่าอินทรีย์สังวรคือสำรวมเรามีการสำรวมใจการสำรวมใจคือไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายกับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ไม่ใช่ว่าไม่มองเลยสำรวมไม่ใช่ไม่ฟังเลยไม่ใช่ถ้าคนหูหนวกคนตาบอดก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยสิตาบอดก็ไม่เห็นนี่แต่ฟังด้วยหูดูด้วยตาให้พิจารณาด้วยใจมีตาก็ต้องดูมีหูก็ต้องฟังเป็นเสียงแต่ว่าฟังหรือได้ยินเป็นเพียงแต่ได้ยินนั่นแหละเห็นก็เป็นเพียงเสียงแต่ว่าเห็นนั่นคือผู้มีสติมีปัญญามีสมาธิมีปัญญาคือเห็นแล้วไปได้ยินแล้วไปรู้แล้วไป
ยิ่งสิ่งนั้นเป็นพิษเป็นภัยต่อใจเรายิ่งไม่เอาไว้ในใจของเรานานโยมเพียงให้มันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปทุกสิ่งที่ทำคำที่พูดสู่ติดคิดของคนอื่นเขาเราไม่ต้องเอามาเป็นของเรานั่นคือผู้ได้ปฏิบัติธรรมมีโยมท่านหนึ่งมาจากราชบุรีที่มกทายกโคศกแล้วบอกว่ามาทุกครั้งจงถวายเงินหลวงพ่อเจริญถ้าหลวงพ่อเจริญหรือว่าพระเทระองค์ไหนก็มาเป็นหัวแถวน่ะครั้งละหมื่นมื้อเช้านี่ก็ถวาย 7,000 เลยมื้อเช้าอันนี้มกทายกโคศกเราพูดนะแล้วก็นั่งดูหลวงพ่อนานอยู่เหมือนกันนั่งดูเอ๊ะโยมมีความสงสัยอะไรหรือเปล่าสักพักหนึ่งคันก็มาผมถวายปัจจัยหลวงพ่อ 7,000 ผมขอธรรมะสั้นๆมาสั้นขนาดไหนเอาสั้นๆได้อย่ายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทับจิตให้นิ่งแล้วก็พ้นทุกข์เท่านั้นแหละสั้นที่สุดเนาะอย่ายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็พ้นทุกข์เท่านั้นแหละคนเราถ้ามันนิ่งแล้วคือมันไม่เกิดเนี่ยคุณจอถ้ามันนิ่งแล้วคือมันไม่เกิดรูปกระทบตาก็เหมือนไม่เกิดไม่กระทบเสียงกระทบหูเหมือนก็ไม่กระทบคือเราไม่เอามาเป็นอารมณ์สักอย่างหน้าที่เราดูมันน่ะเหมือนโยมมีกายเนี่ยเอาไว้ดูมันเฉยๆหรอกแต่อย่าไปยึดว่าเป็นกายเราถ้าไปมีอัศมีมานะยึดว่าเป็นกายเราใจเราทุกข์แล้วสิเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทุกข์แล้วแค่กายของเราแค่จุดเดียวนะคุณโยมแค่หน้าน่ะตื่นขึ้นมาทุกข์กับมันหลายตังค์แล้วนะล้างหน้าก็ไปล้างน้ำเฉยๆทุกวันนี่มันมีน้ำยาอะไรครีมอะไรล้างหน้าอยู่ใช่เหรอบีบออกมาครั้งหนึ่งก็หลายตังค์แล้วนั่นน่ะเพราะหลอดหนึ่งมันก็หลายตังค์เลยไม่มีวันไหนแล้วมันจะไม่เอาตังค์เราแค่หน้านะปากอีกทีเนี่ยบีบหลอดยาซีฟันก็ไม่ใช่ฟรีนั่นน่ะก็หลายตังค์อีกพอเสร็จแล้วก็เอามาเขียนคิ้วอีกหมดไปแล้วตังค์ฮะเขียนปากเขียนปูจมูกถ้าทาแป้งกับพนุษย์น่ะสองชั้นสามชั้นน่ะตอนที่เป็นสาวก็ไวหน่อยทาคนแก่ทำไมต้องแต่งตัวช้าโยมเพราะมันต้องฉาบก่อนมันเป็นร่องเยอะต้องทาพื้นๆฉาบๆหน่อยก่อนกว่าจะมาเรียบเนี่ยมันนานกว่าคนหนุ่มคนสาวทีเนี่ยคนไม่ตึงนะอันนี้ก็คือธรรมชาติมันคุณโยมแต่แล้วก็เอาไว้ดูเฉยๆแต่เราอย่าไปยึดมันไอ้ความไปยึดเนี่ยคือความสุขของเราอยู่ตรงนี้ถึงว่ามายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทับจิตให้นิ่งแล้วก็สบายเราจะทำได้โยมมันก็ต้องกายกับใจต้องสามัคคีกันต้องสงบเหมือนกายอยู่วัดสังฆทานใจของเราก็ต้องให้อยู่ตรงนี้กายของเรานั่งอยู่ตรงนี้ต้องให้อยู่ตรงนี้เราจะนั่งกี่คนก็แล้วแต่เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวคือจิตของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครทิ้งหรืออย่างน้อยก็อยู่กับพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าเป็นคุณที่สูงสุดที่สุดสูงกว่าโลกเหนือโลกพูดง่ายถ้าเราหัดใจของเราให้อยู่เหนือโลกต่อไปคือความฝันของเรามันจะเป็นความจริงเหมือนกับเราปฏิบัติพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอยู่กับสิ่งเหนือโลกสักวันหนึ่งจิตของคุณโยมก็สงบจากอารมณ์อารมณ์นั่นคือโลกพอจิตของคุณโยมไม่มีอารมณ์แล้วก็เหมือนคุณโยมอยู่เหนือโลกที่สิ่งนี้และเหล่านี้จะมาได้เพราะเรามีศรัทธาทนังคือมีทรัพย์คือศรัทธาของเราอริยทรัพย์เช้าหลวงปู่เจริญนักเทศทรัพย์นี้จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาติส่งเราถึงพระนิพพานเพราะศรัทธาเราจะได้ผักมารับประทานกันได้ถั่วฝักยาวได้หัวหอมได้อะไรมามันต้องมีเมล็ดมันเราจะได้คุณธรรมเกิดขึ้นในใจของเราก็ต้องมีศรัทธาเป็นเมล็ดเปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าโยมมาไม่ได้มาศรัทธาเขามากับเขาอย่างนั้นแหละ
แต่ไม่รู้มาอย่างไรเห็นเขานั่งก็นั่งกับเขาไปอย่างนี้เห็นเขาฟังก็ฟังไปอย่างไรบางทีก็ฝืนมีโยมท่านหนึ่งอดีตท่านเป็นผู้ว่าด้วยลูกมาฟังพามาฟังธรรมหลวงพ่อปัญญานันทะพอวัดสังฆทานนี่มีลำโพงอยู่ทุกจุดพอฟังเสร็จแล้วถามลูกชายมาพาพ่อมาทำไมอ่ะพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกชายก็เลยปองสังเวชสงสารพ่อคือจิตมันไม่อยู่กับการฟังเพราะพ่อมีแต่เที่ยวแก่แล้วนะนี่แก่นะเกษียณแล้วแก่แล้ว7-80 ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเที่ยวของท่านอยู่สนุกของท่านไปอันนี้เราไม่ว่ากันนะพูดถึงว่าจิตมันไม่เคยทีนี้คือมันไม่มีศรัทธาฟังมันก็ไม่รู้เรื่องแหละพี่โยมถ้าเรามีศรัทธารู้ความหมายก็ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรธรรมะคือพระพุทธเจ้าคืออะไรนี่เราก็จะมีศรัทธาทีนี้พี่โยมความเชื่อมั่นมีอะไรปุ๊บเราก็มาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าของเราแต่ทุกวันคนเลื่อมใสกิเลสตัณหามากกว่าพระพุทธเจ้าสังเกตดูสิวันหนึ่งเราอยู่กับกิเลสตัณหามากอยู่กับพระพุทธเจ้านอกจากพวกโยมเท่านั้นนะที่โยมนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่นี่นะท่านอาจจะมานึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งบันก็ได้บางท่านนะเดินไปกับพุทโธทุกก้าวเดินไม่มีขาดนั่งอยู่กับพุทโธทำอะไรอยู่กับนึกแต่พุทโธนะจนไม่ลืมมาลงทางโลกนี่แสดงว่าจิตของท่านสูงแล้วสูงเพราะอะไรเพราะท่านมาอยู่กับสิ่งที่สูงอยู่กับคนเช่นไรเราจะเป็นเหมือนคนเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนเราอยู่กับคนพาลแล้วก็เป็นคนพาลอยู่กับบัณฑิตแล้วก็เป็นบัณฑิตอันนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าของเราแต่เรามาพิจารณาดูก็เป็นจริงๆโยมถ้าเราอยู่กับศีลกับธรรมจริงๆก็โอ้โหแสนที่มันจะสบายเย็นโยมศีลก็เย็นยิ่งทำยิ่งเย็นนั่นเพราะนั้นถ้าจิตของเรามันเคยมันถึงศีลถึงธรรมนะโยมนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เย็นความเย็นน่ะคือความสุขของเราความร้อนคือความทุกข์ทางเหนือบอกว่าใจเย็นเป็นบุญใจร้อนเป็นบาปจริงนะถ้าใจเย็นเนี่ยมันเป็นบุญโยมถ้าใจร้อนเนี่ยมันเป็นบาปทางเหนือกล่าวเป็นคำบังเพยโลกบังธรรมลักชังบังนิพพานช่างพูดนะคนเฒ่าคนแก่ก็เรื่องจริงถ้าเราปฏิบัติอย่างรักอย่างชังอยู่ก็ไปไม่ได้โลกบางธรรมลักชังบางนิพพานบทมันยังผูกพันกันอยู่สิ่งใดมันผูกพันกันอยู่นี่ก็นั่นแหละท่านทั้งหลายสิ่งที่เราจะปลดเปลื้องออกได้คือต้องมีศรัทธาต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงว่าศรัทธาเนี่ยเปรียบเหมือนทรัพย์เหมือนพระราชบาลบวช ด้วยศรัทธาสาวกของพระเจ้าองค์หนึ่งถ้าบวชแบบบังคับมันก็ไม่ได้โยมต้องบวช ด้วยศรัทธาผู้มีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนผู้มีอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐเลิศกว่าแก้แหวนเงินทองของมีค่าทั้งปวงทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะว่าทรัพย์ภายนอกนั้นก็อาศัยแต่ชาตินี้มันกลับไปกับเราไม่ได้แต่อริยทรัพย์นี่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาติเปรียบเหมือนเงาตามตัวเปรียบเหมือนญาติที่ดีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นทีนี้ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นี่นะบางทีอาจจะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวบางคนเป็นมนุษย์เหล็กก็มีนะมนุษย์เหล็กยังไงมือชานี่ที่โยมไปคุยด้วยเขาบอกมีเหล็กอยู่ในตัวเขาสองอันอยู่เอวก็หักด้วยยังไงไม่รู้เอาเหล็กดำไว้นี่มนุษย์เหล็กโยมก็ทนอยากได้บุญนะเจ็บยังไงก็ทนถ้านั่งอยู่คนเดียวโอ้อยู่บ้านแล้วนี่ไม่ได้ไปกี่แล้วไปเดินหนีแล้วแต่ในเจ็บก็ทนบางทีก็อยากฟังธรรมบ้างบางทีก็อยากจะปฏิบัติธรรมบ้างที่ปฏิบัติธรรมน่ะจึงจะหมดกรรมนะโยมนะถ้าทำอย่างอื่นไม่หมดปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะหมดกรรมได้เพราะนั้นท่านทั้งหลายบางทีถ้าเราหันหน้ามาทางธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่มารมันจะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะมันกลัวเราจะพ้นทุกข์นะ
บางทีจะมานี่โอ้โหฝ่าฟันอุปสรรคหลายขั้นตอนนะบางทีแฟนไม่มาบางทีพ่อแม่ไม่มาบางทีสารพัดอย่างการงานที่มันดึงไปแต่ถ้าไม่เอาวันนี้ฉันจะไปวัดสังฆทานนะอันนี้ท่านชนะมันละชนะมารตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดนี่คือมารด้วยความภาคเพียรพยายามพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ความเพียรอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นทุกท่านนั่งอยู่นี้มีสมาธิกันทุกคนเลยทำไมจึงรับรองว่าท่านมีสมาธิเพราะท่านทั้งหลายหนึ่งตั้งใจฟังอยู่สองอะไรเกิดขึ้นมาท่านก็รู้แต่ท่านไม่ยึดมันเช่นว่ามันจะชวนไปไหนท่านก็ไม่ไปรู้อยู่ว่ามันชวนเราไปนอกไม่ไปเราจะอยู่ในเนี่ยอยู่ในกายของเราใจเนี่ยให้มันอยู่ในกายของเราไว้เรื่อยๆถ้ากายอยู่ไปจิตอยู่ในกายของเราเนี่ยแสดงว่าเรามีสติสตินะคือการปฏิบัติธรรมสติคือผู้รู้ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่รู้คือเราอยู่ด้วยความไม่มีสติก็คือเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแม้ท่านจะนั่งรถกลับขับรถกลับถ้าท่านมีสติท่านกำลังปฏิบัติธรรมของท่านอยู่ท่านกำลังมีสมาธิอยู่นี่คืออย่าไปคิดว่าเรามาแล้วไม่ได้อะไรได้ท่านใครจะไปห้ามสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งได้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นท่านห้ามน้ำพระยาไม่ไหลแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไหลลงทะเลได้ไหมล่ะห้ามไม่ได้ใช่ไหมห้ามไม่ห้าอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงได้ไหมล่ะมันก็ห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้หรอกคุณโยมเพราะนั้นธรรมชาติสังขารมันก็ปรุงแต่งแต่เราให้รู้มันตัวนี้สำคัญเหมือนร่างกายสังขารของเรากายจิตใจนี่ใครจะไปห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ล่ะมันห้ามไม่ได้แต่ให้เราดูเขาเฉยมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะแก่เท่าเน่าเขาลงกับเรื่องของกายแต่ไม่ใช่เราผมเหมือนกันมันขาดำแล้วกลายเป็นขาวก็เรื่องของมันเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราร่างกายเหมือนกันอ่ะเราเกิดมามันก็มีความแก่ความเจ็บความตายมาพร้อมแล้วเพราะมันเป็นสมบัติของเราพวกนี้แก่มาแต่ในท้องโยมหลายท่านคงจะเคยแต่งงานมีลูกท้องอ่อนท้องแก่ใช่ไหมล่ะโอ้ยเขากำลังตั้งท้อง3เดือนมันยังอ่อนๆ อยู่แต่ว่า8เดือนก็เริ่มโอ้ยท้องแก่แล้วออกมามันก็เสื่อมมาเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้ท่านทั้งหลายหยุดคิดเสียเถอะที่เราจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ16 17นี่เหมือนเขาร้องเพลงนั่นแหละไม่มีทางเมินเสียเถอะชาตินี้นะมีแต่มันจะไหลไปหาความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์จะกี่เท้าก็แล้วแต่ไม่มีเท้าก็แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปที่เดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดแล้วแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นไม่มีเหลือสักคนอย่าไปคิดว่าโอ้ยคนเดียวนี่ถึงมากเหลือเกินมากขนาดไหนก็ตายมากเกิดมามากก็ตายมากเกิดมาน้อยก็ตายน้อยถ้าไม่ตายโลกมันจะมีที่อยู่เลยจ้ะไม่มีที่อยู่หรอกคือธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูทีนี้เอาผู้รู้คือสติญาณปัญญาเนี่ยดูสังขารมันจะเป็นไปอย่างนั้นจะเสื่อมไปยังยากดีมีจนเพราะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราสุขทุกข์เพราะเกิดขึ้นเพราะอยู่ที่การกระทำของเราไม่มีใครจะมาบันดาลให้เราสุขทุกข์ได้นอกจากตัวของเรายังมีคนหลายประเภทโยมหลวงพ่อรับแขกหลวงพ่อรู้เนาะเดี๋ยวไปรับขันมาจากเจ้าพ่อนั้นไปรับขันมาจากเจ้าแม่นี่ไปรับขันอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายพลาเวประจักษ์ขันธาขันทั้ง5เป็นกองหนักเด้อนี่ขัน5นี้น่ะมันยังหนักอยู่แล้วยิ่งจะไปรับขันอะไรมาเขาดอกไม้ทูบเทียนเอาเทียนใส่ขันให้นี่ว่ารับขันทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเวลาทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าไปรับขันวายปัญหาไม่จบเลยคุณโยมหลวงพ่อเห็นประจำเลยนี่ไม่ว่าจะอยู่คลองหกไม่ว่าจะอยู่ที่ถ้ำบาจบนะ
ประเภทยังไม่เข้าใจเรื่องนี้มีเยอะหลวงพ่ออยากให้เราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าเชื่อในเหตุมีผลเถอะคุณโยมเราไม่รวยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไว้คนเขาทำไว้เขาก็รวยของเขาบางคนไม่มีโรคภัยเขาเจ็บเบียดเบียนเท่าไรหรอกแต่เรานี่ไม่ใช่สามวันดีสี่วันไข้นะเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งสายก็เป็นอย่างหนึ่งบ่ายก็เป็นอย่างหนึ่งทำมาก็เป็นอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกันซะเมื่อไรล่ะที่นั่งอยู่รวมๆกันหลายคนไม่แน่บางคนก็โอ้ยอาจจะเจ็บเอวมากตอนเนี้ยพวกที่ดีหลังหมาหลังแมวมากๆนะบางทีก็ปวดหัวซึมอยู่เรื่อยชอบตบหัวลูกเราหลานนะบางคนพนมมือก็ไม่ออกนะโยมนะเพราะอะไรเพราะเวลาเถียงกันกับ

อาจจะเจ็บเอวมากตอนเนี้ยปกติดีหนังหลังหมาหลังแมวมากๆนะบางทีก็ปวดหัวซึมอยู่เรื่อยชอบตบหัวลูกเราหลานนะบางคนพนมมือก็ไม่ออกนะโยมนะเพราะอะไรเพราะเวลาเถียงกันกับแฟนน่ะสู้เขาไม่ได้เพราะเขาค่อยหลังหน่อยมาแงกแล้วก็อยากจะทราบเผื่อมาน่ะมืองอแล้วทีนี้บาปแล้วน่ะเหยียดมือไม่ออกแล้วโอ้ยมือมันล็อกก็เป็นล็อกง่ายแล้วไปใส่มาแงกเขาน่ะถึงเขาไม่รู้เราเอาเต็มเป่าเลยถ้าเขาเห็นปั๊บน่ะก็ยังอาจจะเถียงกันบ้างแบ่งคน50 50มีเนนน้อยมันโกรธเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสดุนะเวลาไปสงน้ำไปอะไรก็ต้องเอาเนนไปด้วยนะอันเนนไปด้วยเนนมันดื้อเนาะมันใส่มาแกกพระเจ้าอาวาสข้างหลังนะมันก็ทำบ้างยกแยกยกแยกไปเจ้าว่าแวบมาเห็นพอดีมันก็เลยฟ้อนเลยทีนี้ทำเป็นฟ้อนมาแงกกลายเป็นฟ้อนไปร้องเพลงเลยมันกลัวเจ้าอาวาสจะทุบมันนะมันบาปนะคุณโยมถ้าเขาไม่เห็นเขาไม่โต้เราแล้วเอาไป 100% ถ้าเรายังเถียงกันอยู่นี่แบ่งคน 50-50 เหมือนเราไปด่าคนใดคนหนึ่งเขาถ้าเขาไม่ตอบเราเอาไป 100% เต็มเลยถ้าเขาไม่โต้มาตอบแล้วก็ยังเอาคนละ50เหมือนสาดน้ำใส่กันต้องเปียกทั้งสองคนแหละถ้าคนหนึ่งก็จะสาดน้ำใส่กันนี้ซะเขาก็ไม่เปียกมันก็เปียกแต่เราสิในกรรมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเลยมาทำความเพียรโยมเพียรละบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในใจของเราให้ออกเพราะนั้นเวลาโยมจะทำอะไรแล้วพ่อก็ย้ำว่านิสสัมมกัลลังสัยโยให้ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนอย่าไปตัดสินใจอะไรไวเกินไปถ้าเรายังไม่ใคร่ครวญแล้วเรายังไม่ทำยังไม่พูดยังไม่คิดพอเราทำผิดครั้งหนึ่งไปรับผิดอยู่เป็น500ชาติก็มีโอ้มากกว่านั้นก็มีกรรมมันออกดอกเบี้ยเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็เลยให้พยายามคำพูดคำจาก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่พูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดได้แต่เราพูดไปแล้วคำพูดมันจะกลับมาเป็นนายเราสิ่งที่ทำคำที่พูดเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรนี่เราเป็นนายมันได้แต่ข้าคุณโยมทำลงไปแล้วมันต้องกลับมาเป็นนายคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับที่พูดของคุณเองนี่มันกลับไปแล้วเพราะนั้นพุทธเจ้ากลัวเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจึงให้พิจารณาก่อนเนี่ยนิสสัมมกัลลังสัยโยคือใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วก็ทำพูดคิดออกไปมันจึงจะไม่ผิดทำผิดนั่นคือมันบาปโยมทำถูกคือมันเป็นบุญเหมือนถ้าเราคิดผิดทุกไหมอย่างโยมมาเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวจะลองโยมคิดห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงการห่วงงานอยู่เริ่มทุกข์แล้วทีเริ่มแล้วเริ่มคิดไปคิดมามันก็เลยนิ่งไม่ได้แล้วใจมันวุ่นวายไปหมดทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปเห็นไหมแต่คือคิดเปรตจริงถ้าคุณโยมคิดถูกว่าทุกสิ่งอย่างก็เป็นของอาศัยชั่วเขาบ้านมันก็เป็นของโลกไม่เห็นเศรษฐีตายแล้วเอาคฤหัสถ์หลังใหญ่ๆไปแล้วลดราคาเป็นร้อยล้านก็ไม่เห็นเอาไปไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างดีไม่ดีเอาเหรียญใส่ปากไว้สัปเหร่อมันยังไปเขี่ยไปกินแล้วซื้อเหล้ากินแล้วมันมีอะไรไปกับเราได้โยมถ้าเป็นคนจีนเขาก็ทำรถกระดาษให้บ้านกระดาษให้เขาก็ทำหลอกไปอย่างนั้นแหละไปนั่งทีเดียวแต่ต้องก็พังเลยเนาะบ้านกระดาษเนี่ยรถคันเดียวเหมือนกันรถกระดาษเนี่ยมันจะไปได้อะไรเพราะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดเป็นบุญได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่ให้ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผู้รับต้องเป็นประโยชน์นั่นสิ่งนั้นจริงๆเป็นบุญของเราเพราะนั้นเราจึงมาเพียรรู้กันอยู่เพียรรู้เพียรพินิจพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งที่ทำคำที่พูดสู่ที่คิดของเราถ้าคิดในทางที่ถูกอย่างที่ว่ามันไม่เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นแม้แต่กายของเรานี่ทนุถนอมมันขนาดไหนนิยม

บางคนถ้านี่เป็นไฮโซไฮเซเนี่ยน้ำหอมเมืองไทยมาใส่นั่นนั่งเครื่องบินไปฝรั่งเศสนู่นนะไปเอาน้ำหอมฝรั่งเศสมาฉลอมบ่ายมันอยู่ไหมนะอยู่กับเราไหมฉลอมแป๊บเดียวเนี่ยมันหอมแป๊บเดียวเนี่ยไม่ใช่หอมตัวแล้วมันหอมน้ำสิ่งเขาปรุงมานั่นจะหาว่าตัวเองผมหอมตัวหอมนะลงกันทั้งน้ำอบน้ำหอมเลยนะเวลาเหงื่อออกมาเป็นไงผสมกับน้ำหอมโอ้เปรี้ยวจังเลยทีนี้ตากแดดเหงื่อไหลหน่อยถ้าใครมีขี้เต่าหน่อยโอ้โหมันไหลออกมาแล้วโต้โยมเอ้ยกับกินน้ำหอมผสมกันนะไม่ได้กินอะไรกันไม่รู้เหมือนซากศพเน่านะจะมาไปได้ธรรมะตัวนี้อยู่ที่อุดรโยมเขามีการแข่งสารพันกันอุดรเวลากลับมาก็เดินผ่านทุ่งไร่ทุ่งนามาไอ้พวกเด็กๆมันเนี่ยมันใส่ก้องหอมก็เงื้อมแตกไหลใครย่อยทีโอ้โหนี่ธรรมะโอ้ซากศพแท้ๆเลยเดินตามซากศพแล้วก็ซากศพเขาก็ซากศพทั้งนั้นนะไม่ว่าใครนะนี่มันล้วนแต่ซากศพจนมันเน่ามันเหม็นมันบูดทั้งนั้นแหละเออมันได้ข้อคิดเหมือนกันคิดไปคิดมามันก็สามารถทำให้จิตของเราสบายได้โยมเอออย่าไปยุ่งมันมากทั้งโลกเท่านั้นนะเพราะโลกมันเป็นของหนักโยมธรรมะเป็นของเบาถ้าโยมหนักอกหนักใจให้โยมรู้สึกตัวสบายโอ้นี่เรากำลังอยู่กับโลกถ้าโยมเบาจิตเบาใจอุ้ยตื่นขึ้นมาวันนั้นเบาบอกเขาใจอยากร้องรำทำเพลงเนาะมันสนุกเหรอทางโลกนะสนุกมาจิตใจดีเหลือเกินใครมาว่าแล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยเห็นแล้วแล้วไปอันนี้คือเมื่อจิตวันไหนจิตของเราสบายคือกุศลส่งวันไหนจิตของเราเป็นอกุศลน่ะก็โยมเอ้ยตื่นขึ้นมานอนวุ่นวายแต่นู่นน่ะลืมตาขึ้นมาเริ่มวุ่นวายแล้ววันไหนตัวเองนอนเอิบนะตื่นดึกก่อนเขาวุ่นวายกับคนอื่นนี่นะดูที่แม่ยังตื่นเช้านี่ไอ้ลูกมันก็ตื่นสายพ่อมันก็ตื่นสายไปแล้วเรื่องเลยไปลามไปเลยอย่างไฟลามทุ่งเลยอารมณ์ตัวนี้โอ้โหโยมถ้ามันได้ขึ้นเนี่ยมันลุกลามไปนะไม่ต่างอะไรกับไฟไหม้ป่าทอดไม้ตายมันก็ไหม้ทอดไม้เป็นมันก็ไหม้ไฟไหม้ป่านะมันไม่เรียกหรอกโยมอารมณ์ก็คนที่เกิดที่มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ามันลุกลามมันไปทั้งบ้านทั้งเมืองละเนี่ยพระอยู่วัดถ้ามันเกิดอยู่วัดมันก็ยังชั่วคอยอยู่วัดเนี่ยดีมันกระโดดกำแพงออกไปนอกวัดก็มีติดไมโครโฟนด่ากันลั่นก็มีนะนี่มันร้ายจริงๆคุณโยมอารมณ์นี่ถึงว่ามีลมมีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องฮะช่วงไหนมีลมมันมีเรื่องขึ้นมาทันทีแล้วถ้าหมดลมแล้วก็หมดเรื่องโยมอารมณ์ก็คนนี่ร้ายที่สุดไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวเท่ากับอารมณ์ของคนเราลมเคยเห็นนางเอกนางร้ายมันทะเลาะกันไหมในทีวีอ่ะโอ้โหแต่งตัวเนาะสวยหยดจ้อยหยาดเยอะบางฉากมันใส่ชัดดาใช่ไหมอย่างนางฟ้าดูไปดูมาเลยเป็นนางฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงกันอยู่ในทีวีนี่คือทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่ช่วยเราได้ของนอกโยมมือแต่ของในคือธรรมะอยู่ในใจเราต้องมองข้างในอย่ามองข้างนอกมากถ้ามองข้างนอกมากจะวุ่นวายถ้าโยมมองข้างในบ่อยๆโยมก็จะสบายเพราะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็จึงพยายามให้กายกับใจของเรามันรู้กันว่าเราเดินก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้รู้อยู่ทุกขณะกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดอย่าให้มันปราศจากสติปราศจากปัญญาต้องชีวิตของเราต้องอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอย่างน้อยคุณโยมถ้าไม่รู้อะไรมากก็หายใจกับพุทโธสองคำนั้นเล่านะก็จะจำได้แต่มันขี้เกียจนะถ้าว่าของดีนะแต่ของไม่ดีนี่ชอบจังละแต่ปากว่าโอ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบไม่ชอบมันก็หยุดสิที่ไม่หยุดนั่นน่ะคือเราไปชอบมันนะแต่มันหลอกเราจนไม่รู้สึกตัวนะเห็นไหมมันด่าตัวเองยังไม่รู้อ่ะมันให้เราด่าตัวเองนะเขายังไม่รู้นะโยมนะมันด่าว่าไงไม่อยากพูดเหมือนกันแหละให้โยมพิจารณาเอากันแล้วกันบางทีมันไม่ว่าลูกเรานะบางทีมันไม่ว่าผัวเรานะมันเห็นตัวเองเป็นอะไรมันก็ว่าเป็นอันนั้นแหละ
โยมสังเกตดูเลยแต่ว่าเราไม่ชอบนะที่ถ้าไม่ชอบทำไมพูดทำไมทำทำไมล่ะคือมันทำให้เราหลงใช่ป่ะเราเนี่ยหลงชอบมันถ้าเราไม่ชอบมันสมมติว่าอ้าวมีอะไรของเพื่อนกะปิเนี่ยแต่ว่ากินอร่อยนะถ้าทำมามาติดแขนติดมือเราเลยเราไม่ชอบรีบล้างออกทันทีเลยนั่นน่ะที่ไม่ชอบมันต้องรีบล้างออกทันทีเหมือนอารมณ์ไม่ดีมันมาแปดเปื้อนจิตใจของเราว่าเอออารมณ์นี้ไม่ดีนะอารมณ์ดุอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เศร้าอารมณ์หมองลบก็ย่อมก็รีบล้างมันสิน้ำสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะใจดีเป็นพระพุทธใจบริสุทธิ์เป็นพระธรรมใจงามเป็นพระสงฆ์รวมลงแล้วอยู่ที่ความสงบตัวเดียวโยมนึกถึงความสงบบ่อยๆสินั่นแหละน้ำสำคัญนี่มันรวมอยู่ความสงบนึกถึงความสงบปุ๊บอารมณ์บูดบูดนั่นเน่าหายไปเลยเปียกมันเราล้างมันออกทำเดียวนี้เห็นเดียวนี้เอายอมนั่งหลับตาสักหน่อยสิหลับตานะวางลงไปกลางหน้าอกตัวเองฟังดูหัวใจตัวเองอ่ะเตือนจิตของเราหยุดลมหายใจสักนิดหนึ่งหยุดจึงเห็นธรรมะละจึงเห็นพระนิพพานไม่ได้ยากอะโยมหลับตาลงหยุดลมหายใจสักนิดหนึ่งนิ่งๆเนี่ยมันไม่คิดเราก็รู้มันคิดเราก็รู้เห็นไหมล่ะทำได้ทุกโอกาสโยมนั่งอยู่คนเดียวก็ทำได้หรือแม้แต่เรานั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนฝูงเยอะๆให้มันคุยกับคนอื่นแล้วก็หยุดในใจของเราหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่เอาความรู้สึกมองลงไปตรงหัตถ์ไทยแล้วก็ได้โยมตรงใบหน้าเราจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ขณะเมื่อท่านมีสติท่านก็หยุดได้สติคือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมเห็นผลในเดี๋ยวนี้แหละคุณโยมทำปุ๊บได้ปั๊บเหมือนคนกินเหล้ากินปุ๊บมันก็มาเมาปั๊บทันทีฮะอย่าไปคิดว่าไปมีความสุขชาติหน้าไม่ต้องหรอกโยมต้องให้เห็นชาตินี้แล้วดูอย่างนี้ไปเลยอ๋อความสุขมันอยู่ที่นี่เองแล้วดับมันได้โลกดับได้โยมถ้าเรามีกุศโลบายของเราเพราะนั้นถ้าคุณโยมกุ้มใจอะไรมากให้นึกถึงความสงบเมื่อยอมนึกถึงความสงบปุ๊บที่มันวุ่นวายไปของโลกนี่ว่ายกจิตให้อยู่เหนือโลกเรามาปฏิบัติธรรมต้องยกจิตของเราให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เรียกว่าโลกแล้วก็ยกจิตของเราให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านเข้าใจในธรรมแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกพิธีกรรมบางอย่างจะเป็นพิธีกรรมเบื้องต้นตอนนี้เราก็มาวัดสังฆทานกันนี่บ่อยครั้งแล้วก็น่าจะเรียกว่าชำนาญในการลบหลีกความปรุงแต่งของสังขารได้แล้วมีพระอรหันต์องค์หนึ่งคุณโยมท่านบอกว่าเพียงแต่เราหลบหลีกความปรุงแต่งของสังขารได้เท่านั้นที่เธอตั้งใจว่าจะสำเร็จทุกอย่างเพียงแก่เราหยุดคิดหยุดเข้าใจว่าเป็นผู้รู้นั่นเราจะรู้จริงถ้าเราเข้าใจว่าตัวเองรู้อยู่เรายังไม่รู้จริงเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดรู้จริงรู้ไม่จริงท่านรู้อยู่สิ่งนี้ว่ามันไม่ดีแต่ท่านก็อดไม่ได้นั่นเรียกว่ารู้ไม่จริงถ้ารู้จริงรู้แล้วท่านต้องละยิ่งสิ่งไหนมันไม่เป็นประโยชน์ยิ่งละเราต้องหัดเป็นคนมีความละอายไปละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาใจเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาใจเฮลิทะนังความละอายต่อบาปเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพวกเราความเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐของพวกเราศีลไม่ต้องไปรับหรอกท่านเพียงให้ท่านมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปศีลไม่ต้องไปรับ
รับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติมีประโยชน์อะไรมีนางฟ้าร่างกายโสภาสะอาดสวดทรงสดสวยงดงามมากมีบริวารมากมีแสงสว่างมากพระโมคคัลลาท่านขึ้นไปเที่ยวอยู่บนสวรรค์น่ะท่านไปเห็นโอ้ทางเทพธิดาองค์นี้ทำไมจึงมีแสงสว่างงามสดสวยงดงามไปหมดทางโลกน่ะแสงสว่างก็มากวิมานก็มากงามเลยถามว่าเธอเทพธิดาเธอทำบุญอะไรไว้ในโลกมนุษย์เธอจึงได้มีวิมานงามถึงขนาดนี้โอ้ยไม่อยากตอบพระคุณเจ้าหรอกว่ามันน้อยนักเหลือเกินทานครับเจ้าก็ไม่ได้ทานศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาสวดมนต์ก็ไม่ได้ทำแต่ข้าพระเจ้ารักษาสัจจะตัวเดียวสัจจะคือความจริงใจคนเรามีสัจจะแล้วก็มีทั้งศีลทั้งธรรมเนี่ยที่รวมกันอยู่ตรงนั้นนะเหมือนหลวงพ่อที่ได้กล่าวว่าใจดีเป็นพุทธใจบริสุทธิ์เป็นพระธรรมใจงามเป็นพระสงฆ์น่ะรวมลงแล้วอยู่ที่ความสงบตัวนี้ความสงบรวมหมดเลยทีนี้คุณพระรัตนตรัยความเป็นยอดเป็นยอดของศีลของธรรมน่ะยอดของความสุขด้วยแหละอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระโมคคัลลาจึงกลับลงมาถามพระพุทธเจ้าเล่าให้พุทธเจ้าฟังอ้าวโมคคัลลาเธอก็ไปเห็นแล้วไม่ใช่หรือเธอก็ได้ถามเขาแล้วไม่ใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าข้าแล้วมาถามเราทำไมล่ะเพราะเธอก็รู้แล้วเขาได้ทำบุญทำดีของเขามาอย่างนั้นนี่เพียงแค่สัจจะตัวเดียวคนโยมแต่คนเรามันเสียสัจจะมากบางทีกินข้าวผัดกันไปเรื่อยๆผัดวันประคันพุ่งไปเออนี่ช่วงมันใจดีก็กลับไปนี่เราจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเหมือนครูบาอาจารย์บอกจริงๆนอนเอาไปมาก็ไปเพ่งกับศีลพิเศษนะเพ่งหน้าจอโทรศัพท์เพ่งไปเพ่งมามันดึกแล้วก็หัวทิ่มตึมไม่ได้สวดอีกแล้วตื่นขึ้นมาก็อ้าวรีบอาบน้ำไปทำงานอีกแล้วช่วงไหนใจดีก็เอ้ยเราไม่ได้สวดมนต์เลยเมื่อคืนเราตั้งใจว่ามันเหนื่อยแย่แย่หาเรื่องอ้างแล้วไม่เหนื่อยยังไงไปเพ่งหน้าจอโทรศัพท์อยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะจนมาให้ว่างเลยมันก็เหนื่อยทีนี้เพ่งจนติดบางคนนี่ขนาดเดินออกเครื่องบินก็ยังเพ่งอยู่เขาจะเหยียบตายยังไม่รู้นะจนเขาเชิญออกปั้นนู่นน่ะมันติดปั้นนั่นน่ะทุกอย่างเลยคุณโยมมีมดตอนนี้เราโดนพวกพยาบาลล่ามไปหมดแล้วนะนี่ถูกล่ามโซ่แปดหนุนไปหมดแล้วถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความละอายต่อบาปต่อกรรมจริงๆอ่ะท่านทั้งหลายแล้วตกเป็นทาสอ่ะไม่เป็นคนอาภัพอับจนเลยเป็นคนอาภัพแบบจนไม่มีทรัพย์แล้วถ้าท่านไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปท่านก็จะทำไม่ดีได้ทุกโอกาสทำบาปได้ทุกโอกาสเพราะเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทไม่มีเวลาได้ทำความดีเลยแต่ผู้ไม่ประมาททำดีได้ทุกเวลาแหนมต่างกันนะพระโหสัจจะบางท่านอาจจะไม่ได้ทำฟังธรรมะบ่อยๆเพราะในไอ้โทรทัศน์น้อยแล้วนะหลวงพ่อเรียกเทวทัศน์น้อยแต่มันมีกำลังใหญ่กว่าโทรทัศน์ใหญ่นะพวกไอ้ทีวีเนี่ยท่านเรียกโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยเป็นเทวทัศน์อันนี้เราไม่ได้แบกไปมั้ยแต่เทวทัศน์น้อยมันอยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลานี่โอ้ยมันไม่ให้เราว่างเลยคุณโยมสมัยหนึ่งมันเอาหูฟังบางคนจนหูเป็นน้ำหนวกอ่ะเพราะนอนกับฟังอ่ะเสียงมันกระทอนมากอ่ะเพราะฟังนานๆระวังเนอะเขาบอกไว้แล้วนี่ที่สะเบ้าหรืออะไรก็เลยเอาเสียบหูน่ะฟังนานๆระวังหูเน่านะเสียงเรียกกระทบนี่เขาบอกอยู่แต่แล้วก็ไม่เชื่อหรอกเพราะฉันอยากฟังอย่างนี้นะไม่ให้ว่างโยมเอ้ยเราก็ต้องมีความเข้มแข็งหน่อยละตอนนี้พยายามฟังพระโหสัจจะทะนังการได้ฟังธรรมบ่อยๆหรือฟังสิ่งที่เป็นมงคลบ่อยๆเป็นอริยทรัพย์ของพวกเราเป็นทรัพย์อันเลิศเป็นทรัพย์อันประเสริฐเลิศกว่าแก้วแหวนเงินทองของมิตรทั้งในภพนี้และภพหน้าคิดมาถึงข้อที่สัจจะเน
ี่คุณโยมต้องเสียสละโยมต้องหัดเสียสละสิ่งใดเป็นข้าศึกต่อใจเราต้องรีบเสียสละออกอย่าเอามันไว้นานโยมถ้าเราขังมันไว้นานก็เลยเป็นทุกข์ขังนะของไม่ดีต้องให้เอาออกบ่อยๆออกบ่อยๆมันมาปุ๊บออกปั๊บมาปุ๊บเอาออกปั๊บเลยอย่าให้มันอยู่ในใจเราถ้ามันอยู่ในใจของเรานานๆไม่ได้เนี่ยมันทุกขังพวกเราไปขังทุกข์วุ่นวายปล่อยมันซะสิ่งใดควรปล่อยวางนี่ความกังวลใจโยมอ้าวคุณโยมนุ่งขาวห่มขาวกันเยอะๆมานั่งอยู่ที่นี่วันนี้ถือว่าเป็นบันเสียสละของเราเพราะทุกสิ่งอย่างเราเอาอะไรไปไม่ได้วันนี้เราจะมาเอาอริยทรัพย์เราจะมาหาเสียอะไรเป็นค่าสืบต่อแล้วกังวลกับเรื่องอะไรตอนนี้ดูใจท่านสิถ้าท่านกังวลใจกับอยู่สิ่งใดสิ่งนั่นแหละคือค่าสืบของท่านไม่ว่าท่านจะคิดถึงห่วงอะไรอาวรณ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งที่ท่านนุ่งขาวห่มขาวอยู่นี่นะนั่นท่านมีค่าสืบในใจแล้วว่ามีค่าสืบอยู่ในใจมีความสุขไหมล่ะเราค่าสืบไปไว้ในบ้านเรามีความสุขไหมมันก็มีความสุขแล้วข้าศึกมาไว้ในใจของเราแล้วใจแล้วก็ไม่มีความสุขที่ไหนล่ะพระพูดว่าปัจจุบันนะโยมนะอย่าเอาอดีตอย่าอนาคตอดีตมันดีดไปดีดมาอนาคตมันคดไปคดมามันไม่ตรงมันช้าอย่าไปติดมันเราก็ยังไม่รู้ว่าอดีตมันคืออะไรอนาคตคืออะไรถ้าคนมีปัญญาเอ้ามื้อเช้าเนี่ยอะไรกระทบกระแทกแดกดันอะไรมาสิ่งที่ทำคำที่พูดของคนอื่นไหมถ้าไปหลงเอามาเป็นของเรามันก็เป็นค่าสืบตั้งใจแล้วโอ้จบกันแล้วจบกันแล้วมันเกิดแต่เมื่อเช้าที่จบกันแล้วไม่มีแล้วปัจจุบันนี่คือฉันชีวิตใหม่ของฉันคืออยู่ในปัจจุบันนี้หรือท่านทุกข์อกทุกข์ใจมาแต่เมื่อวานนี่จบกันแล้วไม่มีอะไรชาตินี้จบกันแล้วปัจจุบันนี่คือชีวิตใหม่ของฉันฉันจะไม่เป็นคนกังวลใจฉันจะมั่นใจอยู่ในปัจจุบันนี้ข้ากับทำอะไรปัจจุบันคือเราทำอะไรอยู่ต้องให้ท่านรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดต้องให้ท่านรู้นั่นคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้จริงมันต้องเห็นผลในปัจจุบันใช่ไหมพอท่านเสียสละออกได้เออนี่รู้สึกว่ามันสบายใจมันหนักใจเรื่องอะไรเอออย่าไปยึดมันถือมันอะไรนักนะมันเป็นทางผ่านหรอกมันจะผ่านไปแล้วแต่ไปดึงมันไว้ไปขังไว้ลังมันไว้มันก็อยู่กับเราเนี่ยทุกสิ่งอย่างเป็นเพียงแต่ทางผ่านท่านกบฏจบกันแล้วถ้ามันเกิดแต่เมื่อเช้านี่ตอนนี้จบกันแล้วไม่มีอะไรอยู่แบบโปร่งว่างว่างว่างอยู่แบบเบาใจเบาใจจะไปหนักอกหนักใจกับเรื่องอะไรนั่นคือผู้เสียสละมันมีมากมายท่านทั้งหลายทีนี้ก็ปัญญาท่านนั่งท่านจึงว่าต้องให้ใช้สติปัญญารอบรู้สติดูจิตปัญญาดูความคิดหยุดคิดจิตของเราก็สงบแน่มันก็จบกันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่มีปัญญาพอมาคิดอะไรเรื่องญาณตัวรู้แจ้งก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยรู้แจ้งรู้มันรู้พิเศษนะอย่างคุณโยมนี่แล้วตาเนื้อมันก็เห็นตาเนื้อถ้าใครมีญาณเขาก็เห็นอทิสมนกายบางอย่างเห็นกรรมเห็นเวรของเองชัดเจนขึ้นเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจนขึ้นเห็นพิเศษพูดง่ายๆเพราะเขามีของวิเศษอยู่ในตัวเขาเขาก็ต้องเห็นของวิเศษที่ไอเรามันไม่มีอะไรเลยมันเคยเห็นยังไงทุกวันก็เห็นอย่างนั้นได้ยินยังไงก็ได้ยินอย่างนั้นมันก็เลยไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายบัดนี้หมดยกแล้วนี่ระฆังตีแล้วก็คงจะจบกันเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็อารัมภิบทพจน์ฉะนั้นขามถามไม่มากได้นะที่ความนาฏบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมการสอนของพระผู้มีพระเจ้าด้วยทั่วถึงกันที่สุดท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกๆ

ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจเกิดขึ้น

เจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหานอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้นะ

พระธรรมคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2430ถึง2528มีคำสั่งสอนของท่านบางตอนที่ได้คัดมาให้ท่านฟังดังต่อไปนี้

เอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้เอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี้แหละเป็นผู้ละเอาใจนี้เป็นผู้วางให้ปฏิบัติกายวาจาใจนี้ให้แข็งแรงกายนี้ก็ออกไปจากใจนี้แต่ให้พิจารณากายนี้ให้รู้แจ้งใจนี้ก็ให้รู้แจ้งใจนี้เป็นตัวเหตุเอาใจนี้แหละเอาใจนี้วางเอาใจนี้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละถอนกิเลสก็เอาใจนี้ถอนถอนอยู่ที่ใจนี้แหละละอยู่ที่ใจนี้แหละเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจรู้ทันมันเดี๋ยวนี้มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละตัวสติมันปกครองอยู่เสมอถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันบ่ได้คุ้มมันละครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับคิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับพอใจไม่พอใจก็ดับดับลงทันทีที่ตัวสติ

ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกข์ทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเอง

ำเนี่ยมันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่

เวลาปฏิบัติจริงนี่กิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี้สำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของทานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและวางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบาย

ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจจะเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้หนาNinthasansern นินทาสรรเสริญเกิดขึ้นมาหมักเอาไว้ในใจ

มันเดือดร้อนหนาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุลิ้นเป็นเหตุกายเป็นเหตุใจเป็นเหตุเหตุเหล่านี้สำคัญเหตุตาหูเหล่านี้แหละมันผิดรูปเสียงเกิดขึ้นมันก็ไปรักบ้างชังบ้างเมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็นำออกเสีย

โอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุทุกสองความหมายคำว่าทุกประยุกต์ความตามอักษรเป็นสองตอนกันอยู่ดูเถิดหนาความหมายหนึ่งคือทุกซึ่งทนทรมานอย่างที่สองคือรักษณาที่น่าชังการเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นขันธ์ทั้งห้านี่คือทุกข์ทรมานแทบบ้าหลังสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หนอเพราะอนิจจังนี่ทุกขังเพราะดูแล้วน่าเกลียดจริงสังขารทั้งหลายมองดูแล้วน่าเกลียดกลัววิสังขารมองแล้วทั่วน่ารักยิ่งเพราะเที่ยงแท้ไม่แปรไปไม่ไหวติ่งเพราะเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งแห่งปัจจัยทุกเจ็บปวดนั้นคือทุกขะเวทนาทุกกร้าระอาคือลักษณะที่อาศัยอยู่ในสัพพสังขารวานเข้าใจจงเห็นให้ชัดจนไม่ปนกันโอวาทท่านพุทธทาส

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ได้มีการนัดหมายมีอุบาสกอุบาสิกามากันมากมายมาเพื่อมาทำอะไรกันนี่สำคัญจุดมุ่งหมายของการมาแล้วมาทำอะไรกันมาเอาอะไรไปวัดมีอะไรให้นี่ถ้าเรารู้ความมุ่งหมายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคน

จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนั่นคือคำว่าธรรมธรรมโลกให้เป็นธรรมธรรมธรรมให้เป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดติดในธรรมธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใฝ่ฟ้าเอามาเป็นสมบัติในจิตใจของเรานั่นคือธรรมสมบัติแต่ก่อนอื่นต้องรู้ความเป็นมาของพระศาสนาพอสมควรเราจึงรู้ความหมายของคำว่าธรรมศีลและธรรมศีลนั้นเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบวินัยที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติหมายถึงมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นได้เป็นมนุษย์เพราะได้บุญกุศลแต่หนหลังส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถึงเป็นมนุษย์แล้วบาปก็ยังมีอยู่ตราบใดยังเกิดตราบใดยังเกิดอยู่เนี่ยบาปก็ยังตามเรามาติดเรามาตลอดแต่บาปมีกำลังอ่อนไม่สามารถให้ผลได้กำลังบุญทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่าไปต่อยอดบาปเพราะเรามีสองยอดยอดบุญต่อยอดบุญไปถ้าต่อยอดบาปเอาบุญไปใช้ในการทำบาปก็เท่ากับเราต่อยอดบาปแม้จะได้สิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาสมใจนึกแต่ว่ามาด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปลื้มใจเพราะมันปนเปื้อนมาด้วยบาปธรรมถ้าเรารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราก็ต้องฐานะที่เราเป็นพุทธานิกชนเราควรจะเอาอะไรมาปฏิบัติฝึกหัดให้มันมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติสองพันกว่าปีแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเอาสิ่งเอาระเบียบห้าอย่างมาไว้ให้กับมนุษย์สยชาติท่านไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คิดมนุษย์อิสลามกล่าวว่าเป็นธรรมของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ต่างก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันชิงกันเป็นดีเป็นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพบกับความล่มสลายเพราะนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งห้าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คือศีลห้านั่นเองปฏิบัติอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาสุราห้าอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลั่นกรองไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้นำออกมาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐคือเราประเสริฐกว่าสัตว์ที่ได้ฌานทั้งหลายจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อได้เชื่อพุทธเจ้าแล้วแสดงตัวพุทธมกะแล้วถึงพระเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นนะพระสงฆ์เป็นสนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโอวาทมาปฏิบัติเท่ากับเราเชื่อพ่อแม่เราเราก็ปฏิบัติตามโอวาทพ่อแม่เราเมื่อเราปฏิบัติตามพ่อแม่ที่สอนสั่งไว้อย่างดีแล้วไม่พากันหลงลืมปฏิบัติด้วยความเคารพใช้ธรรมห้าอย่างด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสศรัทธาใช้ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่นี้
ไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามถ้าเรามีข้อห้าม5อย่างในใจเรานั้นวาจาของเราก็จะไม่ทุจริตกายของเราจะไม่ทุจริตทำอะไรก็จะมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่พระองค์มุ่งหมายก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าทุกคนมีศีล5ทุกคนเนี่ยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีแต่คนฝ่าฝืนตั้งมากี่มาตราก็มีคนฝ่าฝืนตลอดตั้งกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฝืนไม่สามารถระงับยับยั้งคนชั่วได้แต่ถ้าศีล5เนี่ยสามารถยับยั้งได้ทุกคนมีศีล5บ้านก็ไม่ตกปุไม่ต้องปิดประตูนอนสมบัติของเราก็จะไม่หายถึงตกหายไปก็มีโอกาสจะกลับคืนมาถ้าเป็นโลกิยะสมบัติเนี่ยเพราะในการแปลการทุศีลลงมาแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่ากฎหมายที่เขาไปศึกษากันมาซะอีกถ้าให้ผู้มีปัญญาแปลออกมาตั้งกัปปนาธิบาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารของที่ตกจากเราทำหายพังพาดเผื่อภัยตกไปเรายังไม่ทอดทุระสมมติว่าทองตกอยู่ตรงบริเวณเนี้ยแต่เราไม่รู้ตรงไหนตาเราสองตาอาจหาไม่เจอเราก็ไม่ต้องตกใจตาอีกหลายตาอย่าเดินผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะมีคนพบเห็นจนได้พบเห็นเอาไปทางไหนถ้าไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกันถึงไม่ได้ไปขโมยกับตัวแต่ขโมยสิทธิของเขาที่เขายังไม่ทอดทุระเอาไปเป็นของตัวนี่เก็บมาได้ไว้ที่ไหนก็ต้องเอาไว้ที่เขาคืนให้วัดคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนตรงไหนตำบลคืนตรงไหนอำเภอคืนตรงไหนจังหวัดคืนตรงไหนคนเก็บไปได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่คืนของเนี่ยแค่ปณิบาตแค่อธินาทานเนี่ยถ้าปณิบาตแล้วก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเหล่านี้นะไม่ทิพย์ไม่ใช่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องฆ่าต้องอะไรก็อยู่ได้ข้อสำคัญในเรื่องจิตใจหนักแน่นมั่นคงฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้มีเพียงพอต่อการที่จะต่อต้านสิ่งกระทบสัมผัสต่างๆเหล่านั้นที่เป็นต้นว่าความหิวความโหยความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเราต้องฝึกจิตของเราให้มันมีสติทันปัจจุบันธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากมีทุกสำนักมีทั่วไปจะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเดียวมันก็ประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่สมบูรณ์นะได้แต่ชื่อได้แต่สมมติบัญญัติที่บัณฑิตเขาปฏิบัติผ่านมาแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจปฏิบัติให้มีสติการมาวัดก็เพื่อปฏิบัติจิตก็เริ่มมีสติภาวนาก็เพื่อให้จิตมีสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เอามาภาวนาเพื่อให้จิตก็เรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างนี้เราก็จะอะไรกระทบสัมผัสแล้วก็พอจะรับได้โดยไม่ต้องเอากิเลสมารับ
เอาธรรมะออกมารับพยายามอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราให้มันมีธรรมะสมบัติไว้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำอะไรที่มันเป็นธรรมหลักๆของใจของเราก็คือเมตตาธรรมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมขันติธรรมเรียกว่าความอดทนอดกลั้นแล้ววิริยะธรรมนี่สำคัญแต่ธรรมทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ใช่ได้ง่ายๆเพียงแค่ขันติธรรมตัวเดียวเนี่ยจะมาเชื่อว่ายากทุกวันนี้เราถามตัวเราเองเรามีขันติธรรมเพียงพอหรือยังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราจุดหมายปลายทางให้เกิดความสงบร่มเย็นและกราบรื่นด้วยแล้วขันธ์ที่ทำจะได้ตรงไหนได้ตรงอาจารย์เทศน์ที่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดดียังไงวิเศษยังไงก็แล้วแต่จะจำตรงนี้เอาไปต่อสู้อนาคตข้างหน้าไม่ใช่ฟังตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ได้ในปัจจุบันธรรมแล้วขันธ์ที่ทำจะได้ไม่ใช่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอหรือได้จากเขาเอาใส่เขียนชื่อขันติธรรมใส่พานทองมาให้แม้จะเขียนชื่อขันติธรรมใส่กระเป๋าเราไปไหนมาไหนเพื่อไว้ต่อต้านในระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็ยากเพราะนั้นจำเป็นที่เราต้องให้มันได้ในปัจจุบันธรรมฝึกสติให้มีปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่สำคัญมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องมีสติเมื่อเราทำสติไปเจริญสติไปเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมสมาธิก็เกิดเพราะจิตมันไม่เดียวรถคดเคี้ยวไปไหนมันอยู่กับภารกิจหน้าที่จิตก็จะเป็นสมาธิสมาธินี่ก็มันทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเมื่อจิตที่มันมีความแน่วแน่มั่นคงเพ่งไปในสิ่งใดก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ชัดเจนทั้งแง่ลบแง่บวกมุมลบมุมบวกมุมมืดมุมสว่างจะเห็นปรากฏชัดอันนี้การปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยคนปฏิบัติธรรมมีมากรู้ธรรมมีมากแต่คนใช้ธรรมมันมีน้อยเกินไปโลกจึงเกิดความปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีศีล5เราไม่มีศีล5เพียงพอที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองศีล5สำคัญที่สุดเลยนะอย่านึกว่าเป็นของแค่ศีล5ใครๆก็พูดได้แต่จะให้มันมีศีล5ในจิตในใจของเรานั้นนะไม่ใช่ของง่าย แล้วพระองค์ก็ยังได้ตัดเอาไว้ว่าสีเลและสุขติยันติเมื่อมนุษย์เราผู้ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต่างคนต่างมีศีลห้าความอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสีเลสุกติเงียนติสีเลนะโพก็สัมปทาทำมาหากินก็ไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังไปได้รวดเร็วสีเลนิพุติเงียนติตัตมาที่ลังโซทีเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเห็นนี่ก็ศีล5ไปไม่ถึงนิพพานนะเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสงบร่มเย็นจิตละเอียดดวงนี้ต้องเกียรติกายขึ้นไปเรื่อยๆช่องทางแสงสว่างและความรู้เหล่านั้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสติสมาธิปัญญา

เห็นไหมเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินชีวิตเรามีธรรมอันไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโนมัจจุโนปดังท่านบอกคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายถึงแม้ร่างกายจะแหลกเหลวแหลกละเอียดจิตไม่สามารถอาศัยได้แต่จิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วร่างกายจะแตกสลายแบบไหนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่จะนำมาหักลบกับดีชั่วเพราะบุญบาปนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ได้ผู้รับทำดีเราก็ได้รับผลดีความเจริญก้าวหน้าในความดีของเราแห่งความเป็นมนุษย์และเกียรติยศรสนิยมของความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้เราภาคภูมิใจชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นความจริตกายวาจาใจนี่แหละคือตัวศีลห้าอย่างแท้จริงเลยถ้าจิตเรารู้เราเข้าใจแยกแยะออกไปแต่ละข้อละข้อละข้อละข้อเราจะเห็นคุณค่าของศีลห้าเนี่ยมากกว่าระเบียบวินัยกฎหมายที่นำเอามาใช้ปกครองกันอยู่อย่างทุกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศีลห้ากันทุกคนไม่มีใครอยากทำบาปหรอกไม่มีใครกล้าทำบาปเพราะศีลห้าต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยศีลห้านี่จะต้องเป็นตำราเรียนก็เป็นภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยต้องท่องหมดทุกชั้นไปแม้แต่จบมาแล้วรับราชการยังต้องท่องอีกเพราะเราต้องเอามาเคารพศรัทธาแล้วเราเคารพด้วยเห็นคุณค่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าอเนกอนันต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็โอวาทมาปฏิบัติมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของศีล5อย่างเดียวเท่านั้นน่ะเจ้าที่ปราบคนชั่วก็ไม่ต้องมียิ่งปราบก็ยิ่งมากกฎหมายยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมีคนทําผิดทุกมาตราแต่เราศีล5มาใครจะกล้าทําผิดมั่งท่องได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถจะแช่งตัวเองทุกวันทุศีลเป็นยังไงก็แปลกมั้ยมันน่าควังน่าขยะแขยงสําหรับผู้มีปัญญาแปลได้ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นขนาดนั้นก็มี5ข้อเองข้อสำคัญเท่านั้นไม่ยากเหมือนกับกฎหมายไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมาก็ใช้ไม่ได้จะไม่กี่ร้อยมาตราก็เห็นคนทำผิดทุกมาตราขนาดตอนออกกลางเขามีกฎแรงกว่าบ้านเราอีกทำผิดทางเพศเนี่ยเขาจับตัวยึกยือมาขึ้นดึงไว้ก็เขียงสับป๊อกเลือดกระฉูดยังมีคนทำเลยกฎที่ไม่มีศีลห้าควบคุมจะเป็นหัวหน้าคนไหนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกสิ่งมันจะวิปริตแปรผันไปหมดมันไม่ตรงตามที่เขาตั้งขึ้นมาหรอกจะระงับยับยั้งทุจริตเราไม่อยากจะพูดว่าคอร์รัปชันมันเป็นคำพูดที่มันซับซ้อนสมมติของการเมืองเราจะพูดว่าเป็นคนทุจริตถ้าคนไม่มีศีลห้าตั้งอะไรขึ้นมาก็ทุจริตหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เคยกล่าวถึงศีลห้าเลยเนี่ยถ้าคนไหนจะตั้งอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำอะไรก็ตามถ้าบอกเอาศีลห้านำแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แล้ว

เนี่ยเทใจให้ไปเลยไม่ต้องมาอ้อยอิงอะไรเลยเพราะเรารู้แล้วศีล5ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นศีลแห่งมนุษยชาติไม่ว่าชาติใดเอาไปใช้ก็ไม่ได้ไม่น่ารังเกียจอะไรเมื่อไม่เรียกว่าศีลเรียกเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษยชาติก็ได้มันไม่ยากอะไรเมื่อรังเกียจคำว่าศีลหรือรังเกียจคำว่าพุทธนั่นเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคิดอิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กาย

อันนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคิดอิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กายไปแล้วเนี่ยสังขารของเราแตกสลายไปแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำของประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเป็นที่ประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าเห็นไหมเมื่อเขาทุจริตเอางบประมาณแผ่นดินไปฝากไว้ต่างประเทศหมดพอจะพัฒนาประเทศเป็นไปได้งอนงอนแงนแงนขอดขาดแข็งแข็งฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาก็ตัวเองก็นึกว่าจะหนีไปเสวยความสุขที่ตนเอาเงินไปซุกไว้ต่างประเทศเปล่าเลยพอฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกข์หัวตุนออกนอกประเทศไปคิดว่าจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้เงินที่ไหนเขาก็สั่งอายัดหมดต้องไปตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนดากลับคนเดียวตายเขาก็ไม่ให้กลับเมื่อเร็วนี้จะเอากระดูกของพุทธันมาก็ไปเข้าสุสานวีรชนเขาลุกฮือขึ้นอีกเขาบอกว่ากระดูกของพุทธันมาก็ไม่ใช่วีรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเข้าจริงอ่ะเขาเป็นใครล่ะรัฐที่อะไรนี้ไม่พ้นคิดศาสนาเห็นไหมแล้วกรรมเวียนมันกลัวคิดไหมมันก็ไม่กลัวส่วนรัฐดำพุทธส่วนพระเจ้าสาก็เหมือนกันพระเจ้าสาเป็นรัฐที่อะไรนี้ไม่พ้นอิสลามนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ซุนนีก็ชีอะห์จะเป็นคู่แค้นของรัฐดำพุทธเซนเจ้าสาเนี่ยเป็นผู้นำอิหร่านเอางบประมาณเข้าบัญชีตัวเองหมดพัฒนาประเทศเป็นไปไม่ได้ฝ่ายค้านก็เอาโคไปนี่ที่ไปรีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศมาโค่นพระเจ้าตาตกจากบัลลังก์ทรัพย์สินถูกยึดหมดส่วนท่านดังพุทธเทนทำมากกว่านั้นมีความโลภโมโหฐานฆ่าคนเยอะบั่นปลายชีวิตทุดามเป็นไงถูกแขวนคอเนี่ยเพราะนั้นกรรมมันไม่เลือกพุทธคิดอิสลามแต่ประเทศเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับตากับจมูกมองไม่ชัดพูดไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงคนมีศีลและไม่มีศีลในการลงชีวิตทั้งที่เป็นผู้นำทั้งที่เป็นผู้ตามต่างไม่มีศีลแล้วก็มันหาระเบียบหาวินัยหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงแล้วมันไม่เคยบรรเทาเบาบางเกิดกับผู้ใดจะสร้างวิสัยทัศน์มาจากความโลภความโลภมันเนี่ยกับโมหะความโลภมันเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบคุณก็ความโลภก็เหมือนกับพัดลมความโลภก็มันก็เหมือนกับไฟนะความโกรธก็เหมือนกับไฟโมหะก็เหมือนกับพัดลมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกระพือจนกระทั่งสุดขีดมันนะโลภจนถึงที่สุดที่สุดของความโลภก็คือความล่มสลายเมื่อมารู้ก็สายเกินแก้นึกว่าเงินทองข้าวของเป็นสิ่งเป็นของเราได้เท่าไหร่ก็ไม่จะพอได้เท่าไหร่ไม่จะพอแล้วในที่สุดโลกยศทรัพย์เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็เงินเป็นพันล้านพาตัวเองกลับประเทศได้ไหมที่มีเป็นพันไร่มานอนตายได้ไหมพระเจ้าซาก็ต้องตกนรกหมดไม่ตามลัทธิคำสอนทัดดามพุทธเจนก็เหมือนกันเนี่ยผลเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้ว

เพราะได้บุญมาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ต่อยอดบุญไปอย่ามาต่อยอดบาปชาวบุญไปทำบาปก็เดี๋ยวได้เงินจริงความโลภอาจจะได้มากกว่าคนสุจริตซะอีกด้วยแต่ได้มาแล้วกรรมก็ตามมากับทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยพอทรัพย์สินได้มาทำอะไรล่ะปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นจะมาทำเลือดสวนไรนามันก็ล้วนจะเป็นเงินบาปเงินบาปเหล่านี้จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเกิดอาคีภัยก็ไหม้ถึงบ้านเราใกล้ๆกับไหม้มาถึงบ้านเราปนปี้หมดเกิดวาตภัยก็พังหมดบ้านช่องถูกถ้าเกิดทุกข์ภัยก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิปีภัยขึ้นมาอีกเพราะมาจากมนุษย์เรานั่นแหละไปทำให้มันเกิดขึ้นสิ่งว่ากับวิริตแปรผันก็มนุษย์เราไม่ใช่คนอื่นทำโลกใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเกิดมากเข้าทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีต่างๆแล้วก็รับตะก่อเองก็รับโทษกันเองเพราะนั้นเวรกรรมต่างๆนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้ในที่สุดถ้าทำดีก็ต้องเอาความดีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาเราคนเดียวจะกินสักกี่บาทมีเงินสัก5 ล้าน 5 ล้านอยู่ในวัยธรรมดาเนี่ยจะหาไม่ได้จนในชาตินี้5 ล้านมันต้องได้ที่เรารู้จักธรรมะแล้วก็มันจะรู้จักการเวลารู้จักชีวิตมีค่ารู้จักการเวลามีคุณเราจะไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งอันมีค่าต่างๆนี้ให้ผ่านพ้นชีวิตเราในวัยและการเวลาเหล่านั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าอยากจะได้ฌานได้ญาณได้ทิพย์จักษุหรืออะไรก็มันได้แต่ถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ตายก็นรกเข้าไปไม่ได้อีกด้วยเพราะเราไม่ทำผิดอะไรศีล5เราบริสุทธิ์แต่กายทำลายจังขานไปถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มีแต่ศีล5อย่างเดียวมันก็ยังมีมันยังอุปไปถึงสวรรค์ได้หรือมนุษย์กลับมาโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กับบท10ก็มาโลกมนุษย์พรหมวิหาร4ฮิริโอตตปาอีก2แล้วก็ไปถึงเทวโลกพรหมโลกถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่พักของผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนไปเวียนมาต้องกลับมาทำอีกเพราะยังเกิดมาชาตินี้ทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปถึงการเวลากายมันก็แตกสลายไปตามการเวลาโลกเขาก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวนะร่างกายเนี่ยเพราะเรามาเอาที่โลกมนุษย์เอาจากมารดาบิดาวางโครงสร้างเอาไว้เพียงแค่หยดเลือดปลายหางจามรีเท่านั้นแล้วมาผสมพิภพก้อนเลือดมันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆถึงก็ได้เวลาก็จะแตกเป็นตั้งแต่คณะเอสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนเลือดขึ้นมาในที่สุดก็แตกเป็นปัญจสาขาหัว1แขน2ที่ขา2เห็นมั้ยเป็นปัญจสาขาโค้มทศควบครบทศมาศคลอดออกมาถ้าเราบารมีเรามีเพียงพอรูปเราก็ดีเราทำไว้แต่ชาตินี้แหละแต่เราไม่ไปเอาชาติหน้าเอาทำนี้เอาชาตินี้ก่อนมันบุญกุศลไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดนะ
อย่างโยมทำกุฏิวิหารทราการเรียนโบสถ์ต่างๆนี่นะไอสงเป็นมุตจะได้แก่อะไรถ้าเราไม่มีเตือนชานบ้านช่องอยู่เราทำเหตุเอาไว้แล้ววันหนึ่งต้องมีบ้านอยู่มีเรือนชานบ้านช่องหรือบ้านเดียวหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำใหญ่ทำเล็กทำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมพุทธเจ้าในพระศาสนาทำชาตินี้แหละได้ชาตินี้ก่อนและทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไปได้ในสามปยภพอีกจะเป็นทิพยฐานวิมานรออยู่แล้วเราถาถมไปเรื่อยไม่เอามาไม่เอาความดีมาใช้ทำบาปแล้วก็มันก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีงอกงามขึ้นเรื่อยรวยก็รวยจนๆไม่เป็นเพราะเรารู้คุณค่าของความดีเรื่องอะไรล่ะจะไปทำชั่วอีกคุณค่าความดีทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองทำให้วิถีฐานะเราก็ดีขึ้นสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแต่ต้องฝึกจิตของเราให้มีอริยทรัพย์หรือมีโลกุตระปัญญาเอามาควบคุมโลกิยะปัญญามันอาจจะทำให้เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือว่าคิดผิดคิดพลาดไปได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเราเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งกินก็ไม่เท่าไหร่เลยที่เราหาเยอะๆน่ะมันก็ดีมีมากๆก็ยิ่งดีขอให้เราเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมันจะได้นำเอามาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยทำให้สัตว์โลกที่เราสร้างบารมีให้คนอื่นให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขนั่นก็คือสร้างบารมีให้กับตัวเรานั่นแหละเกียรติยศนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่วถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไปสู่สุคติที่ควรท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปอย่างคนไม่มีสตางค์หิวก็หิวเที่ยวอย่างนั้นต้องเที่ยวนรกทัวร์นรกได้ทัวร์สวรรค์ไม่ได้ทัวร์มนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวมานานจนมาถึงชาตินี้ภพนี้เนี่ยพอจะมีสติสำนึกได้รับความเจ็บปวดบ้างหรือยังกับชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่นำเอามาเคารพเอามาปฏิบัติเอามาใช้ควบคุมตัวเราทุกๆคนเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแล้วมันทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันหรือเปล่าวะลองคิดดูสินี่ไม่ได้ผูกกระดมนะจะพูดเทียบทุกคนมีศีลไม่มีศีลดำรงชีวิตในการทำงานก็ดีเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีต่างไม่มีศีลแล้วก็ความเป็นอยู่จะหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกยังไม่ต้องไปเอาถึงฌานถึงญาณฌานญาณต้องจิตใจสูงขึ้นศีล5ต้องบริสุทธิ์ล่ะธรรมะต้องมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราสติต้องมีทันปัจจุบันธรรมพอสมควรถ้าทันปัจจุบันธรรมแล้วจะไปไหนล่ะเราจะออกจากที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่เหยียบหนามตำตองูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะไม่ขบกัดเราไม่เกิดอุบัติเหตุไปใช้ยานพาหนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุธรรมะทั้งหลายใดที่พระธรรมพระเจ้าพระองค์ทรงเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัทในเวลาสุดท้ายที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ลงก็จบลงด้วยอัปปมาทธรรมเตือนในเวลาสุดท้ายแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ลงยาวยะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ลงเตือนวาระสุดท้ายด้วยความไม่ประมาทในความเป็นอยู่มันฝึกจิตทำใจให้มีกำลังเพียงพอจิตจะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่มาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจ
ถ้าเรามีจิตใจฝึกเอาไว้ดีท่านปัจจุบันธรรมแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้ธรรมะนี้แหละขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องมีโลกุตระปัญญามาช่วยในการควบคุมโลกิยะปัญญาไม่ให้มันลืมตัวหลงตนตามภาษิตพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตที่ตัดไว้ว่าอะไรอัตตาเวจังชโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนชนะใครอ่ะต้องชนะจิตใจเราเพราะร่างกายไม่รู้อะไรหรอกร่างกายมันเจริญเติบโตไปตามข้าวตามน้ำตามธาตุดินน้ำไฟลมที่มันยังไม่เสื่อมถ้าจิตใจเรามีความฉลาดเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะแข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิญญาณได้รวดเร็วเพราะไม่เจ็บปวดป่วยไข้เรารู้มีฉลาดพอในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพื่อเอามาใช้งานเพราะร่างกายเขาไม่รู้อะไรหรอกใช้ก็ทำแล้วก็ทำทีนี้เราเลี้ยงดูเขาไม่ดีร่างกายดูไม่ดีไม่มีธรรมะพอที่จะรู้ได้จากอาหารข้าวน้ำที่เราคืนกินอยู่ทุกวันเนี่ยพระธรรมพุทธเจ้าแม้เราได้อาหารมาอุดมสมบูรณ์ดีอย่างไรก็ตามก่อนจะฉันยังต้องไปสังขายโยก่อนพิจารณาดูปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ไม่ใช่กินกินก็ทำลายกิเลสภายในตัวด้วยไม่ได้กินด้วยความอร่อยกินด้วยความรู้โมโตฉันในที่สุดก็กินเพื่อความคงอยู่ของชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินใจเราอยู่เรากินเพื่ออยู่ไม่มากเลยร่างกายนี้หาเอาอาหารนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการใส่เข้าไปน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ง่ายแต่เราน้ำสกปรกใส่เข้าไปอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เป็นอาหารที่แพงกินเพื่อเกียรติยศกินเพื่อกามมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอะไม่จบถ้ากินอย่างสมณะกินเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเพราะร่างกายจำเป็นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้กินเพื่ออะไรก่อนจะกินยังต้องเตือนใจเราอีกสังขายโยนิโสปิณฑปาตังเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมุมมามกินเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเข้าไปก็เกิดความเกินบางขาดบางจะมีอัตตาหน่อยก็ขาดบางเกินบางเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยทั้งหลายที่เรากินกินไว้เป็นอะไรมันเป็นอะไรเค็มๆเป็นอะไรเปรี้ยวๆเป็นอะไรหวานๆเป็นอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงด้วยร่างกายมันขาดอะไรนี่เราต้องดูด้วยเหตุที่โรคภัยไข้เจ็บมากินเราเนี่ยเพราะเราปล่อยปละละเลยมาแต่ต้นเพราะเราไม่รู้พอมารู้เข้าก็เหมือนกับสงครามมันสงบลงแต่ว่าซากปรักหักพังมันปรากฏอยู่เช่นความเสื่อมสภาพร่างกายก็มันควรจะเสื่อมเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูแลให้ดีร่างกายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยาวนานพอสมควรถ้าเราไม่เอื้ออาทรก็มันก็ชีวิตอดท่านพันตายเหมือนกันไม่ใช่ต้องฆ่าตัดชีวิตหรอกความประพฤติผิดในตัวเราเองที่มันไม่ถูกต้องนุ่งท่านก็ยังจังคาโยโสจิวละนุ่งก็ยังให้นุ่งทำลายกิเลสไปด้วยไม่ได้นุ่งเพื่อความสวยงามไม่ต้องมีสีนั้นสีนี้ไม่ต้องมีชุดนั้นชุดนี้ไปงานมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละไปงานอาวะมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละก็ไม่เห็นใครมาว่าเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายของการนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่อให้เกิดความอับอายเนี่ยตัวนี้สำคัญป้องกันก็ป้องกันหนาวป้องกันร้อนก็ได้บ้างหรอกมันไม่มากแต่ก็ยังดี
ยังกายุโสเสนาตนังที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาในตัวเราเองว่าเราจะทำได้ใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรพิจารณาฐานะเราขนาดไหนเจ้าต้องทำขนาดไหนต้องรู้จักพอเพียงนี่ตอนนี้อะไรพอเพียงนี่มันไม่ใช่พอเพียงสำหรับทุกๆคนนะแล้วแต่คนจนคนมีคนอะไรก็ต้องพอเพียงระดับแต่ละระดับแต่ต้องอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนวุ่นวายธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองมันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความรอบคอบเฉลียวฉลาดในการลงชีวิตร่างกายมันเครื่องใช้ของจิตใช้ทำอะไรก็ทำมันไม่รู้เรื่องหรอกใช้ผูกคอตายก็ผูกใช้กินยาตายก็กินร่างกายตัวเนี้ยเพราะจิตมันคิดผิดไงนึกว่าตายไปแล้วมันจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเพราะอยู่ก็ร่างกายมันไม่ตายลำบากเหลือเกินขับแค้นแน่นอกจนหาทางออกไม่ได้คนขาดปัญญาก็ต้องคิดทำลายตัวเองนึกว่าทำลายไปแล้วจิตตรงนี้จะได้พ้นเวรพ้นกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะสิเพราะจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายภายนอกส่วนอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนอ่ะจิตใจนั้นเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้เรามาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันนะคิดดูสิมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ตายแต่จะเป็นอะไรก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปสู่อนาคตอีกไปถึงมาดูว่าปัจจุบันนี้ไปถึงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในใจเราจะเหลือกิเลสหนักหนาสาหัสเหลือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างเนี่ยเป็นชื่อแห่งอกุศลกรรมเป็นแห่งอกุศลธรรมมีแค่7อย่างเท่านั้นน่ะโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างถ้าไอ้3ตัวแรกโลภโกรธหลงมันเบาบางลงแล้วทิฏฐิก็จะต้องตามมาพอมันโกรธแล้วมันไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่พวกตัวเป็นใหญ่แบ่งฝักแบ่งควายกันพอทิฏฐิเกิดแล้วขึ้นมาตัณหาความทะเยอทะยานขันแข็งเกิดแล้วแข่งกันไปตายแล้วท่านเนี่ยแข่งกันไปเจ๊งเพราะไอ้โทสะเนี่ยไม่เคยที่จะส่งใครให้ไปได้ดีมีสุขความโลภมันจะส่งใครให้ไปพบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์สดใสไม่มีหรอกพบบารมีหมดอำนาจหมดเงินเหลือต้องเป็นพันล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเงินไม่ใช่ชนะที่พึ่งของจิตใจเราของตัวเราด้วยถ้าใครมีมากก็สบายมากสร้างบารมีได้เยอะเกิดมาก็สบายคนมีบารมีเกิดมาก็ได้รับความดีได้รับลาภยศสรรเสริญไปตามเรื่องถ้าโมตะหลงอยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ช้าบารมีหมดอำนาจถดถอยทุกอย่างจะถดถอยรายได้คือได้สม่ำเสมอก็จะลงสุดหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีบารมีมันเสื่อมถอยก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะกรรมมันตามเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเพราะได้เงินมาแต่มันไม่ได้บุญได้เงินมาปนกับบาปไอ้บาปที่มีอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเข้ามาเทียบบารมีที่เราได้มาอยู่เราก็ยังใช้บารมีเก่าอยู่ยังไม่เคยทำใหม่ฝากเงินทีเดียวแล้วก็เบิกใช้ตลอดชีวิตนะมันจะทนทานได้แต่แค่ไหนถ้าบารมีไม่เพียงพอจริงๆก็จะไปหมดตอนหนุ่มตอนสาวตอนหรือไปหมดตอนเฒ่าตอนแก่เราก็ยิ่งลำบากใหญ่กลับตัวไม่ทันเพราะใจของเรามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ในการจะรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ของเราอย่างมีศักดิ์ศรีการระบายแพ้กิเลสนะเราเสื่อมศักดิ์ศรีมากนะบางทีทำอะไรลงไปนี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ทั้งที่มันก็น่าจะเห็นแต่ไอ้ความโลภบังตาไอ้โมหะบังตาบังใจเสียหมดก็เลยขาดสติขาดปัญญานึกว่าถึงนี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าไม่นานบารมีหมดเอาแล้วอีกตอนนี้
รายได้ที่เคยได้สม่ำเสมอตรงๆทุกๆอยู่ถึงนั้นร่างกาย

ช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแลกความเจ็บป่วยไข้ที่มาจากเวรจากกรรมเนี่ยจะไปรักษากายอย่างเดียวไม่หายหรอกแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่าดีเหลือเกินแล้วสามารถที่จะมีการส่องเห็นไวรัสส่องเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนี่จะส่องหากรรมมันหาไม่เจอหรอกถ้าเรามีกรรมพอมันสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่เจอพบว่าเครื่องมือหมอตรวจกิเลสไม่ได้มันตรวจได้แต่ไอเชื้อโรคต่างๆที่เขาทำมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันละเอียดกว่าเชื้อโรคจับมันไม่ได้หรอกพอจะจับได้ก็ระดับ3ระดับ4นู่นน่ะกรรมกินจนสะสะแก่สะแก่ใจแล้วน่ะตรวจพบก็ระดับ3ระดับ4ถ้าถึงระดับนี้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตทำใจไว้เลยเนี่ยจะตายเร็วจะเคยทำจิตทำใจไว้ถึงหมอไล่กลับบ้านแล้วปงตกปงขาดปงตายไหนๆจะต้องตายแล้วปฏิบัติทำให้มันตายไปเลยปล่อยวางมันให้หมดร่างกายเราก็หวงนักหวงหนาทะนุถนอมนักหนาปล่อยมันอย่าไปห่วงมันมากมันเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วไปคิดมากตรงนั้นก็เท่ากับว่าเอาของแถลงหรือมือไปจิ้มไปใช้มันเดี๋ยวก็เป็นโรคติดเชื้อมีเท่านั้นเองในที่สุดก็หมอก็ตัดสินใจว่านี่เป็นโรคติดเชื้อตอนตายถ้าเราปรุงขาดปรุงตายเนี่ยกรรมหาที่ตั้งไม่ได้กรรมหาที่ตั้งไม่ได้นะจะบอกให้นะเราทิ้งร่างกายอันนี้แล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่างแล้วกรรมมันก็หาที่ตั้งไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันต้องมาตั้งที่กายที่ใจเราพกวกวนเดือดร้อนตั้งไม่ได้ที่ใจไปตั้งที่กายเพราะกายจิตสั่งให้กายทำกรรมมาก็มาตั้งที่กายจิตอาศัยกายอยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาวิธีรักษาหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจไม่ฉลาดในการดูแลร่างกายของเรายิ่งอายุมากเท่าไรเนี่ยมันมีแต่ส่วนเหลือเดี๋ยวนี้ใครเลย75ไปก็เรียกว่าเก่งแล้วเกินเหลือแต่ของที่เราของที่มันกำไรทั้งนั้นน่ะดูแลใช้ดีอะไรดีมันก็ยาวไปได้เรื่อยๆถ้าดูแลไม่ดีเหมือนแก้วพลาดตกมือก็จะต้องแตกก่อนเวลาฉันใดก็ดีร่างกายคนเฒ่าเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยเพียงแค่สะดุดสูงแค่หัวไม่เท้าแต่เท้าเรายกไม่พ้นลากไปสะดุดกึ๊บเดียวเนี่ยหัวทิ่มความแก่ก็บีบคั้นอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นอยู่แล้วยังมาประมาทยังมาทุ่มซ้ำเดินหกล้มหกลุกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก่เร็วเข้าตายเร็วเข้าเพราะฉะนั้นธรรมะที่ปฏิบัติไว้นี่อย่านึกว่าใช้เฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งมีอุปการะคุณกับผู้สูงอายุเพียงมาทำจิตใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโลภะโมหะต่างๆนี่ก็สบายแล้วเกินแล้วไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องมืดมนอนธการกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำจิตให้มันผ่องใสทำใจให้มันว่างสว่างสงบเหมือนเราอยู่โลกอีกโลกเลยนะลองทำภาวนาดูสิภาวนาไปภาวนาไปพอจิตสงบสงบสงบเขาจิตหลุดจากโลกมนุษย์แล้วอยู่ในโลกแห่งความไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วว่างสว่างสงบมีแต่จิตใจผ่องใสนั่งได้นานแสนนานก็ไม่เจ็บไม่ปวด พยายามฝึกทำให้มีเพียงพอต่อจะนำออกมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องอาศัยธรรมะถ้าขาดธรรมะแค่อย่างเดียวขาดศีลห้าอย่างเดียวรวยไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ต้องเจ๊งรวยไปมากๆเดี๋ยวก็เจ๊งพอมีงานมากเขาจริงๆก็พอมีรวยมากๆเขาทุกสิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นพอไม่เป็นอีก
แล้วไม่เฉลี่ยด้วยเสียสละเสียด้วยนี่คนเรามาถึงมันมีถึงการเวลาถึงวาระที่เราจะต้องจากนี้โลกนี้ไปเราเตรียมพร้อมเราไว้เสมอถ้ามันได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเวลาจะต้องเดือดร้อนไหมล่ะเวลามรณภัยใกล้เข้ามาเนี่ยคนไม่เคยทำบุญให้ทานวัดไม่เข้าท่านเจ้าไม่ไปสังคมการบุญนี่ไม่เคยปรากฏเวลามรณภัยใกล้เข้ามาเอาแล้วก็จะกระทนลนลานแล้วนึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญสักชิ้นเดียวพอจะเผยเครื่องอุ่นใจเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งของจิตใจเราเพราะเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาลูกยาทุ่มบัตรเหล่านี้ไปแล้วเอาแต่บุญไปที่เราทำไว้นึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญตามลายร่างกายก็ถูกความชราครอบงำอ่อนละโหยล่วงโรยตลอดเวลาทั้งร่างกายหรือก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจะขอเวลานิดหน่อยถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มันก็สายเกินแก่นี้ที่เราทำทุกวันนี้เราทำไปด้วยทำมาหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยแล้วก็เอาส่วนที่มันพอจะทำบุญทำทานได้อย่าทำให้มันเดือดร้อนเรามาทำบุญทำทานไปมันได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเอาแต่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเวลาสุดท้ายนอนโอดโอยหัวหวนโคลนครางนึกว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อุ้ยค้าโคค้ากระบือค้าสุกรค้าเป็ดค้าไก่แช่แข็งตรงต่างประเทศแล้วเราจะจนไม่เป็นเราจะตายทรมานไม่เป็นอย่าได้หวังเลยถึงแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยความเจ็บปวดไม่ได้หรอกเอามาซื้อบุญซื้อบาปไม่ได้บาปบุญเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองมาจากเจตนาของเราเองที่สั่งการคิดให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีคุณอย่าปล่อยให้มันล่วงลับดับไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์เยอะก่อนจะถึงเวลาวาระเราก็เอามานับสิคนกำลังนอนป่วยนอนนิ่งนอนสงบสีสันวันนะดีไม่มีการสนุกตกใจอารมณ์เย็นดีเขาจะทำอะไรอยู่ตอนนั้นคนป่วยแบบนี้ที่ใกล้เวลาวาระเสียงเสริงใสข้าสมบัติมานับแล้วกำลังนอนอยู่ก็เรียกกรรมนิมิตเอาสมบัติมานับทำดีที่นั่นสร้างโบสถ์ที่นี่สร้างกุฏิที่นั่นทำทานที่โน่นทำทานที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ฟังผู้บาอาจารย์เทศสอนฟังองค์นู้นเทศสอนทำให้จิตใจของเรานั่นมีความเอื้ออิ่มเบิกบานตลอดเวลาก่อนที่จะจากไปเขาเรียกเอาสมบัติมาที่คตินิมิตสุดท้ายมาถึงปุ๊บเอาละตอนนี้จะมีคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอเนี่ยจะมีราชรถมารับบ้างอะไรบ้างมีญาติมีเทวดามารับบ้างมียมมาทูตมารับก็ไม่ทารุณโหดร้ายมาเชิญไปอย่างดีๆสำหรับคนไม่มีบารมีเนี่ยโอ้ยขอผัดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกพวกนี้เขาไม่ใช่โหดร้ายแต่กรรมเราเป็นโหดกับตัวเราเองโยมมาโทษที่ไม่มีโหดร้ายหรอกเขาทำงานตั้งสามภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกแล้วก็อบายภูมิเนี่ยเขาทำถึงสามที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วทำความดีได้ไปอยู่ที่ไหนทำชั่วตกต่ำไปอยู่ที่ไหนพอดีกลับมามาอยู่ที่ไหนมันอยู่หมดรู้หมดแต่สมุดของเขาก็บันทึกประวัติก็ไม่ใช่ต้องใช้หลายเล่มพบหนึ่งเล่มหนึ่งพบหนึ่งเล่มไม่ใช่ทั้งหมดทั้งไตรพบนี่แหละมีสมุดเล่มเดียวเท่านั้น

หน้าสมุดของเขาเนี่ยเป็นสมุดพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมุดใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายมาตั้งกับสมัยโลกกำเนิดนะเพราะเขามีเครื่องใช้ทันสมัยกว่าเราอีกเพียงเขาป้อนคำถามนั้นน่ะสิ่งจะปรากฏการในนั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปบิดปุ่มนู้นไปกดปุ่มนี้เพียงเขาป้อนคำถามเปิดหน้ากระดาษมาขาวๆมีอะไรป้อนคำถามเข้าไปเท่านั้นจะปรากฏเลยถ้าเราปฏิเสธก็จะเปิดไม่ปฏิเสธเขาก็ไม่เปิดขอสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงขอสักวันสองวันไม่ได้ทั้งนั้นการเวลามาถึงเนี่ยนอกจากคนนั้นยังมีบุญเหลืออยู่และการทำงานของยมทูตเกิดมีความผิดพลาดเพราะว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่บางทีก็ผิดอายุผิดวัยอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นได้กลับมาแล้วตอนนี้ทำบุญไม่เลิกแล้วพวกนี้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญยังเหลือแต่อดีตยังมีเหลืออยู่พอได้ขอเตือนสติเหมือนอย่างกับโกเดียนที่ปุตท่อนชอบมาเทศที่ฟังมันมาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยโกเดียนเนี่ยเป็นคนที่มัจฉยตนีทำงานก่อสร้างอะไรสักพักร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่มรรคทายกเดินผ่านบ้านโกเดียนไปวันหนึ่งนั้นไปวัดเอาข้าวไปวัดไปทำบุญชักชวนโกเดียนก็โกเดียนโอ้ยไอ้หรือมันโง่เง่าอ้วกมันต้องไปวัดไปว่าอ้วกก็มีกินมีใช้ก็ว่าเนี่ยนี่ปู่ทอดมาเทศให้ฟังนะแล้วเราไปเปิดดูก็มีจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ยวันหนึ่งก็ทางวัดต้องขอร้องอนุนิดนี่หน่อยมาบอกโกเดียนว่าทางวัดวันนี้เขาขอให้เลี่ยไรอนุนิดนะโอ้ยไอ้หรือมันโง่เงาเว้ยว่าไม่ต้องไปวัดไปว่าว่าก็มีกินมีใช้ไม่เป็นไรมรรคทายกก็ไม่ได้โกรธหรือมาทำยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำก็ได้วะต่อมามรรคทายกตายไปก่อนตายไปรอนั่งรอเวลาโกเดียนก็ทำงานก็สลบไปตายตามไปอีกระหว่างสลบไปนี่ก็หิวน้ำหิวมันใจจะขาดไปตามทางเห็นน้ำเห็นอะไรข้างทางจะขอยมทูตลงไปกินสักนิดไม่ได้พอทำท่าจะเลี้ยวก็ทิ่มมั่งเตะมั่งคนใช้โซ่คล้องก็ตกไปบ้างจนกระทั่งถึงที่เจอมรรคทายกนั่งกินอะไรอยู่สบายเพราะมรรคทายกเป็นคนใจบุญอาหารการกินสมบูรณ์หมดพอมรรคทายกเห็นโกเดียนมาโอ้หรือมาเหมือนกันหรือเพิ่งมาหรือโอ้เพิ่งมาเขาว่ามีอะไรกินบ้างเราอ้วกหิวถ้าเกิดจะตายอีกคนนั่นน่ะเนี่ยว่ะก็ไปมรรคทายกก็เห็นโกเดียนก็สงสารแต่ก็รู้หรอกคงกินไม่ได้มากินด้วยกันเนี่ยโอ้หิวน้ำอันดับแรกโอ้หิวน้ำจะตายอีกแล้วเนี่ยมรรคทายกก็สงสารตักน้ำให้พอตักห้างให้โกเดียนยกขึ้นใส่ปากก็เหมือนกับน้ำทองแดงมันร้อนจนกระทั่งปากจะหลุดโอ้ยจะกินได้ยังไงวะเนี่ยก็ดูเอาสิโอ้ก็กินเนี่ยมันเด็กแกงเลยเอาข้าวกินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทักอย่างเพราะมันไม่ใช่ของเจ้าของเคยทำไว้เลยไม่มี ถ้าพอทำไว้มั่งก็จะมีบ้างแล้วอันนี้คงไม่ได้ทำพอกำลังสารวจน์วุ่นวายวิตกทุกข์ร้อนอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นโกเดียนดังมาแต่ไกลเลยมรรคทายกบอกหรือต้องไปที่เสียงนั้นเนี่ยไปที่เสียงนั้นก่อนจะไปนั่นน่ะของลือไปดูสิโกเดือนมรรคทายกชี้นั่นของลือน่ะตั้งอยู่นู่นน่ะไปดูสิโกเดือนเดื่อมเข้าไปมองก็เห็นแต่ไอ้ที่เผากระดาษก็ขี้เถ้าของเล็กๆที่เขาทำเผากระดาษในเทศกาลต่างๆของคนจีนเข้าไปดูเห็นแต่ขี้เถ้ากินก็ไม่ได้พอลือต้องรีบไปแล้วนะเขาเรียกเดินไปโกเดือนก็คิดว่าโอ้กินไม่ละ

เว้ยเผากระดาษทองกระดาษเงินกระดาษอะไรก็ไม่รู้แล้วมันกินไม่ได้สักอย่างมีตะขี้เท่าไปถึงก็ถามรู้ชื่อโกเดือนหรือเขาถามโอ้โอ้โกเดียนอายุเท่าไหร่อ้าวผิดอายุสิท่านเนี่ยถามถึงภรรยาชื่ออะไรก็ผิดอีกเอ๊ะมันมีโกเดือนซ้อนซ้อนกันขึ้นมาอีกอะไรอีกเนี่ยก็โยมทูตก็ยังทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะว่ากันความจริงโอ้ยงานต้องให้โยมทูตให้เอาไปส่งเร็วๆโยมพบาลบอกโยมทูตไปส่งเร็วๆก็เดี๋ยวเขาเผาร่างจะเข้าไม่ได้ระหว่างพามาก็โกเดือนก็หิวน้ำมันจะตายอยู่ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งเห็นขี้โคงครอบแอ่งน้ำอยู่หน่อยน้ำนั้นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่สะอาดโอ้ขอว่ากินน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าจะตายอีกแล้วเนี่ยหอยทากว่าไม่ได้กินน้ำตรงนี้ว่าต้องตายแน่ๆโยมมาทูตก็เลยบอกว่าอนุญาตให้กินแล้วจะกินได้เนี่ยน้ำก็ไม่สะอาดยังมีขี้โคงครอบอยู่ด้วยโอ้วดต้องกินให้ได้เขาว่ากินไม่ได้อ้วกก็ตายก็มุดขี้โคงเข้าไปก้มหัวเข้าไปพอจะถึงน้ำโยมทูตถีบโคมเดียวไปฟื้นในโรง นี่พูดถึงโกเดียนเนี่ยไปฟื้นในโรงพอฟื้นมาปั๊บเนี่ยขี้เหล้าหลังกงเต็กเขาก็จะสวดกันตามชนบทสวดกันไปกินเหล้ากันไปเป็นเพื่อนสุขขี้เหล้าวงแตกเลยไปกันทิศทางแต่มีขี้เหล้าคนหนึ่งมีเหตุมีผลบอกโอ้ยไปกลัวทำไมว่าโกเดียนตอนลงโรงเนี่ยอ้วยังต้องอุ้มมันลงมันไม่ใช่เดินลงไปเองอะไปเอาแฉลงมา มีขี้เมาขี้กล้าอยู่คนเอาแฉลงมางัดโกเดือนนอนตาปิดอยู่ในโรงพอลุมถามกันใหญ่กูเดินยกมือห้ามไว้เพราะยังพูดไม่ไหวขอแต่น้ำกินก่อนพอกินน้ำกินอะไรยกขึ้นมาบีบบีบนวดนวดพอมีกำลังบางทีลุมเถาะถามกันใหญ่หรือไปยังไงมายังไงอะไรโตอะไรกูเดินบอกว่าอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวอ้วแข็งแรงดีอ้วจะบอกพวกหรือทุกๆคนมาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าอ้วบอกหรือทีละคนละคนเนี่ยอ้วตายอีกทีว่าพอมีกำลังดีก็บอกลูกน้องให้ไปบอกมาใครอยากฟังไว้ไหนมาไปให้มาหาวันนี้จะบอกความจริงว่าไปไหนมาเล่าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโกเดือนสรุปว่านับแต่นี้ต่อไปอ้วไม่ไหวเจ้าเขาก็หลับอีกเลี้ยวไปไหว้เจ้าเขากระดาษอีกแล้วที่จริงทำก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่จะทำให้มันรู้แล้วก็ทำบุญก่อนสิเช้าขึ้นมาวันไหว้เจ้าทำอะไรใส่เป็นโตวันนั้นไหว้เจ้าก็อาหารเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะข้าวสักเป็นโตหนึ่งอาหารสักห้าหกอย่างเพราะจะวันตรุษจีนอาหารมันเยอะของใหม่ๆสดๆเช้าๆทำขึ้นแล้วให้ไปถวายพระซะก่อนแล้วกลับมาไหว้จะไหว้แล้วก็ไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรเราเป็นประเพณีทำให้เราไม่เสียด้านสังคมประเพณีต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่แหละโยมการที่เรารู้จักท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็ยังกินหากินยากเลยอาตมาเนี่ยถ้าเกิดกินน้ำเข้าไปคงไม่ได้กลับเหมือนกันนะตอนนั้นก็ตายไปพักนะแล้วก็ไปมันไม่ตายจริงยังจำความได้อยู่กระทั่งทุกวันนี้ตายไม่ตายจริงสรุปไปพับมันก็ไปเกิดดินแดนใหม่ดินแดนที่สวยงามซะด้วยไปเกิดถนนก็ถนนดินแดงสองข้างทางมีต้นนกยูงเป็นแถวเหมือนอาณานิคมตัดเป็นล็อกแล้วก็บ้านแบบทรงไทยเล็กๆบ้านหมดเลยเราก็หิวน้ำแต่น้ำข้างทางก็ไม่ลงไปกินหรอกไม่รู้เป็นโรคอะไรไปที่บ้านนั้นก็เ
ห็นสองคนไม่แก่นั่งคุยอยู่หน้าบ้านอยู่บนม้าใจก็หิวน้ำแต่เขาก็ไม่ถามเราเขาคุยกันเขาเองเสียงนุ่งหนิงนุ่งหนิงก็ไม่รู้ภาษาเราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขาก็เดินต่อไปเดินไปเดินไปจนไปเห็นน้ำนี่อุดมสมบูรณ์น้ำใสแจ๋วแต่ไม่ลงไปกินหรอกแปลกจริงๆหิวจะเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะตายทีเหมือนกันเดินไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งภูเขาใหญ่มากพอสมควรทีเดียวสูงข้างบนนั้นมีตะปสาทสวยงามอย่างนั้นน่ะแล้วก็มุ่งเดินไปที่ภูเขาลูกนี้เพื่อจะขึ้นไปดูพอเดินไปถึงตีนเขาหาทางขึ้นไม่ได้เดินจนรอบหาทางขึ้นไม่ได้กลับมาถึงที่เก่าเกิดพายุทรายพัดมาทั้งหิวน้ำทั้งอะไรสารพัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเจ็บทะลบอีกทีนึงมันก็มาฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าชีวิตนี่มันตายไม่จริงนะแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเข้ามาสู่ศาสนาก็รู้ว่ามันตายไม่จริงตายเทียมๆตายเดี๋ยวก็เกิดอีกเรามาชาตินี้ทำงานไม่เสร็จเราก็ต้องไปเสร็จแล้วได้เวลาไปเสวยความสุขจากการทำความดีในชาตินี้จนหมดวาระของความดีที่เรามีอยู่ก็ได้กลับมาสร้างหรือสร้างตัวใหม่แต่ก็ยังเหลือของเก่าถ้าเราทำไว้บุญเนี่ยมันใช้ไม่หมดนะถ้าเงินทองใช้หมดโยมเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นก็หมดแต่บุญเนี่ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางสุจริตกายวาจาใจเงินมันจะไม่หมดจะกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละมันจะสุดสิ้นในที่สุดเราต้องใช้หนี้เขาหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราติดหนี้ติดถึงเขาเนี่ยกรรมเวรเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องเริ่มมาเกิดอีกเกิดเพื่อใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้มันตุ้นเสร็จสิ้นไปแต่มันไม่ใช่จะรู้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายเราต้องมีศรัทธามีวิยะมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอหรือว่าไม่เหลื่อมล้ำศรัทธามีแล้วก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะความเพียรสติก็ต้องมีมั่นคงในปัจจุบันธรรมสม่ำเสมอสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจนี่สำคัญแล้วก็ปัญญาเข้าตัดสินในที่สุดมันไม่เหลื่อมล้ำก็เพราะเข้าสู่ภวังค์แห่งความสงบจิตเข้าสู่ภวังค์พร้อมสติสัมปชัญญะปัญญาจะเกิดทันทีทีเดียวถ้าตกลงไปพลาดไปตกถูกสินะมิทาก็จะง่วงเหงาเหานอนไปถ้าตกลงไปสู่ญาณทัศนะก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนี่สำคัญตัวปัญญาตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลื่อมกันล้ำกันแล้วก็พอสมดุลไปได้มันก็ปัญญาก็จะเกิดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นคณิกะปัญญาแล้วขั้นต่อไปมันก็เป็นญาตรังคปัญญาขั้นต่อไปมันก็เป็นปัญญาที่สามารถหลุดพ้นจากความมืดมนในชีวิตของเราจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงละดวงที่ว่ามันเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันรู้แล้วเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ต้องสัมผัสรู้ขนาดนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ว่าดีชั่วจะนิ่งอยู่ตัวในขณะนั้นจะไม่เกิดตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาอีก
ล่อยวางได้ลองเราปฏิบัติจิตของเราเข้าไปสู่ตั้งกับคณิกะสมาธิจิตเฉียดแล้วก็ถอยพอถึงอุปจารสมาธิเอาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่ๆจะเห็นภาพนู่นภาพนี้นิมิตต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเราก็จะต้องเฉยๆรู้ก็เฉยๆวางรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางจิตมันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่กอไก่กอขวดเรียนกอไก่แล้วก็รู้แล้วลักษณะทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางกอไก่กอขวดกอควายจนกระทั่งเรียนจบอักษรศาสตร์แล้วความรู้ไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้อยู่ไหนไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรารู้จริงๆมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้กอไก่ขอไข่ท่องเป็นนกแก้วนกขนทองก็เป็นสมถะจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วไม่เกิดปัญญาถ้าเรารู้ขณะที่มันตกสู่ความสงบตั้งคณิกะธรรมะที่ก็รู้เกิดปัญญาอ่อนๆนะเรียกสมาธิปัญญาเกิดอ่อนๆพอถึงอุปจารสมาธิมันก็เกิดสูงขึ้นอีกหน่อยสามารถรู้อะไรที่ตาไม่เคยรู้ตาเนื้อไม่เคยรู้หูหนังไม่เคยได้ยินรู้อะไรก็ตามดีพิเศษขนาดไหนก็ตามแม้จะรู้ภพชาติของตนเองว่าไปยังไงมายังไงกี่พบกี่ชาติก็นำมาเล่าอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้ปัจจตังเฉพาะบุคคลวินยูพลพึงรู้เฉพาะตนดานำไปพูดไปโม้มันไม่มีเครื่องหมายมันไม่มีกล้องจับไว้เหมือนในสมัยนี้ในโลกียะสมบัติต่างๆ นี่ล่ะทำไปจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยแป๊บเดียวเราก็สามารถทำใจสงบได้เพราะมันทำให้เป็นนะสมาธิเป็นนะแป๊บเดียวก็สงบได้ชั่วบุรุษลัดนิ้วมือหายใจเข้ายาวๆปล่อยออกเท่านั้นจิตสงบแล้วนิ่งแล้วเวลาภาวนาเราต้องฉลาดในการนั่งด้วยนั่งท่าไหนได้ทั้งนั้นนั่งท่าแต่เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นเนี่ยพอเหมาะอย่าให้มีอะไรไปหนุนไปอะไรให้มันทำให้เกิดเวทนาง่ายๆทำไปหนุนตรงไหนจะเกิดเวทนาตรงนั้นอ๋องั้นโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็นึกว่ามันมืดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะสรุปอยู่แล้วล่ะจะดูในเวลาอยู่แล้วแล้วมันเกินเวลานิดหนึ่งเขาให้เทศเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะบอกเท่าไหร่อ่ะนะไม่ใช่ก็บอกใช้เวลาเท่าไหร่นี่มันจะมันยี่สองในกากี่โมงอ่ะสี่ทุ่มเกือบจะครึ่งละจะครึ่งละเราวันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะอันเป็นหลักของชีวิตจิตใจมนุษยชาติจำเป็นต้องมีให้มันอยู่ในใจเราประจำจริงๆนั่นก็คือศีลห้าถ้าเรามีศีลห้าดูสิรักษาให้มันดีจริงๆเมื่อเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เอาโอวาทมาปฏิบัติด้วยเจริญสักแค่ไหนโยมลองคิดดูก็แล้วกันเราเชื่อพ่อแม่เราไม่เชื่อพ่อแม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามโอวาทเราก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่มันอยู่นอกโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยความเจริญก็ยากแล้วท่านก็บอกไว้สีเดสุกติยันติเนี่ยโยมอยู่กันอย่างสันติสุขที่นภโธธรรมทายอย่างพระวัตถุบัติต้องเกิดขึ้นด้วยสีเรียนนิพพติเงินติเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเอาแค่ศีลห้าอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงฌานถึงญาณถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วทำอะไรมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มาจากความผิดพลาดบกพร่องของชีวิตนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวก็

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการ

ำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้
พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายาม

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนัง

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคราวกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิด

ตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไปเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้แล้วก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดือดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะแล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สั

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะคังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมริยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิระ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโม

ัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น

แสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22 ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาล

0: วสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การภาวนาเป็นเรื่องให้จิตของเรานั้นเคยจิตเราฝึกเราจะเคยพอเข้าหลังก็รักความสงบเป็นธรรมรักความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นคนอารมณ์เย็นใจก็ทำงานได้ไม่วุ่นวายเพราะเข้าใจจิตตัวเองมันเข้าใจจิตตัวเองก็ง่ายการปฏิบัติก็ไม่ยากเกินเอื้อมถ้าคนเราปฏิบัติไม่รู้จิตตัวเองเนี้ยพูดยากพูดไม่ถึงฝั่งคือตัวเองก็ยังเล่นการเห็นรู้อยู่การปฏิบัติจะต้องไม่ต้องไปกำหนดจิตไกลตัวเองกำหนดจิตเข้าไปภายในเห็นรู้ภายในไม่ไปกำหนดรู้ภายนอกก็จะสงบก็จะเป็นสมาธิเร็วมีสมาธิบางคนก็ทำแล้วก็สงสัยเป็นไงไม่สงบเป็นงั้นอย่างนี้คือเราภาวนาที่เราไม่ต้องไปสงสัยอะไรภาวนาอย่างเดียวลงลึกเข้าไปสู่ความสงบให้ได้ก็แล้วกันพอจับลมหายใจได้ก็ไม่ไปอื่นพยายามกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นใหม่ต้องตั้งจนสงบนี่คือเรียกว่าตั้งจนได้ถ้าไม่ตั้งก็ไม่ได้เหมือนเด็กหัดเดินนั่นแหละลมแล้วมันก็ลุกใหม่ดมก็ลุกใหม่มันก็จะเดินได้เก่งถ้าลมแล้วไม่ลุกก็เดินไม่ได้ใจเราเหมือนกันจิตเหมือนกันเวลาภาวนานั้นมันพลาดพลั้งไปเผลอไปคิดมากไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดอย่างนั้นไม่เอาก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆเข้าก็มีคนที่แบบเดียวกับเราตั้งต้นอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยก็อ๋อแสดงว่าปฏิบัติเหมือนกันสงบก็ไม่ต่างกันแสดงคนที่เริ่มต้นนี่มีมากการสมาทานธุดงควัตนั่งเป็นวัดนี่ก็ไม่ได้ส่งทำให้ได้ทุกอย่างกลายมาเป็นอุกฤษทำได้ก็ถือว่าเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังคุณถึงเกินตัวเราเราก็กลายเป็นคนที่มีความอดทนธุดงได้นี่สักจิตได้เข้มแข็งได้ต่อสู้กับนิวรณ์ได้นิวรณ์นี่มันจะไม่ค่อยสู้หรอกมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนบ้างจะเมื่อยบ้างจะรำคาญใจบ้างจะหดหู่บ้างท้อถอยบ้างพยาบาทเราร้อนใจไม่ชอบใจชอบก็คิดมากไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีก็เลยเป็นนิวรณ์แต่สมาธิจะต้องผ่านนิวรณ์จะต้องรู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมีปรุงแต่งเรื่องอะไรเวลานั่งสมาธิถ้าปรุงแต่งเราก็ไม่เอาพุทโธปฏิเสธไปเรื่อยๆนะเข้าแล้วเข้าก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ผ่านปฏิบัติผ่านได้ก็คือการฝึกจนได้อารมณ์ธรรมมันก็ไม่ปวดเมื่อยหรอกปฏิบัติมันก็ไม่ปวดเมื่อยหรอกปวดเมื่อยมันก็ตอนที่เรานั่งสมาธิไม่เกิดนั่นแหละทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดมันจะปวดเมื่อยตอนจิตเราไม่รวมมันปวดมากมันเมื่อยมากเลยมันไม่ใช่เกี่ยวกับร่างกายอายุมากอายุน้อยหรอกไม่ได้เกี่ยวกับจิตเราไม่สงบจิตเรายังหนักอยู่อย่าไปคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยอยู่แต่พอจิตมันรวมละเอียดเข้าละเอียดเข้าไม่คิดอะไรมันอยู่ในภวังค์ก็จิตสงบรู้กายก็เบาจิตก็เบาปวดเมื่อยก็ไม่มีปวดเมื่อยไม่มีแล้ว ปวดเมื่อยมันดับไปมันจะมีก็ตอนนิวรณ์มันกลับมาอีกดังนั้นปฏิบัติพอเราประคองจิตตรงนี้ได้ข้างหลังก็ชอบที่จะนั่งชอบที่จะทำเพราะรู้ว่าเราทำแล้วเกิดความสงบใจอันนี้ก็ต้องฝึกให้ได้ทุกคนจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเหมือนหลวงปู่สังวาลใช่ไหมท่านก็เวทนามากเหลือเกินเวทนาเพราะร่างกายโรคท่านเยอะแต่ที่สุดแล้วท่านก็ข้ามเวทนาข้ามเวทนาท่านก็ปล่อยวางได้คือเอาเวทนาเป็นอารมณ์ไปเลยเจ็บตรงไหนก็กำหนดรู้ตรงนั้นเจ็บตรงไหนก็รู้ตรงนั้นหัดปล่อยหัดวางตรงนั้นมีก็เหมือนไม่มีทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์เจ็บก็เหมือนไม่เจ็บมันก็เจ็บบรรยากาศในคนเราแต่พอมาถึงโรคภัยแค่เจ็บข้างในมันรักษาไม่หายก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวคนทำใจไม่ได้ไม่เคยปฏิบัติก็โหเศร้าโศกเสียใจเราร้อนตลอดวันท่านภาวนาเนี่ยช่วยได้ช่วยกำลังใจเราให้ตัดสินที่ดีแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็อารมณ์ดีหน้าตาเราแจ่มชื่นจิตใจเราดีหน้าตาก็แจ่มชื่นอยู่ก็เป็นที่รักของทุกคนคนเราถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีอารมณ์เสียไปหมดทำอะไรก็เสียก็ต้องฝึกทางธรรมมันก็ไม่ใช่ของทำไม่ได้ทำได้ไอ้ที่กลับบ้านมันไม่ได้ละกลับบ้านก็ไปนอนไปดูคนดูหนังก็ไม่ได้ได้วินเทียนสามรอบแต่ไอ้เรื่องจะนั่งสมาธิที่บ้านยากนั่งยากเพราะเราไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ว่าเราฝึกจากวัดไปเต็มที่ฝึกจนสมาธิเข้าได้สมาธิแล้วนั่งสงบได้แล้วไปฝึกที่บ้านก็จะได้เพราะเรามีฐานรองรับลงเอยแล้วคนอายุมากแล้วต้องมีสมาธิไม่งั้นวุ่นวายต้องทำสมถกรรมฐานวิปัสสนาก็แปลว่ารู้อารมณ์ตัวเองรู้ฐานอารมณ์ตัวเองเรียกวิปัสสนาก็พออายุมากแล้วก็ต้องมาฝึกใจปล่อยคิดอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนใจน้อยคิดอะไรก็มีแต่น้อยใจกลายเป็นคนแก่ขี้ใจน้อยต้องฝึกให้มันได้อารมณ์ธรรมแล้วก็รักษาไว้ใจมันเสื่อมพอเสื่อมแล้วขี้เกียจเลยพอเสื่อมแล้วนั่งง่วงนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันไม่เสื่อมมีปีติตลอดนั่งมาอะไรก็มีความสุขตลอดมีความดีใจตลอดไว้ตัวเองจะได้นั่งตัวเองจะได้ทำใจพอทำเสร็จแล้วนี่มันก็กลายไปว่าไปตรงไหนก็เอากรรมฐานไปด้วยจะยืนเดินนั่งนอนก็กลายไปว่าเมื่อเราพระไตรปิฎกไปด้วยเปิดอ่านเมื่อไรก็เข้าใจเมื่อนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้สำหรับเรามาประพฤติปฏิบัติจึงจะได้อย่างนี้พอเรามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นแม้แต่ชีวิตจะสิ้นไปก็อยู่เหนือความคิดอยู่เหนือเวทนาเพราะว่าทำใจไปก่อนแล้วเหมือนคนหัดว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นแล้วไม่กลัวอะไรแล้วแม่น้ำกว้างใหญ่ยังไงก็คิดว่าว่ายข้ามได้แต่คนที่ลงเรือแล้วว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเอาแต่กลัวอย่างเดียวว่าถ้าล้มเมื่อไรฉันก็ตายเมื่อนั้นความคิดมันต่างกันไอ้คนที่ว่ายเป็นมันก็ไม่กลัวฉะนั้นจึงต้องฝึกให้เราเคยชินกับอารมณ์ธรรมอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์ได้อยู่กับสมาธิได้อยู่จนไม่รำคาญอยู่จนไม่เบื่ออยู่จนเคยชินอยู่จนใจรักใจชอบเนี่ยเหมือนคนมาวัดเนี่ยมันก็ต้องมีใจรักใจชอบบางคนอยู่ไม่ได้เพราะใจรักใจชอบไม่มีจะไม่อยู่สัก7วันได้แค่2วันไปแล้วบางคนคิดจะลองสัก3วันอยู่ได้เป็นเดือนเพราะมันสงบซะแล้วจิตมันสบายจิตมันเบาจิตมันสว่างทำแค่นี้กลับบ้านก็เสียดายทำต่อดีกว่านี่กรรมฐานนี่เป็นยอดบุญไม่ซื้อด้วยไม่ได้ขายไม่ได้มีเงินทองเท่าไรก็ทำไม่ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ได้แค่ฐานแต่บุญนี้ต้องทำเองต้องเป็นคนมีนิสัยมีปัจจัยต้องทำเองจึงว่าเป็นยอดบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติจึงได้สำเร็จนี่เป็นวิชาสุดท้ายนะที่พระเจ้าสอนแต่คนสมัยนี้ไม่คิดว่าสมาธิจะเลี้ยงชีวิตตัวเองอยู่ได้ด้วยความสุขสงบก็คิดว่าต้องไปทำมาหากินให้ร่ำรวยก่อนถึงจะมาเข้าวัดมานั่งสมาธิไอ้อย่างนั้นมันผิดคิดผิดการปฏิบัติมันต้องได้เราจะต้องปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญเดินภาวนานั่งภาวนาอย่างน้อยเราก็กลับมาหาความสงบที่ใจเราเพราะไม่มีใครทำให้เราได้เลยเราต้องทำเราเองด้วยความสงบเรียกร้องหาไม่ได้มีเงินมีทองก็เอาไม่ได้แต่ว่าทุกที่จะดับได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาใช้ตัวเราบางคนคิดว่าอายุฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันคงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกฉันคงไม่ผ่านชีวิตลำบากหรอกเดือดตกอยู่ในความลำบาก ตกอยู่ในความประมาทก็มีแต่พอเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้เลยปัญหาข้างหน้ามันมีเยอะที่เราไม่รู้ว่ากรรมเราทำอะไรไว้ไม่รู้ทำกรรมอะไรไว้ถ้าทำกรรมดีก็จะไปเจอตัวสิ่งที่ดีถ้าเกิดทำกรรมไม่ดีไปเจอสิ่งไม่ดีเนี่ยโอ้โหปฏิบัติก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ฝึกไว้ตอนนี้เราฝึกไว้ก็เป็นอะไรก็ทำใจได้ก็ฝึกให้เป็นนิสัยไว้เรื่องการปฏิบัติธรรมหัดรวมใจให้ได้รู้จักวิตกเป็นยังไงวิจารณ์เป็นยังไงปิติมีอารมณ์เป็นยังไงสุขเป็นมีอารมณ์เป็นยังไงอุเบกขามีอารมณ์เป็นอย่างไรเราทำได้ก็เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าว่าใจเรานี่มันต้องฝึกนะจึงจะเชื่อจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ไปฟังใครมาเล่าไปอ่านหนังสือให้ขี่เล่มไปฟังใครเล่าอ่านหนังสือว่าเป็นอย่างนั้นนี้ไม่เหมือนทำสมาธิ5นาที10นาทียังได้มากกว่าเพราะมันสงบได้อันนี้เราจึงได้ชักชวนไงชักชวนทำไมพอมาวัดจึงให้มานั่งสมาธิก็รู้สมาธิมันตัวปัญญาพระอรหันต์สมัยก่อนไม่รู้หนังสือนั่งสมาธิสำเร็จเลยก็ฉลาดเลยก็จึงว่าเราจึงชวนกันให้ไปขึ้นต้นตรงที่พุทธเจ้าทำที่พุทธเจ้าสอนว่านี่มันยอดบุญนะคุณจะไปหาบุญที่ไหนในชีวิตนี้ที่จะได้ทำคุณจะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนมาทำก็สู้ทำใจให้สงบไม่ได้พุทธเจ้ายังยกย่องอย่างนี้อยู่ถ้าง่วงเราก็เดินจงกรมเดินก็ยืนก็หายง่วงเดินก็ยืนหายง่วงพอมานั่งก็จิตมันก็จะสงบถ้าเรานั่งอย่างเดียวบางทีมันเมื่อยมันปวดมันไม่มีอุบายออกก็อยากจะนอนอยากจะเลิกแต่ถ้าเราเมื่อยง่วงเนี่ยเราก็ยืนเลยยืนถึงหายง่วงหายนิวรณ์ดับยืนเดินยืนเดินยืนเดินไม่ไหวจริงค่อยมานั่งอันนี้ก็จะทำให้สงบเร็วเป็นอุบายอันหนึ่งค่อยคืออุบายนี้มันเป็นตัวช่วยทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเป็นอุปกรณ์ช่วยไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวฉันจะนั่งทั้งคืนฉันจะสงบไม่ถึงมันไม่สงบเราต้องใช้อุบายช่วยด้วยการยืนเดินยืนเดินยืนเดินพอจิตมันคลายเครียดได้จิตมันคลายกังวลได้พอไปนั่งว่างสงบเลยผลจากการยืนกับเดินนี่ก็มีอานิสงส์มากก็ต้องฝึกนะถึงเรานี้จะเกิดขึ้นกับเราพอตั้งใจแล้วก็นั่งดีใช่ไหมพอตั้งใจแล้วก็นั่งดีคนไหนไม่ตั้งใจก็นั่งไม่รู้เรื่องหรอกมันนั่งไม่รู้เรื่องเพราะไม่ตั้งใจนั่งดูคนโน้นนั่งดูคนนี้ใครจะสงบจริงหรือเปล่าเห็นนั่งหลับคนเป็นแถวอะไรก็พ้นสุดตัวเองเลยไม่ได้อะไรเลยนะเราบอกไม่สนใจใครมันสงบไม่สงบอยู่ที่ตัวเราไม่เอาใจไม่ไปมองใครดูภายในเลยดูลมหายใจดูความสงบไม่สงบแล้วก็พอทำงี้มันก็จริงจังขึ้นมามันก็ได้ผลนี่คือเราทำด้วยใจจริงทำด้วยศรัทธามันเป็นสนามฝึกนะอย่างกลางเดือนนี้เป็นสนามฝึกเราจะได้ไม่ได้ก็ตรงเนี้ยมันเรามาฝึกเป็นค่ายเป็นสนามฝึกเลยนะอย่างร้านทำเนี้ยเราจะได้ฝึกตัวเราถ้าเราขี้เกียจหนีไปนอนก็หนีเขาเรียกว่านักกีฬาหนีสนามฝึกออกนอกสนามซะแล้วก็ไม่ได้อะไรมานี่เราก็ต้องฝึกยิ่งเราปฏิบัติน้อยได้มีเวลาปฏิบัติน้อยยิ่งต้องฝึกให้มากพอมีเวลาน้อยก็ต้องใช้อุบายเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งคืนหนึ่งก็ถอให้สัมผัสความสงบสักหน่อยกลับไปบ้านก็ยังดีเพราะว่าสภาวนาเนี่ยมันคอยจะเกิดเรื่องอารมณ์เก่าๆมาชวนให้คิดเพลินอารมณ์เก่าชวนให้คิดเพลินเรื่องไม่ดีก็เพลินไปเรื่องดีก็เพลินไปถึงไปหวังอนาคตไปโน่นไปนี่อีกก็เสียเวลาภาวนามันจะมีพวกอารมณ์พวกนี้เข้ามาแทรกคืออารมณ์โลกีเข้ามาให้ปรุงแต่งชอบไม่ชอบแต่ถ้าเราปฏิเสธมันไปทันทีแล้วจะเมื่อช่วงนั่งหนึ่งเนี่ยจะเลิกคิดสิ่งเหล่านี้พอคิดแล้วคิดอีกก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เลยปฏิเสธตั้งใจปฏิเสธก็พุทโธไปพอปฏิเสธได้ก็ไอ้คิดเหล่านี้ก็หมดอดีตบ้างอนาคตบ้างก็หมดไปพอหมดไปจิตก็ว่างพอจิตว่างสว่างสงบเราก็เลยได้สมาธิตรงที่เราเข้าใจตัวเราไม่ให้มันมาครอบงำไม่ให้ความคิดอันนี้มาครอบงำมันเป็นนิวรณ์ชาบทาเรา ไปกังวลคิดถึงเป็นห่วงอยู่เรื่อยเงี้ยตัดไม่ขาดสักทีเนี่ยมานั่งมาแล้วก็คิดแต่เรื่องนั้นนั่งมาแล้วก็คิดเรื่องมันก็เลยเหมือนพายเรือในอ่างเลยส่วนมากที่มันนั่งเราไม่ได้อะไรก็เหมือนพายเรือในอ่างเพราะคิดแต่เรื่องนั้นเองก็ต้องตัดใจไม่เอาคิดไปทำไมคิดไปก็ไม่ได้อะไรเป็นโรคจิตเปล่าๆเป็นโรคประสาทไปแล้วเป็นโรคเครียดไว้พวกที่เครียดพี่ประสาทที่นอนไม่หลับคิดย้ำคิดย้ำทำคิดเรื่องเดิมอยู่นั่นเองจิตไม่พัฒนามันไม่ว่างมันไม่ปล่อยไม่วางเพราะขาดสมาธิขาดปัญญาตรงนี้เราก็ต้องฝึกให้เป็นทันแท้ทันอารมณ์ทันความคิดตัวเองคนเราพอรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันจิตตัวเองก็คือผู้ปฏิบัติเข้าใจนั่นเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้อดีตคือเกิดขึ้นก็พยายามพุทโธไว้อนาคตเกิดขึ้นก็พุทโธไว้พุ่งสร้างก็พุทโธไว้พอเรารู้ตรงพุทโธพุทธะตัวนี้เราก็เข้าใจตัวเราตอนนี้ก็ต่อไปก็สงบนั่งเมื่อไรก็สงบเดินเมื่อไรก็สงบยืนเมื่อไรก็สงบเพราะกำหนดจิตเป็นจะคนไม่รู้รู้ได้จะคนไม่เห็นคนไม่เคยเห็นเห็นได้ก็ฝึกต้องฝึกให้เป็นนะพยายามทำเรามาถึงสนามฝึกแล้ววันนี้ถ้าไปนอนแล้วแพ้เลยนะแพ้เด็กบ้างแพ้ผู้ใหญ่บ้างผู้เด็กอายุน้อยแพ้คนอายุมากบ้างคนอายุมากแพ้เด็กขาลูกขาหลานบ้างเพราะอะไรเพราะหนีสนามฝึกคิดว่าไม่เอาแล้วทำไปก็สู้ไม่ไหวมันเมื่อยเหลือเกินมันง่วงเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินแต่หารู้ไหมนะสมาธินี่มันเป็นการเยียวยารักษาโรคใจคนเรามีทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นปัญหามันแก้ได้ก็มีแก้ไม่ได้ก็มีแต่พอมาปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าบอกดับทุกข์ได้ทุกคนปัญหาทั้งหลายแก้ได้หมดเลยโอ้แสดงว่ากรรมฐานนี่แก้ปัญหาได้ทุกข้อเลยก็ทำไมจึงไม่มาทำกันแล้วคนมีปัญหาก็คิดว่าแก้ไม่ได้เลยไม่ทำเมื่อคนทะเลาะกันอยู่เลยทะเลาะเพราะอะไรเถียงกันเพราะอะไรก็เพราะทิฏฐิคิดว่าตัวเองถูกตัวเองดีคนอื่นไม่ถูกไม่ดีก็เถียงกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันทิฏฐิแล้วอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์จะเอาชนะคนอื่นให้ได้พูดดีเป็นลายเขาเรียกควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาเรียกขาดสติขาดสติมันก็กลายเป็นคนมีปัญหาอยู่ทุกวันเลยชอบเถียงชอบทะเลาะกับเขาอยู่เรื่อยก็เลยกลายมีปัญหาแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าไม่ดีแต่ที่จริงแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวทิฏฐิมานะซึ่งเราเข้าไม่ถึงตัวเราเองโอ้เข้าไม่ถึงตัวเองยันตายเลยเนี่ยได้บางคนทะเลาะกันยันตายมีเรื่องไม่อยู่กับใครก็ไม่เขาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เข้าไม่ถึงตัวเองก็เลยเป็นคนมีเรื่องอยู่เรื่อยไปแต่พอเข้าถึงตัวเองโอ้ไอ้ตัวเรานี่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะไอ้ตัวชอบเถียงชอบว่าชอบเอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้ก็รู้ว่าไอ้ตัวเรานี่เองพอเข้าถึงตัวจิตตรงนี้ก็ไม่เชื่อจิตตรงนี้ได้ก็ดับคราวนี้ใครพูดไงก็พูดร้ายก็เป็นดีพูดร้ายเป็นดีไปแล้วแต่ก่อนนี้พูดดีเป็นร้ายคนใกล้ชิดเนี่ยพูดดีเป็นร้ายเลยไม่ชอบไม่ชอบใจก็แสดงอารมณ์กระแทกกระทันเป็นโน้นเป็นนี่พูดดีเป็นร้ายเพราะตัวเองไม่เข้าใจจิตตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าธรรมะจึงดับทุกข์ได้ทุกคนไงไม่ปัญหาก็แก้ได้แต่แก้ให้ถึงใจตัวเองหรือเปล่าแก้ให้ถูกทางหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าไปรู้จิตว่าสภาพบกพร่องของเรามันมีเขาเรียกสมองบกพร่องความคิดบกพร่องมันบกพร่องประจำตัวนะมันมีคนเรามันมีตัวเองใครมาพูดตรงจุดนี้เราจะต้องโกรธพูดตรงจุดนี้เราจะต้องเดือดร้อนต้องโวยวายเอามาเจระเหมือนแม่ลูกพูดแม่พูดว่าอะไรลูกจะต้องออกทันทีหรือว่าลูกพูดอะไรมาเถียงแม่ก็จะต้องมีอารมณ์ทันทีก็นี่คือการที่ว่าเราไม่รู้จิตของเราไงไม่รู้ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ข้างในมันดูยากตรงที่เราฝึกสมาธิไม่เกิดแต่พอสมาธิเกิดมันก็เห็นอาการของความคิดหมดเลยอะไรที่มันคิดมาตั้งอดีตมันรู้หมดเลยพอรู้ตรงนี้มันก็ดับได้เลยข้างหลังก็อ๋อไม่เห็นมีอะไรเราไปเชื่อความคิดไม่ได้ก็คนเข้าใจปัญหาตัวเองนั่นเองคนที่เข้าใจจิตตัวเองเข้าใจปัญหาตัวเองก็คนแก้ปัญหาเป็นนั่นเองเผลอช่วยแก้คนอื่นให้ด้วยก็เลยว่าปัญหาแก้ได้เหมือนบรรดาแก้เรื่องของลูกตัวเองบรรดาได้ย่อมแก้ปัญหาให้ลูกได้หมดแต่บรรดาพอเกิดเรื่องบรรดาก็แก้ตัวเองไม่ได้เพราะไม่เข้าใจตัวเอง อันนี้เราก็ต้องมาฝึกสถานที่นี้เราเป็นสนามฝึกก็ถึงยังน้อยเที่ยงคืนก็ยังดีแต่สู้ไม่ได้ถ้าคนไหนทำสว่างได้ก็ถือว่า

ผ่านคราวหลังก็กลายเป็นคนไม่กลัวไม่กลัวเวทีอันนี้ไม่เบื่อเวทีอันนี้กลายเวทีบุญอันนี้ได้ฝึกได้อบรมได้ปฏิบัติเขาทำได้เราก็ทำได้แล้วก็เขาก็ทำได้กันเยอะด้วยเราจะมาเป็นผู้แพ้ได้ยังไงก็ต้องทำเพราะเขาให้เราฝึกแล้วเนี่ยกลับไปบ้านก็ไม่ได้อะไรอย่างน้อยชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องของสมาธิของพุทธเจ้ารู้จักเข้าอุปจาระเป็นยังไงสมาธิสงบแล้วเป็นอย่างไรไอ้รู้แต่เรื่องไม่สงบเลยไอ้สงบนี่เป็นยังไงน่าสนใจไม่ร่างสงบแล้วเจอความสุขถ้ามันความสุขอย่างนี้เราก็ต้องหาไม่ได้อีกแล้วจะไปแลกเปลี่ยนอะไรเงินทองมาก็ต้องฝึกให้ได้ต้องดับนิวรณ์ห้าให้ได้ต้องเข้าผวังให้ได้ก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดเราในชาตินี้จึงจะเจอความสุขที่ถาวรที่แท้จริงและกลายเป็นคนแก้ปัญหาเป็นนั่นเองจิตโดนเรานี่ไม่ได้นะพอขาดสติมันก็แวบไปเรื่อยคนเราพออยู่ใกล้ๆคิดกันบ่อยๆก็ไม่เกรงใจก็โกรธกันได้บ่อยๆว่ากันได้บ่อยๆเรื่องไม่น่าแล้วบางคนก็เหตุผลก็หายไปหมดก็มีแต่ความกระทบกระเทือนเราก็ต้องพัฒนาใหม่ไม่เอาแล้วอารมณ์อย่างนี้ทะเลาะกันจะตายก็ไม่จบมองคนอื่นไม่ดีอยู่เรื่อยก็ต้องฝึกใจแก้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราให้เกลี้ยงเลยแล้วก็เป็นหลักธรรมปัญหาก็คือแก้ตัวเองได้ก็แก้คนอื่นได้อีกก็ต้องฝึกอย่างนั้นนะจะดีจะไม่เป็นคนงอแงไม่เจ้าแง่แสนงอนไม่มีเรื่องไม่น่ารำคาญใจตัวเองไม่น่ารำคาญคนอื่นอยู่ที่ไหนก็ทำเฉยเป็นก็ต้องมาฝึกกันเวทีเนี่ยนะขี้เกียจก็ไม่ได้ท้อถอยก็ไม่ได้ม่วงก็น้ำรูปหน้าเดินมั่งยืนมั่งที่ทำไมจึงต้องเวียนเทียน3ครั้งล่ะก็ท่านออกอุบายให้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อทองหวานได้ออกอุบายให้จะได้มีความเปลี่ยนความอดทนมากถ้าอดทนถ้าเวียนอย่างชาวบ้านธรรมดาก็หัวค่ำก็เสร็จก็กลับไปนอนหมดทุกวัดทั่วประเทศไทยโดยมากก็ไม่มาเวียนอย่างนี้แต่นี่เราเวียน3รอบนี่ก็ทำให้จิตเราตื่นอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งของวันที่พระเจ้าตรัสรู้พระสูตรนิพพานเราได้เต็มเลยเพราะไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดรุ่งนี่พระพุทธเจ้าตลอดรุ่งเราก็อยู่ได้เป็นพุทธบูชาให้ท่านพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญ6ปีเนี่ยไม่มีใครขยันเกินพุทธเจ้าไม่มีใครอดทนเกินพุทธเจ้าเอาอะไรมามากมายใจท่านเนี่ยอดทนซะเหลือเกินนะอดทนซะเหลือเกินไม่มีใครอดทนเกินพุทธเจ้าทรมานร่างกายจนผอมหรือตะโครกกระดูกอดทนได้ไงไม่มีคำว่าท้อถอยเลยพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยพอพุทธเจ้านั่งอนาปานสติตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อเย็นวานเนี่ยนั่งแหละได้ข้าได้ย่าคามา6กำมือก็มาวางปูไว้ที่ต้นโพต้นโพนี่ก็อัศจรรย์นะเกิดพร้อมพุทธเจ้าเลยเกิดวันเดียวกันเลยสหชาติสิ่งที่เกิดพร้อมคู่บุญคนมีบุญเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ว่าลูกฉันมีบุญเกิดมาแล้วทำมาค้าขึ้นเนี่ยเด็กบางคนนะเกิดมาแล้วทำมาค่าลูกฉันไม่มีบุญเกิดมาแล้วมีแต่เสียค่ารักษาหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ขายนาขายบ้านนี่มันไม่มีบุญมาผ่านพ่อแม่หมดเลยแต่พุทธเจ้านี่มีบุญมากพอมาเกิดปุ๊บพอมาประสูติเมื่อตรงว่าตรงกับเมื่อเช้าสว่างรุ่งอรุณเนี่ยพอประสูติปุ๊บก็คนก็มาแจ้งเลยมาแจ้งว่าสุโธธนะตอนนี้มีมาคันตะมาคลอดลูกมามีม้ามาอยู่เนี่ยเป็นม้ากันม้าสวยงามมากเลยม้าเนี่ยมันลาวหกเลยมันม้าเนี่ยวิ่งและเดินเนี่ยคล้ายๆเหมือนจะเหาะเขินเดินอากาศได้เป็นม้าวิเศษเลยก็มาเกิดอยู่ในคอกม้าก็เลยชื่อม้ากันตะกะเกิดพร้อมพุทธเจ้าแล้วก็นายชนะซึ่งเป็นญาติเกิดนั้นก็มาเกิดพร้อมอานนท์ก็เกิดพร้อมกันคุรุยทายีก็เกิดพร้อมซึ่งเป็นบุรุษมาเป็นทหารเอกบอกทหารเอกนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเก่งมากไม่มีใครสู้ได้มีบารมีทุกอย่างและพิมพาก็เกิดพร้อมกันแล้วคุ้มต้นโพก็เกิดพร้อมกันต้นโพแล้วก็คุ้มทองทั้ง4
ผุดขึ้นมาเลยนี่คนมีบุญจะต้องเกิดได้ทุกอย่างเอาคุ้มทองก็สามสุโธทนะก็ให้คนไปขุดเอาคุ้มทองเนี่ยเอามาถลุงแล้วก็เอามาเก็บไว้ในคลังแล้วก็เอาไว้จ่ายเอาไว้เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะทำอะไรได้หมดเลยจะไปขุดสระโบกรณีนะไว้ให้อาบให้เล่นเด็กเป็นพันคนเนี่ยมีสระน้ำอาบได้ทั้งวัน มีปราสาทสามฤดูหน้าร้อนอยู่ตรงนี้หน้าหนาวอยู่ตรงนี้หน้าฝนอยู่ตรงนี้สมัยก่อน 2,000 กว่าปีแสดงว่าเจ้าแผ่นดินเขามีความคิดความเจริญนะสามารถสร้างปราสาทสามฤดูให้ลูกได้ความเจริญเกิดมาพร้อมพุทธเจ้าเรานี่คือเกิดคู่บุญแล้วก็ได้ใช้หมดเลยนะได้ใช้หมดทุกอย่างเลยนาคันตกะก็ได้ใช้ขี่ออกบวชต้นโพก็ได้ไปนั่งที่โคนต้นโพไปนั่งขัดสมาธิบัลลังก์พอสำเร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วทุกวันนี้ต้นโพเป็นต้นที่สี่คนประกาศได้สักการะก็ได้บุญกุศลยังอยู่พุทธเจ้านิพพานแล้วต้นโพก็ยังอยู่แล้วก็เป็นบุญกุศลพุทธเจ้าก็เลยนั่งเสวยวิมุตติสุขนั่งอยู่โคนต้นโพถวายให้ต้นโพ7วันอิ่มใจแล้วพระองค์ทรงเข้าฌานอย่างเดียวนิโรธสมาบัติอย่างเดียวไม่ต้องหายใจข้างนอกแล้วก็เสวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมะสว่างดูอย่างหลวงปู่เห็นไหมตอนสิ้นเหมือนทองนะสุขนะไปดูเปล่าไปดูไหมอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยพอตายน่ากลัวใช่ไหมตายน่ากลัวจังเลยผีดีๆเนี่ยแต่หลวงปู่ตายน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวน่าดูพอไปฉีดยาหมดเลยเปลี่ยนหลวงปู่ไปแล้วหลวงปู่เปลี่ยนไปแล้วตัวนี้เหลืองอาตมาก็อยากเก็บไว้นะก็บอกให้ทางโน้นอธิษฐานว่าให้จุดธูปสิถ้าไม่หมดก็แสดงหลวงปู่ให้ฉีดยาถ้าไม่หมดก็ไม่ต้องฉีดยาบอกไม่อ่ะ5ดอกไม่แล้วก็ถ้าไม่ให้ฉีดให้เป็นอันไปให้ไฟเฟยดับเราก็ว่างั้นนะโอ้ไฟดับตลอดเลยจะฉีดหลวงปู่เสร็จนี่โอ้ดับติดๆดับๆไฟตกตลอดเลยอาจารย์เหมือนกันนะไปถามพวกช่างบอกว่ามันก็ตกแต่ที่จริงแล้วเรามาเฝ้าหลวงปู่ไม่เคยไฟตกเลยนะวันนี้พอขีดตกเลยไฟดับตลอดในห้องนั่นแหละแล้วก็แอร์เลยพังไปเครื่องแอร์ซื้อใหม่นะพังเลยเจ้าของแอร์บอกว่าเดี๋ยวจะลองพักไว้สัก2ชั่วโมงดูลองเปิดดูจะใช้ได้ไหมกระตุกไฟกระตุกแอร์พังเลยหลวงพ่อทองมาบอกฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้เพราะมาจับตัวอุ่นจับตัวแบบไม่แข็งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนบ่ายเนี่ยหน้าท่านผ่องแหละหน้าท่านแดงเขาบอกว่าพระผู้ปฏิบัติเนี่ยคนที่มีบุญบารมีหรือพระอรหันต์พุทธเจ้าเนี่ยบอกสวยยามตายงามยามตายคนมีบุญงามยามตายแล้วก็คนมีธรรมะงามยามแก่แล้วงามถ้าคนไม่มีธรรมะแก่แล้วทุเรศเลยเหี่ยวย่นหน้าตาเศร้าหมองใจก็เศร้าหมองอ้าวจริงๆไม่สวยเขาเรียกงามไหวพอคนภาวนาใจมันผูใจมันดียิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยเพราะว่าใจมันงามเคยเห็นไหมนะคนไม่มาปฏิบัติเนี่ยแก่แล้วก็หน้าสงสารเหี่ยวเป็นปลาอะไรปลาที่เขาสับเป็นริ้วเลยก็ว่าแล้วถ้าตายนะตายยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยขนาดยังไม่ตายยังน่ากลัวตายก็น่ากลัวใหญ่ตาโบ๋เลยตมาเคยเห็นคนหนึ่งญาติกันเขาเป็นคนส่งเออนี่เล่าพุทธเจ้าไม่จบนะเดี๋ยวก็ไปคนส่งพุทธเจ้าก็นั่งยันสว่าง7วันมีสุขที่สุดในโลกไม่มีใครพุทธเจ้ามาสร้างบารมีมาเนี่ยถึงจะมีทุกข์มีสุขก็สุดท้ายวันที่พระเจ้ามาตรัสรู้ในสุขที่สุดนั่งถวายให้คนโพ7วันแล้วไปยืนเพ่งพระเนตรอีก7วันดูต้นโพไม่กระพริบเลยแล้วก็ไปเดินจงกรมอีก7วันเดินได้ไงทั้ง7วันค่อยๆเดินนะไม่ใช่เดินปุ๊บๆๆอย่างพระองค์คงจะเดินแบบเบาๆเดินค่อยๆเคลื่อนพวกเกาหลีเขาเดินนะพวกเกาหลีเขาบอกโอ้ยเขานี่เดินช้ากว่าพวกคนไทยอีกคนไทยเดินเร็วเขาบอกจะเดินอย่างนี้เลยคล้ายๆอย่างเงี้ยเราบอกเขาเดินช้าจริงๆพวกเกาหลีบอกเขาเดินจงกรมต้องเดินช้าเขาคิดว่าพุทธเจ้าต้องเดินช้าตั้ง7วันยืนไปเนี่ย7วันเดินจงกรมแล้วไปพิจารณาอภิธรรมอีก7วันพอพิจารณาอภิธรรมอีก7วันแล้วสมีพุ่งออกทั่วตัวเลยข้างละวาเลย

เทวดาเข้ามาเทวดาก็จะดูแลรักษาพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดมาเลยประจำพระองค์สี่ตนอย่างเงี้ยดูแลเมื่อพิจารณาอภิธรรมเจ็ดวันก็แตกฉานอภิธรรมรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่อภิธรรมนี่นะในโลกนี้ไม่ใครรู้นอกจากพุทธเจ้านะศาสนาไหนก็ไม่รู้นะเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานไปรู้เรื่องจิตและเจตสิกการปรุงแต่งของจิตและรู้เรื่องสังขารมีบุญมีบาปมีอุเบกขาปรุงแต่งของจิตเรื่องจิตเจตสิกรูปหทัยรูปอารมณ์ภายในภายนอกรู้ลักษณะหน้าตาของความคิดของกิเลสแล้วก็รู้ความดับของจิตเกิดดับของจิตนิพพานไม่จะรู้แค่นี้นะแต่ขยายแต่ละรูปแต่ละจิตแต่ละเจตสิกเนี่ยรวมแล้วเป็นพันขันเป็นหมื่นขันเข้าใจเรื่องจิตเนี่ยเป็นหมื่นขันรวมแล้วเป็น14,000พระธรรมขันธ์นะนี่ยากิจขนาดนั้นก็ได้อภิธรรมอภิธรรมนี่โอ้ยเทศให้เราฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกเราต้องเรียนโน่นไปเทศในพุทธมารดาฟังตอนพรรษาที่7บนดาวดึงเทวดาฟังเรื่องจิตรู้หมดเลยเทวดาไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิเทวดาศึกษาเรื่องจิตอย่างเดียวเข้าใจธรรมชาติจิตอย่างเดียวเมื่อไม่หลงจิตแล้วเทวดาก็สำเร็จเป็นโสดาบันตะกิตาคานาคาพระอรหันต์ฟังพุทธเจ้าก็บรรลุกันเป็นหมื่นเป็นโกรธคนเพราะเข้าใจเรื่องจิตเร็วแต่มนุษย์นี่เข้าใจเรื่องจิตได้ก็คือต้องทำสมาธิจึงเข้าใจเรื่องจิตถ้าไม่ทำสมาธิไม่เข้าใจเรื่องจิตเพราะจิตเนี่ยมันลึกละเอียดอ่อนเราอยู่บ้านเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกแต่ต้องทำสมาธิจึงจะจับจิตได้คิดอดีตอนาคตคิดอะไรต่างๆเราจะจับได้เรื่อยเอาจิตไปที่ลมหายใจก็พอคิดเราจะเห็นหมดเลยพุทธเจ้าก็ไปเสวยวิมุตติสุขพิจารณาวิธรรม7วันมันก็ไปที่สมุจจรินอีก7วันไปนั่งไปอีกเป็นกิโลแล้วตมาเคยไปปรากฏที่นั่นไปเที่ยวอินเดียไปปรากฏไปศึกษาหมดเลยตรงที่พุทธเจ้าเขาว่าตรงนั้นนั้นไปหมดเลยไปดูทุกจุดเลยไป7วันมีฝนตกแล้วพญานาคก็ขึ้นมาจากบาดาลมาแผ่พังผานให้พุทธเจ้าไม่เปียกกับ7วันแล้วก็ไปพิจารณาข้ามแม่น้ําเนรัญชลาที่เดินข้ามมาข้ามไปต้นไทรอชรปานิโคตไปฝั่งโน้นอีก7วันไปพิจารณาดอกบัวสีเหลาที่ว่านิสัยคนเรามีหยาบละเอียดมีโง่ฉลาดอะไรที่พิจารณาเป็นดอกบัวสีเหลาโอ้โหพอเห็นนิสัยคนเนี่ยเหมือนดอกบัวสีเหลาพุทธเจ้าหน้าลําบากเนาะจะสอนได้ยังไงคนมันดื้อด้านขนาดนี้ใครจะรู้ไอ้ดอกบัวที่พ้นน้ำก็มีอยู่คนกลุ่มเดียวไอ้นอกนั้นมันยังอยู่ใต้น้ำทั้งนั้นพอคิดว่าจะไม่สอนนั่นนะพระพรหมก็ลงมาเลยอาราธนาขอให้สอนคนที่ยังอยากฟังธรรมมีถือเขาจะมั่วเขาเบาปัญญาแต่คนที่จะรู้ธรรมพูดแจ้งจริงก็ยังรอรับอยู่ครูเจ้าก็เลยไปแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังพูดเรื่องจิตเข้าใจพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศประเสริฐนะไม่ใช่ธรรมดานี่เนี่ยคือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาเสวยมุทิสุข7สัปดาห์ไม่ได้กินเลยเพราะทานอาหารที่นางทุชาดาให้วันแรกที่รับข้าวนางทุชาดาฉัน40กว่าคำ49คำ40กว่าคำปั้นกับฉันอิ่มแล้วอาหารนั้นประณีตมากเพราะกวนด้วยนมกวนนมนี่ก็นางทุชาดานี่บนไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยบนกับต้นสายว่าถ้าข้าพเจ้าได้สามีดีได้ลูกผู้ชายแต่ข้าพเจ้าจะมาบนด้วยข้าวมัทุปายาสกับเทพยดาตรงนี้สมัยก่อนเขาก็เชื่อเรื่องเทวดาพอนางได้สามีได้ลูกลืมเลยพอได้สามีก็ลืมเรื่องแก้บนเลยจนลูกได้คนก็ลืมมานึกถึงแล้วโอ้โหนี่เราบนไว้ที่ต้นไทรนี่ให้ได้สามีดีเราก็ได้แล้วได้ลูกดีก็ได้เฮ้ยเรายังไม่ได้แก้บนก็เลยทำการแก้บนเอางัว500ตัวเนี่ยมารีดนมให้เหลือ300ตัวเอานมให้งัวกินกันรีดลงมาจาก300มา200มา100นึงมา30มา16ตัวมาเหลือ8ตัวมาเหลือตัวเดียวเอานมให้กินเลยนมก็งวดขึ้นงวดก็กลายเป็นนมตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหนมชั้นหนึ่งเลยก็คนสมัยก่อนก็คิดอย่างนั้นก็เอานมนั้นมารีดเสร็จแล้วก็เอามากวนข้าวมัทุปายาสแล้วก็ใส่ถาดทองคําไปถวายที่ต้นไทรพุทธเจ้าก็มานั่งประชาวเลยนางก็นึกว่าเทพยดาแสดงพุทธเจ้าเนี่ยพอเริ่มฉันข้าวตัวเนื้อก็

บูรณ์แล้วหน้าตาก็ดีก็นางสุชาดานึกว่าเทพยดามาคอยตอนเช้าก็คงไม่อยากจะมองหน้าก็เอาข้าวมาถุตยานถวายก็หลับหลับพระพุทธเจ้าก็มาฉันที่ชายแม่น้ำนิรันชราอธิษฐานลอยถาดถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยลอยถาดได้ตรงกับที่ต้นโพพอดีลอยวันออกต้นโพวันตกถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยขอให้ถาดเนี่ยให้ลอยทวนกระแสอย่าได้จมพออธิษฐานเสร็จแล้วถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำเลยพอไปสุดลูกตาก็จมลงไปเลยพระเจ้าบอกเราเป็นพุทธเจ้าแน่นอนวันนี้เราจะสำเร็จ แต่อธิษฐานเราใจได้เลยที่ตอนที่ตัดผมโมลีเนี่ยตัดผมโมลีแล้วก็โยนขึ้นอากาศเนี่ยข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าผมนี่จะตกดินพระอินทร์ก็มารับไปเลยแต่ก็มาทรมาน6ปีทำให้แบบเอ๊ะมันไม่บรรลุสักทีทั้งที่ตัดผมโยนบรรยากาศก็ลอยแล้วก็ยังไม่สำเร็จแต่คราวนี้อธิษฐานใหม่ลอยถาดถาดทองก็ตกลงไปในใต้บาดาลเก้งไอ้ถาดที่1ถาดที่2ที่3ที่4ลงไปซ้อนกันเลยพญานาคที่เฝ้าในบาดาลบอกโอ้พุทธเจ้ามาเกิดที่องค์เราเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปอารักขาก็ขึ้นมาที่มันเป็นพญานาคที่คลุมพุทธเจ้าวันอะไรวันอะไรพญานาควันอะไรเกิดวันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมใครเกิดวันเสาร์อ่ะสงสัยเกิดกันเยอะเนาะมีพญานาคคลุมเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานก็พอตอนบ่ายก็มานั่งล่มก็ข้ามแม่น้ำไปฝั่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้มันเป็นป่าคนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่เขามันเป็นป่าแต่ฝั่งที่พุทธเจ้าลอยถาดเนี่ยบ้านเมืองคนผมบอกบ้านเศรษฐีก็นางสุชาดาก็อยู่ฝั่งตอนนี้รัฐบาลเขาขุดปราสาทนางสุชาดานี่ยิ่งใหญ่มากเลยเขาขุดเจอแล้วเขาจริงๆเขาเจอนานแต่ตอนนี้เขาให้ทุนมากขุดถึงฐานหน้ากันทุกวันเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นปราสาทใหญ่โตมากแสดงเขาทำคนโบราณนะคนรวยทำอะไรก็หลักฐานขุดทีแรกเหมือนภูเขาเล็กๆกันนะเขาขุดออกก็ทำเป็นปราสาทก็เลยเป็นโครงสร้างปราสาทนางสุชาดานางสุชาดาก็มีหนึ่งในโลกจะผู้หญิงที่อธิษฐานไปเจอพระเจ้าเนี่ยก็มีคนเดียวที่ถวายข้าวมีคนเดียวพระเจ้าองค์ก็มีคนเดียวแล้วพระเจ้าก็ข้ามน้ำข้ามไปก็ไปได้ยาคาตะพุสะพวกเขาเกี่ยวยาก็รู้ว่านักบวชพวกนี้คงจะอยากได้ย่ามานั่งกับมานั่งสมาธิก็เลยถวายหกกำมือก็ไปปูพอปูแถบนี้ก็ยุบลงปูตะวันตกก็ยุบลงตะวันใต้ก็ยุบลงเหนือยุบลงพอตะวันออกฝูขึ้นบอกเนี่ยเป็นทิศอุดมมงคลเราจะนั่งตรงนี้สำเร็จแล้วก็อธิษฐานเลยว่าถ้าข้าพเจ้านั่งตรงนี้แล้วไม่สำเร็จเป็นพระสมณะพระเจ้าจะนั่งยันตายเลยร่างกายจะเหือดแห้งหายไปก็ขอนั่งให้กันให้ตายตรงนี้เลยจะไม่ขอลุกอีกต่อไปเขาเลยไปทุกวันนี้เขาเลยทำแกะสลักพวกพระเจ้าโศกแกะสลักเป็นหินเป็นลักษณะมีโหมีอะไรเป็นเพชรเนี่ยเพชรทั้งแท่นเลยแท่นเพชรทุกวันนี้พวกเราไปก็ไปกราบอธิษฐานกันใหญ่เลยอยากได้โน่นอยากได้นี่กันเกิดแท่นเพชรบุรุษเพชรเนี่ยหมายถึงว่าปฏิบัติไม่ยอมลุกยอมตายตรงนั้นก็สำเร็จตรงนั้นเองอย่าเมื่อกี้เล่าอะไรค้างฮะโอ้คนส่งแม่จำแม่นคนส่งก็เป็นญาติอาตมาเนี่ยไม่ได้ขายญาตินะโยมนะพอเรื่องเล่าเรื่องให้เป็นธรรมะอาตมาไปเยี่ยมลุงไปเยี่ยมลุงก็ป่วยที่โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณเขายังเดินและญาติกันอีกคนบอกจำน้านี้คนนี้ได้ไหมถามแล้วจำได้สิเราจำแม่นอ่ะเพราะน้าเราน้ากระไพเรานากระไพแต่เราอยู่คนละหมู่บ้านเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันแต่ไหนเพราะว่าคนละหมู่บ้านแต่ว่าก็จำได้พวกจำได้แล้วเขาก็แกล้งไปให้เราพาเดินดูโรงพยาบาลผู้หญิงเนี่ยเดินเราเดินไปสองข้างเขาทำไมเราจำคนนี้ไม่ได้เขาแกล้งหลอกเรานะญาติเราก็แกล้งธรรมดาคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรอเล่นกับใครแต่วันนั้นรู้สึกเขานึกอะไรขึ้นมาว่ายังไงเราก็จำญาติเราไม่ได้ตมาก็เดินมองซ้ายกับผู้หญิงมองขวาก็ยังดูเรื่อยหน้าคนนี้เราจำได้แล้วพอไปกลางๆมองมาแวบทางซ้ายนี่โหคนนี้น่ากลัวจังเหมือนผีสิงเลยโหคนนี้น่ากลัวเหมือนผีเลยแล้วเราก็เดินเลยกลับมาหาญาติเป็นไงเจอไหมไม่เจอเขาก็ขอเลาะเลยนะเขารู้ว่าเราจำไม่ได้แน่นอนญาติคนนี้เพราะหน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเขาก็เราก็ดู
พอไปดูทีเขาบอกนั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเจอญาติคนที่เป็นลูกสาวลูกสาวเขารุ่นเราเขาเดียวกับเราเขาก็ถักกำลังเขาถักไอ้ถักอะไรเขาถักไอ้พวกผู้หญิงอ่ะถักอะไรของเขาอ่ะก็เจอเขาก็ดีใจเราก็โอ้โหผู้หญิงคนนี้เลยเมื่อกี้เราก็เจอนี่เรานึกว่าผีอะไรตายซากอ่ะฝันก็คุ้มปากไม่มิดปากคุ้มฝันไม่มิดขาวโปร่งตาก็ลึกโบ๋เลยตัวก็แห้งเหมือนไอ้อะไรไอ้คบไอ้ปาดอะไรที่ตากแดดเนี่ยนี่เหรอนะก็ให้เราเป็นถึงขนาดนี้ทำไมไม่ตายวะเนี่ยก็เลยเข้าไปพอเข้าไปเขาบอกเมื่อกี้เขาเห็นเราเดินนะแต่เขาไม่กล้าทักเขาเห็นเราเดินพอกลับมาเขาดีเขาเมื่อตอนบวชเราเนี่ยธรรมดาบ้านนอกเนี่ยเวลาบวชพระเนี่ยจะต้องไปบวชญาติพี่น้องก็ต้องไปรวมบวชแต่เขาเป็นคนนี่มีทิฏฐิเขาไม่ค่อยนับถือญาติหรอกเพราะเขาเป็นคนมีฐานะดีคนแบบมีฐานะเขาก็จะไม่ค่อยนับถือเขาก็ไม่มาบวชตั้งเขาไม่เมื่อเขาไม่มาเนี่ยเขาก็จะไม่คนอื่นมาก็เลยไม่ได้มาบวชกับเราเขาก็ขอโทษแล้วนะเขาจำในใจเขานะจำในใจเขาว่าตอนที่บวชนะก็ไม่ได้ไปฉันไม่ได้ไปบอกเราลืมไปแล้วเราไม่คิดอะไรนะขอพอเราเข้าไปใกล้มาขอจับมือทีอยากจับมือทีเขาอยากจับเรานะเราก็ยื่นฉายจีวรให้เขาจับแล้วเขาก็มาเช็ดน้ำตานะเอามากอดแล้วก็มาเช็ดน้ำตาน้ำตาเขาแทบไม่มีแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยแต่บอกนึกจะไม่เจอนะนึกว่าตายซะก่อนแล้วคิดถึงอยู่เรื่อยเลยนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่ได้มาบวชเรานะเขาเหมือนฝังใจนะเหมือนเขาคิดอะไรไม่ดีกันนะทิฏฐิมานะเขาพอมันเป็นงี้ปุ๊บมันเขาไม่รอดตายเขาก็มากอดเอาผ้าจีวรไปกอดที่หน้าอกแล้วก็ซับน้ำตาเขาเราก็สงสารเขาคงเป็นครั้งสุดท้ายแหละเจอเราแล้วเขาก็บอกฉันเนี่ยหายใจเหลือแค่นี้แหละข้างล่างไม่มีแล้วหายใจอยู่แค่นี้ก็เลยโยกเขาไปซื้อไอ้เป๊ปซี่มาเขาซื้อเป๊ปซี่มาแล้วก็ฉันได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ให้แกทานจะได้มีกำลังใจแกทานไม่ได้นะโยมดื่มไม่ได้ดูดไม่ได้ไม่มีลมดูดหักไอ้ติ้วน่ะหลอดมันสั้นๆก็ยังดูดไม่ได้ไม่มีลมจะดูดโยมแล้วก็บอกก็พยายามเอาจุ่มให้ฉันให้มันได้ชุ่มชื้นน่ะพอแกแห้งเหี่ยวหมดแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะแกเป็นคนส่งพวกคนส่งทั้งหลายรู้ไว้นะว่าเป็นคนส่งเพราะบ้านอาตมาญาติอาตมาเนี่ยพ่อเป็นผีโลงแม่เป็นผีโลงพ่อเป็นผีหม้อเขาสมัยนี้เขาเรียกเจ้าพ่อใช่ไหมสำเด็จปู่นั้นสำเด็จปู่เดียวนี้เขาใช้สร้อยชื่อไพเราะนะสำเด็จปู่รอนั้นสำเด็จหลวงสำเด็จพุทธตอนโตรอเก้าเลยเขาจะใช้คำว่าเขานี่มาจากผู้พิเศษแต่คนที่สุพรรณบุรีเขาไม่ใช้งานโยมเขาใช้คำว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเจ้าพ่อเจ้าแม่เสร็จแล้วก็ตอนนี้เขาก็ที่บ้านญาติฝ่ายแม่เนี่ยจะเป็นผีโลงผีโลงเป็นไงโยมธรรมะทีแรกก็ไม่เคยไปก็นึกคงจะเอาลงไปต่อว่างั้นนึกพี่ลงก็คือว่าพี่ลงพี่สารเข้าใจมั้ยเขาจะทําบ้านเนี่ยบ้านหลังเล็กๆไปตั้งอยู่ตามทุ่งนาเขาจะมีกลุ่มเลยเขาเรียกพี่ลงพี่สารเขาไปตั้งแล้วบ้านไข่บ้านมันเขาจะไปบนบานท่านกล่าวเขาจะเลี้ยงอาหารทุกถึงปีเดือนเมษาเนี่ยเขาจะเข้าส่งกันคนทั้งหมู่บ้านก็จะไปเข้าผีกันเขาส่งเขาเจ้าคนเนี้ยก็จะเชิญมาใครก็จะไปเต้นร้องรำครับร้องมีหัวหมูมีใบสีมีเหล้ามียาเขาก็แต่งคนส่งเขาเรียกแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่พึ่งของเขาจะรักษาโรคเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเข้าเจ้าเขาส่งในรักษากันเขาเรียกบ้านผีโรงสารนั่นแหละมันเป็นบ้านพิธีกรรมเขาก็มีอะไรนะไอ้มีตารุเพชรน่ะเขาบอกตารุเพชรได้ทำเป็นพูดกันง่ายความยากก็คือเอาของลับของพระเจ้าไปทำเขามาจากอินเดียถ้าอินเดียเขาจะมีซิวเวลึงก็คือองค์ชาติของพระเจ้าเนี่ยก็ทาอะไรปูนแดงเอาไปถวายไว้ที่ศาลแล้วตอนนี้ทางบ้านฝ่ายพ่อนี่ผีหม้อก็คือเอาหม้อเนี่ยมาตั้งไว้
ฝาไว้แล้วเขาก็จะเรียกผีมากินข้าวทุกวันจะมีไข่มีข้าวปากหม้อมีไข่ทุกวันผีก็จะกินข้าวกับไข่ปากหม้อถ้าวันไหนไม่ให้กินเกิดเรื่องเดี๋ยวผีเอาเรื่องทำให้เป็นโน่นเป็นนี่เขาก็กลัวกันก็เลยแบบต้องเลี้ยงทุกวันพี่โรงพี่หม้อเนี่ยเอาไว้เข้าเวลามีเรื่องมีราวบางทีมันก็เขาก็มันก็บางทีผีมันก็ขลังกันนะผีมันก็ขลังบางคนได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลบอกว่ามีคนผีมันขลังไอ้ผีโลมันขังเข้าไปปล้นไอ้คนที่ไปปล้นเนี่ยมาเล่าทางเราฟังว่าเข้าไปลักขวายบ้านนั้นเขาเอาไม่ได้บ้านอื่นเนี่ยเขาลักได้บ้านนั้นพอเปิดคอกไปแล้วนะมันมีคนปุ้งปังปุ้งปังที่บ้านอ่ะปุ้งปังปุ้งปังเหมือนคนเปิดประตูออกเขาก็อะไรเจ้าของมันตื่นหรือเปล่าไปดูก็ไม่ตื่นก็ย่องไปเปิดขวายอีกปุ้งปังปุ้งปังแค่กลับดีกว่าครับเดี๋ยวก็นึกว่าเจ้าของตื่นแล้ววันหลังบอกเอ๊ะน่ามันอะไรเขาก็สงสัยเหมือนกันวันหลังเขาว่าผีมันดุในบ้านเนี่ยเอ้าผีมันดุเขาก็เลยรักทั้งที่วันหลังไปรักอีกมันก็ปุ้งปังปุ้งปังไอ้คนไม่ตื่นนะโยมผีมันทำให้ตึงดังจริงคนไม่ตื่นเขาเปิดควายไปผีก็โมโหนะทำตึงดังดังแต่นี่รู้ผีกูไม่กลัวแหละกูก็เปิดควายเอาไปดิผีมันก็เอาจนได้นะโยมพอไปถึงทุ่งนาโนนมีคนถือคบสว่างเลยไอ้นี่ก็ถลักควายหุยมีคนเขาตามมาแล้วนี่ทางโน้นสว่างก็ไล่ควายต้อนมาทางนี้มันสว่างทางนี้อีกก็หนีมาทางนี้หลบกันอยู่ทั้งคืนสว่างเลยพอสว่างไม่มีคนหรอกทิ้งควายหนีเลยกลับบอกเอาบ้านนี้ไม่ได้เสียท่าไอ้ผีมันไม่ทำให้สว่างได้มันช่วยได้เหมือนกันไอ้ผีโลงเนี่ยนะไอ้ผีหม้อนี่เหมือนกันผีหม้อนี่ถ้าใครถ้าไปนอนบ้านผีเนี่ยนะไม่บอกนะเจ้าของบ้านไม่บอกเดี๋ยวหลงตึงตังตึงตังห้อยหัวมั่งอะไรมั่งไอ้แขกที่ไปนอนเนี่ยนอนไม่หลับบางคนก็จุกท้องบางทีก็ไปทำให้เจ้าของจุกมั่งไปโน่นไปนี่เลยต้องบอกก่อนใครไปนอนบ้านต้องบอกก่อนนี่ผีโรงผีหม้อสมัยก่อนเนี่ยอาตมาก็ฟังแม่เล่าแต่แม่นี่กลัวมากแม่นี่ไม่เอาหรอกหนีมาเลยบอกไม่นับถือไม่พูดถึงกลัวจะเป็นคนส่งแม่บ้านนี่กลัวจะเป็นคนก็หนีออกจากหมู่บ้านนั้นเลยไม่เอาสมบัติแล้วญาติพวกนี้เขาก็รับหมดเลยเป็นญาติเป็นพี่สาวพี่อะไรเนี่ยน้องทุกคนก็รับเป็นคนส่งทุกคนต้องเป็นคนส่งแล้วที่สุดคนเนี้ยพยายามมาที่บ้านคนที่ว่าเนี่ยน้าคนเนี้ยพยายามมาที่บ้านมาให้พวกญาติเนี่ยนับถือขึ้นขันเป็นคนส่งทุกคนก็รังเกียจไม่เอาอยากจะให้ญาติเนี่ยเป็นคนส่งทั้งที่บ้านเขาปฏิเสธหมดทุกคนแล้วเขาบอกว่าจะต้องเป็นง่อยแล้วพี่สาวจะมาก็เป็นง่อย10ปีพี่อีกคนก็เป็นง่อย10ปีแล้วก็สามีก็บอกเป็นง่อยกูก็ยอมไม่ให้เมียเป็นคนส่งไม่เป็นอัมพาตนะโยมนะแต่ลุกไม่ได้กินนอนดูนั่นเองสามีต้องดูแล10ปีนะคิดดิพี่เขยต้องดูแลพี่สาวประมาณ10ปีแล้วพอจะหายเลยพี่อีกคนหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เรื่องจากว่าคนส่งเนี่ยเขาจะพยายามมาชวนพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นคนส่งแต่ทั้งนี้เขากลัวเขาไม่เอาแต่แล้วพอธรรมะก็มาเจอตรงนี้ปุ๊บก็เห็นสภาพเขาเวลาพูดธรรมะเขารู้หมดเลยนะเวลาธรรมะคุยธรรมะเนี่ยคนที่ว่าป่วยเนี่ยเขารู้หมดเลยบอกเขารู้มากจังเลยเราก็เลยไม่พูดเลยนะไปสอนอะไรเขาก็รู้ก่อนเราหมดเลยผีมันรู้มากกับเราอีกแล้วก็เลยไม่พูดก็คุยว่าแม่ก็แล้วเขาก็บอกนะถ้าพูดธรรมะเขาจะสอดขึ้นมาเร็วเขารู้มากกว่าเราเราก็สอนเขาไม่ได้แต่เขาพอที่สุดเขาก็มีจอใจอ่อนตรงหนึ่งว่าเขาต้องตายบอกลงนะลงนะฉันต้องตายนะฉันต้องตายถ้าตายแล้วมาเผาฉันด้วยนะไม่เป็นไรถ้าธรรมะไม่ตายธรรมะจะมาเผาให้หลานให้น้องสาวมาบอกเลยกันเราก็ตั้งใจจะไปเผาเขาภาวนาให้เราไปเผาแต่เราว่าคงไม่นานหรอกผีมันเล่นจะแห้งเลยโยมดูดน้ำเลี้ยงจะแห้งเลยแล้วก็ผอมตานี่โลนะแล้วแกเป็นคนดำด้วยยิ่งหน้ากลัวใหญ่เลยนะแล้วก็ธรรมาก็มาก็ไม่ได้อยากข่าวว่าเขาตายเมื่อไหร่เขาก็ไม่มาบอกเราไปเผาก็เขาก็ตายไม่สวยคนส่งตายไม่สวยเพราะเขาไม่ได้ภาวนาเขาเอาจิตออกนอกหมดเขาไปหาที่พึ่งข้างนอกหมดไปนึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาไปนึกถึงความมีฤทธิ์ข้างนอกหมดวิเศษข้างนอกหมดจิตเขาก็เลยถูกอารมณ์เหล่านี้เผาออกไปเริ่มนั่งสมาธิก็เหมือนคนใจลอยไม่เข้าหาตัวเองอย่างนี้จึงว่าตายไม่สวยแก่ไม่งาม
เพราะไม่มีอารมณ์ธรรมฉะนั้นจึงว่าหลวงพ่อทองหวานจึงงามไหมหลวงพ่อทองหวานตอนหนุ่มๆไม่หล่อนะไม่หล่อหรอกหลวงพ่อบุตรดาอีกองค์หนึ่งตอนหนุ่มๆหน้าตาเด๋อยังไงโอ้แต่พออายุ80 90ร้อยพอ70 80พ่องามมากเลยพ่อบุตรดางามเมื่องาม80 90อีตอน70ก็ไม่เท่าไหร่นะพอ80 90พ่อบุตรดางามดูอะไรว่าเราเป็นผู้ชายแท้ยังดูว่าแค่หลวงพ่อบุตรดานี่งามผิวเผานวลหมดเลยแต่หลวงพ่อนี่ถึงว่าหลวงพ่อนี่มาตอนแก่หลวงพ่อนี่ก็งามพอนี่มาตายยิ่งเหลืองเป็นทองเลยไหมอาตมาเขาถ่ายรูปไปแล้วถึงได้ฉีดยาถ่ายรูปไปเพื่อคนที่ไม่ได้เห็นได้เห็นแสดงว่าปฏิบัติแล้วไม่ขาดทุนใช่ไหมโยมยังนอนก็ตายยังงามตอนแก่ไอ้คนงามตอนแก่นี่ผัวก็ไม่ทิ้งลูกก็ไม่ทิ้งนะเมียก็ไม่ทิ้งไอ้ทุเรศตอนแก่นี่ก็ทิ้งหมดแหละหมดท่าเลยทุเรศทำใจไม่ได้ภาวนาไม่ได้เอาแต่โกรธอย่างเดียวคือเห็นผิดน่ะคนเห็นผิดดำเป็นขาวขาวเป็นดำเถียงตะบึงตะบอนใครว่าถูกกูว่าไม่ถูกใครว่าผิดกูว่าถูกเนี่ยคนเข้าคนไม่ได้เนี่ยมันไม่เป็นคนน่ารักจะเรียกไหวงามทำไมพุทธเจ้าเขามีเยอะคนนางวิสาขาน่ะไหวงามนางวิสาขาอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเนี่ยขออธิษฐานให้อายุยืนเป็นร้อยปีแล้วขออย่าได้แก่ผมจะได้งอกฟันจะได้หักหนังจะได้เหี่ยวอย่าได้เหี่ยวเวลามีท้องอย่าให้ท้องหนูนให้ซ่อนท้องไว้เวลาออกลูกแล้วก็ถันก็ยังเต่งตึงมาอายุ15 16ไม่ให้ยานเพราะไม่ชอบคนถังถันยามถันยามแล้วก็ไม่ให้ท้องหลายไม่ให้ขาหลายทำได้ไงโยมธรรมดาไม่มีนะแต่แล้วนางวิสาขามีลูก20คนคงจะออกมาทีละคู่ละคู่10ครั้งก็20นะแต่ฝรั่งมันออกทีละ5คนก็มีนะตอนนี้นางวิสาขามีลูก20คนออกมา20คนเนี่ยเหมือนอายุ16เหมือนสาวอายุ16 17พอรุ่นลูกหลานเนี่ยเป็นสาวหมดมีลูกหลานเป็น100บริวารเป็นพันไปไหนไปทำบุญเนี่ยถ้าบ้านไหนเชิญนางวิสาขาไว้ทำบุญเต็มหมดหมู่บ้านนั้นอย่างเหมือนในวันนี้ไหมพวกหลานนางวิสาขาเต็มวัดเลยไหมในสมมติเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วหาตัวนางวิสาขาไม่เจอมันสวยทุกคนเลยมันสาวทุกคนเนี่ยคนไหนนางวิสาขานั่งกันเต็มเนี่ยผมไม่รู้เราไม่เคยเห็นมาดูนางวิสาขาเขาว่าสวยจังเลยก็ไปดูตอนเวลาลุกไงเวลาคนลุกเป็นไงโยมสาวมันมีสปริงใช่ไหมลุกปุ๊บเลยยืนตรงคนแก่ต้องเอาดันขึ้นน่ะดันขึ้นนี่น่ะคนนั้นน่ะที่ดันขึ้นน่ะนางวิสาขาอายุต้อง80 90แล้วเนี่ยอยู่ต้อง115ปีสาวไม่สางเลยถ้าจะดูคนสวยต้องไปดูนางวิสาขาโลกสมัยนั้นก็มีอะไรที่งดงามให้คนดูเพราะคนมีบุญไม่แก่ฟันก็ไม่โยกไม่คลอนเลยสมัยนี้ต้องขูดหินปูนสมัยก่อนไม่มีขูดหินปูนนะทำไมเขากำจัดให้เงางามอยู่เสมอเหมือนหยกอ่ะมันไข่มุกอ่ะผมก็ดำไม่เคยมีขาวเลยสักเส้นเดียวยันตายเลยนะแล้วก็งอนเหมือนพอยาวแล้วก็งอนขึ้นหน่อยสวยไหมเพราะยาวลงมาถึงปลายคอเนี่ยแต่ก็งอนนิดหนึ่งงอนนิดเนี่ยเขาบอกเหมือนได้พวกคนปาดเนื้ออะไรก็วิธีชำระเนื้อนะแล้วเวลาท้องลูกเนี่ยนางวิสาขาไม่มีใครเห็นเพราะไม่นูนเหมือนสิริมหามายาก็ท้องก็ไม่นูนเหมือนกันเป็นคนสวยแบบเดียวกับนางวิสาขาท้องไม่นูนเวลาคลอดมาก็กลับสู่สภาพเดิมเพราะเขาบุญเขาแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สามีไม่ทิ้งอ่ะสามีไม่ทิ้งอ่ะคนอย่างนี้ก็เป็นคนที่แบบอะไรนะคาราเสน่ห์มันไปมีคู่บุญผู้หญิงต้องสวยรวยมีศีลธรรมมีลูกด้วยกันผู้ชายจะพุทธเจ้าบอกผู้หญิงต้องมีรวยสวยศีลธรรมมีลูกด้วยกันจะผูกใจชายได้ผู้ชายจะผูกใจหญิงก็ต้องหล่อรวยมีศีลธรรมและมีลูกด้วยกันผู้หญิงก็ไม่ทิ้งต้องหาให้ครบ4ประการไม่งั้นโดนทิ้งหมดเบื่อได้ฮะต้องมีหล่อมีรวยมีสวยมีศีลธรรมศีลธรรมเป็นเสน่ห์ไงยิ่งแก่ก็ยิ่งไม่เสื่อมเพราะจิตใจมันดีมันก็ไม่เหี่ยวไม่ย่นติงกาไม่ขึ้นนะบางคนน่ะบางคนคิดติงกาขึ้นตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยยังไม่ทันไรผมงอกอ่ะธรรมะเคยไปสอนสมาธิคนที่70กว่าแกมีติงกาขึ้นเลยเหี่ยวแกโกรธอ่ะแกตีหมดลูกสาวลูกกับภัยก็ตีหมดแกคิดคนแล้วบอกทำไม
ั้งกกมันต้องตีไม่ตีไม่ไล่แล้วบอกถ้าโกรธเนี่ยตายไปนรกนะแกก็ไม่จากนรกพอละตอนหลังเนี่ยจะมาไปสอนให้นับพุทโธพุทลมเข้าตัวออกหนึ่งสอนเป็นเอาพระไปแปลเป็นภาษาจีนก็แปลพุทโธแล้ววันหลังบอกอย่าโกรธนะประคำเขามีประคำนับประคำนับไม่หายโกรธไหว้เจ้าก็ไม่หายโกรธเอาพุทโธอย่างเดียวพอวันหลังไปถามลูกสาวไปไงลูกสาวเขาเป็นคนดูแลแม่แม่แต่งงานทุกคน